0: ภายในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการ

0: เรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับผมลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล

0: 3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
0: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศ และเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพัฒนาเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ไ ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออก
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปภากะนะมะการัง

อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจกิริยากาทาโยภันนามาเส

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรม

0: ผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้นต้น
1: นานี่ต้นขายเจ้า
0: อันเนี้ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
2: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ

ความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยโตยายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะนาทิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประสนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล้องในสิ่งที่รักยังไม่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษม

0: จากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุฎุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายมิใช่มีในที่เดียวมิใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คนและสัตว์ทั่วไปภพยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุฎุมพีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณกะบัณฑิตพระศาสดาจึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโบราณกะบัณฑิตผู้ปรารภถึงลูกที่ตายว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตนไปเหมือนงูล่อคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้วมิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนากุฎุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ไปดูเจดีย์พิพิธภัณฑ์ไปเมื่อ2วันน่าจะคืบหน้าแล้วมั้งปรับภูมิทัศน์ใหม่แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เจดีย์พิพิธภัณฑ์นะมีมือจัดสวนอย่างเยี่ยมของประเทศนะคงจะสวยงามแล้วนะงบ3ล้านนู่นน่ะนะ3ล้าน5ปรับภูมิทัศน์ตรงที่เจดีย์พิพิธภัณฑ์นะอีกคงไม่ถึงเดือนน่าจะเสร็จนะคนงานมากด้วยเกือบ30หรือ30กว่าคนงานคนละไม้คนละมือนะของเก่าก็ดีอยู่นะแต่มันก็ยังไม่พอนะมันดูแลยังไม่ทั่วถึงมันยังก็เลยปรับใหม่นะให้ดีขึ้นให้น่าดูน่าเข้ากับพิพิธภัณฑ์เข้ากับเจดีย์ของหลวงตามหาบัวเปิดมาแล้วก็ปรับตกแต่ง เพื่อให้ดูดีอย่างที่อุดรเขาก็ทำอยู่ช่างคนงานบริษัทเดียวกันนะกำลังที่ถมที่ปลูกต้นไม้เขาเรียกพืชสวนโลกนะจะเปิดเดือนพฤศจิกายนนี้นะพืชสวนโลกนะคราวก่อนนี้ทำที่เชียงใหม่เชียงใหม่เขาก็ทำสวนอยู่นะปีนี้มาทำที่อุดรนะที่หนองตรงมีดอกบัวแดงมีอะไรหลายอย่างนะเป็นหน้าเป็นตาของอุดรนะดอกบัวแดงใครยังไม่ได้ไปดูนะแต่อาตมายังไม่ได้ดูนะมันต้องไปแต่เช้าดอกบัวนะอันนี้คือการพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้น่าดูน่าชมนะอันนั้นคือภายนอกแต่ภายในก็เราก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันภายในที่ไหนก็จิตใจนะธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำมาสั่งสอนเนี่ยด้วยความยากลำบากนะกว่าจะได้มาธรรมะคือไม่มีใครรู้ใครทราบได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวถึงจะทราบได้ธรรมะเนี่ยตัวที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเฉพาะมนุษย์นะสัตว์ด้วยนะคือเกิดตายไปเป็นทุกอย่างไปจุติไปเกิดได้ทุกอย่างทั้งเป็นสัตว์ทั้งเป็นมนุษย์นะถ้ามีวาสนามีบุญก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีบุญยังไงบุญก็ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างถึงจะมีบุญขึ้นมานะไปสร้างบาปก็เป็นบาปนะเป็นนรกเป็นอย่างมนุษย์เราเห็นกันสดๆก็คือคุกนะลองทำดูนะก็ไปอยู่ในคุกนะเป็นโลกที่บีบบังคับนะคนมากมายไปอัดกันอยู่นั่นต้องได้ขยายนะแต่นรกไม่ได้ขยายนะยิ่งมากยิ่งอัดเข้าไปนะอันนั้นคือความชั่วนะทำคือความดีที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราได้นำมาชำระแก้ไขปรับปรุงของการจิตใจนะต้องแก้ไขต้องชะล้างสิ่งสกปรกนะเขาเรียกว่าขัดเกลานะเขาเรียกทางพระเขาก็เรียกขัดเกลากิเลสนะอย่างทุดงอย่างนี้เป็นเครื่องขัดเกลาให้กิเลสมันหลุดรอดไปหลุดล่วงไปนะเหลือแต่ธรรมะล้วนๆนะที่อยู่ในใจนะอันนั้นคือเป็นสุขแล้วถ้าทำคลองใจนะถ้าให้กิเลสคลองก็วุ่นวายนะไม่มีจบมีสิ้นนะคนที่มีกำลังมากก็เบียดเบียนทำลายคนที่ไม่มีกำลังน้อยนะไม่มีทางสู้คนมีกำลังมากเนี่ยจะบังคับเอาทุกอย่างนะถ้ากิเลสมากก็ยิ่งไฟใหญ่เลยเป็นไฟนะอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะที่เขาลบราฆ่าฟันกันอยู่เห็นไหมใครมีอิทธิพลใครมีกำลังมีอันนั้นมากนะมีความกำลังก็ไปบีบบังคับคนที่กำลังน้อยนะต้องยอมนะนี่คือกิเลสนะท่านถึงให้เอาธรรมะไปขัดเกลาไปอบรมให้จิตได้รับความสงบหรือให้มีศีลมีธรรมนะที่ไม่ให้ไปเบียดเบียนเขาคือการไม่ฆ่าอย่างศีล5อย่างนี้พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่านะ ปาณาติปาเวรมณีนะเว้นจากการฆ่าทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์นะต่างคนต่างตัวรักชีวิตของตัวเองนะไม่มีใครจะยอมให้ฆ่านะท่านมองเห็นในจุดนี้ของชีวิตนะไม่ยอมนะไม่ยอมให้ฆ่าถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งต้องหนีนะเห็นไหมเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อความร่มเย็นเพื่อความเป็นอยู่ของสังคมนะสังคมหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ให้ฆ่านะข้อสองก็ไม่ให้ขโมยนะสิ่งของทุกอย่างที่เป็นของเราเราก็ต้องหวงได้มาด้วยความยากลำบากนะมาแล้วก็มาขโมยเอาอย่างนี้นะไม่ได้แล้วก็ห้ามข้อสามกับปางกาเมนะไม่ให้ประพฤติผิดในกามนะไม่ให้ล่วงละเมิดทรัพย์สมบัติหรือคนอื่นนะที่มีเจ้าของมีพ่อมีแม่เขานะข้อสี่ก็มุสานะพูดหลอกลวงพูดเอาเงินเขานะทุกวันนี้แม้แต่แบงค์เขาก็ยังบอกไว้เลยนะแบงค์กรุงธนาคารนะเขาก็คือมันไปได้หมดนะหลอกลวงเขาจะเอาเงินมาให้อย่างนี้มันไม่มีหรอกนะมีแต่เขาจะมาเอาแหละเราก็เลยเชื่อเขายอมเขาเงินนะสุดท้ายเงินในกระเป๋าทุกวันนี้มันยิ่งไปง่ายนะกดนิ้วเดียวครั้งเดียวนะมันไปแล้วหาเงินมาตั้ง10 20 30ปีครึ่งค่อนชีวิตนะมาเชื่อเขาครั้งเดียวกดเงินให้เขานะไม่ได้นะนี่เขาห้ามมูสานะสุดท้ายข้อ5ก็สุรานะของมึนเมาทุกอย่างห้ามนะสิ่งเสพติดเป็นพิษเป็นภัยนะมันยังเป็นพิษอยู่ใครไปกินใครไปเสพใครไปค้าก็เป็นพิษเป็นภัยอยู่นะเนี่ยพุทธเจ้าท่านลงเล็งเห็นนะความไม่สงบนะเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษด้วยนะกินมากๆสุรานะท่านถึงห้ามนะผู้ที่มีศีลมีธรรมนะตายไปนะก็ไปสุคตินะอย่างท่านว่าสีเลนะสุคติยันตินะคนจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลนะเห็นไหมการอะไรจะไปโลกสวรรค์ก็เพราะศีลนะนี่คือศีลธรรมนะที่ให้เรารักษาอย่างนั้นก็ให้ทำสงบของจิตนะเป็นการปรับปรุงเป็นการแก้ไขจิตนะมันอยู่กับเรามานานนะมันเกาะกินอยู่นั่นแหละมันกินอยู่ในใจของเรานั่นแหละมันเหมือนสนิมนั่นแหละอยู่กับเหล็กนะมันก็เกาะอยู่กับเหล็กนั่นแหละถ้าเราไม่เคาะไม่ขัดมันก็ยิ่งหนาไปเรื่อยนะกิเลสเหมือนกันนะเข้าไปเกาะจิตใจเราก็ต้องปรับปรุงต้องปรับใหม่ต้องขัดเกลาออกต้องชะล้างทำคือน้ำสะอาดนะไปชะล้างสิ่งสกปรกความโลภความโกรธความหลงนะให้เบาบางไปนะให้เบาพอมันหลุดไปล่วงไปขัดไปมันก็ใหม่ใสกว่าเดิมนะก็เบาสบายน่าดูน่าชมสวยงามนะผู้มีธรรมก็สวยงามนะเด็กก็น่ารักผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือนะผู้มีศีลมีธรรมนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านด้วยทุกท่านทุกคนเทอญให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสะเพปุเร

0: อ้าวเชิญทานข้าวกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาษิตนะกะห้าปะเนาะวะเสนะติติกาเมสุวิชติอัปปะซาดาดุข้ากามาอิติวิญญายปันดิโตอภินิเบสุกาเมสุราติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธะสาวะโกแปลความว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาอธิบายความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภเรื่องพระเจ้ามันตทาตราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนเจ็ดประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปรบมือครองราชสมบัติในมนุษยโลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะวงเล็บเปิดเท่ากับ16ราชการของจอมเทพชั้นดาวดึงส์วงเล็บปิดเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่านั้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เขาจริงความทะยานอยากก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงในโลกการแข่งขันกันในกลุ่มชนมีทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฏฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดกาลยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นท้ายเกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราก็จะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรอย่างสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่กีดคร้านทะลุงเล่นหมดไปจนได้ ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิเพราะกามทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมถุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภคกามการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขในวงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประณีตกว่ากามเหมือนกบในสระจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นคฤหาสน์หรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่าที่นี่เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่ำที่สุดในบรรดาสุข10ชั้นวงเล็บเปิดกามสุข1ฌานสุข1และนิพพานสุข1วงเล็บปิดแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานนสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโคหรือน้ำในสระที่ขุ่นคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามสุขคนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งกามสุขและเนกขัมมสุขซึ่งเหนือกว่ากามสุขนั้นทั้งนี้เพราะมัวลังเลไม่แน่ใจจะเอากามสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนกขัมมสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงได้จึงเสียทั้งทางน้ำและทางบกมองจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าอนิจจาอทุวากามาบหุดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตัตโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากามนั้นมีความสุขเจืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพรรณนาไม่หมดสิ้นความชอกช้ำระบมเพราะความผิดหวังในรักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประหัตประหารกันเพราะอาศัยกามเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกามไปยานใหญ่เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกามทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราชญ์ท่านจึงพรรณนาโทษของกามไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผลไม้มีพิษบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเพราะความสิ้นตัณหาก็คือความแห้งไปแห่งกามตัณหานั้นมี3ประเภทคือ1กามตัณหาความดิ้นรนหากาม2ภวตัณหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก3วิภวตัณหาความระอิดระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้ง3นี้แล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพบูลย์ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้พระทรงปรารภภิกษุผู้อยากสึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้มายินดีลงเล็บในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวช ด้วยศรัทธาอุปัชฌายะส่งไปเรียนอุทเทศในที่แห่งหนึ่งอุทเทศเท่ากับพระบาลีหรือพระพุทธพจน์ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระผู้บุตรแต่ไม่อาจเห็นบุตรเพราะอยู่ไกลเขาบ่นเพ้อถึงบุตรเมื่อใกล้ตายได้สั่งบุตรผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวนร้อยกหาปณะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์ร้อยกหาปณะไว้ให้แล้วตายเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและถามว่าเจ จะให้ทำอย่างไรกับทรัพย์ร้อยกหาพนะภิกษุหนุ่มตอบว่าฉันไม่ต้องการกหาพนะนั้นเธอเก็บไว้เถิดต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบิณฑบาตขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาพนะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราสึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคั้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุเทศจนพายผอมลงมากพวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากสึกภิกษุหนุ่มและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์ทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากสึกพระนั้นทูลตอบว่ามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาปณะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระศาสดาให้นำก้อนกรวดมา100ก้อนแทนกหาปณะ100แล้วให้แยกเป็นส่วนๆสมมติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกที่ยังทำมาหากินไม่ได้ส่วนนี้24เพื่อซื้อโค2ตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไถจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นๆเมื่อนับอยู่อย่างนี้กหาปณะไม่พอยังขาดอีกมากพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักกหาปณะเพียงเท่านี้จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไรดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามันฑทาตราชให้ภิกษุฟังวงเล็บเปิดดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลสรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรณองยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัตชิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติโยจะบุตรทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนองคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอติกมังอริยันจะทั้งขิกังมักกังดุขู่ปสมักกามินังเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อคิทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานศาลกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริง การถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทปุถุชน1กัลยาณปุถุชน1อันทปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปล้นทรัพย์หรือฆ่าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทปุถุชนส่วนกัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชน ชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปส่องทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลกกัลยาณปุถุชนมี2ประเภทคือ 1. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตร่ตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิบุทังสรนองคตาเซนาเตคมิสันติอปายภูมิแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจะไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุโรหิตชื่ออักขิทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปุโรหิตชื่ออักขิทัตอักขิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัตถธรรมแก่พระราชาผู้เขียนเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอักขิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอักขิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าประสิทธิทรงเคารพปุโรหิตอักขิทัตมากจนถึงกับว่าเมื่ออักขิทัตมาเฝ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอักขิทัตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระทัยพระราชาเสมอไปหรือข้อนั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วคุณออกบวช ขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องป่าไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่ก็โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้น7วันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเลื่อมใสออกบวชตามอคิทัศน์เป็นหมื่นๆนักบวชเหล่านั้นมีอคิทัศน์เป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะมคธและแคว้นกุรุดังเล็บต่อกันเขาให้อวาทแก่นักบวชผู้เป็นศิษย์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนทรายหม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลี่ยลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตรึกเรื่องกามเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออหิชัตตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคะมคธและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอคิทัศน์ให้อวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้นไม้ที่เป็นเจดีย์คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเรื่องความเชื่อถืออันงมงายในอินเดียนั้นแม้ในสมัยนี้ก็มีมากเหลือพรรณนาผู้เขียนเขากล่าวสอนศีลอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของอคิทัศน์พร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบัดนี้อคิทัศน์กำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสำนักของอคิทัศน์ให้อุวาทแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสียพระเถระกราบทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกำลังมากทั้งจำนวนข้าพระองค์จะพึงกำราบได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปไซพระองค์จักกำราบได้โดยแท้เราจะไปเหมือนกันขอให้เธอล่วงหน้าไปก่อนพระศาสดาตรัสพระเถระเดินไปคิดไปพลางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็จะชวนกันลุกขึ้นเป็นพวกๆจะทำอย่างไรดีหนอท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ฝนลูกเห็บนำเรียกฝนเม็ดโตตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าหาบรรณศาลาของตนพระเถระมุ่งไปยังบรรณศาลาของอคิทัศน์เรียกชื่อว่าอคิทัศน์อคิทัศน์สงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทะนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆใครหนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่าใครนั่นข้าพเจ้าเองอคิทัศน์พระมหาโมคคัลลานะตอบต้องการอะไรอคิทัศน์ถามกระชากกระชากข้าพเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนละหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักอคิทัศน์ธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องการมาหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออคิทัศน์ถามอย่างคลางแคลงใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงๆบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคคัลลานะถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่นตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนกวนให้เขาตายนาคราชบังหวนกวนพระเถระก็บังหวนบ้างกวนพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่กวนเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระนาคราชพ่นไฟพระเถระเข้าสมาบัติอันมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ดงเล็บเป็นบาทพ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระ ไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไหม้ดำหมู่ฤาษีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไหม้พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเถระให้นาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผ่พังพานกลางกั้นพระเถระอยู่หมู่ฤาษีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่ไม่เห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอานุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกฤาษีถามพระเถระว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอานุภาพของสาวกจึงถึงเพียงนี้อานุภาพของศาสดาจักเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อคิทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าอคิทัตท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและอุสิทธิ์ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ได้พระศาสดาตรัสว่าอคิทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแลยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมคตและกุรุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอคิทัตเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครหนอใหญ่กว่าสมณะโคดมหรืออคิทัตแต่อคิทัตคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคดมมหาอคิทัตพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อคิทัตตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอคิทัตจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึง7ครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้คนอาชาในพระพุทธภาษิตดุลโภปริสาชัญโยนาโซสัพพัทธชายติยัทธาโซชายติทีโรตังทวานังสุขเมธติแปลความว่าคนอาชาในหาได้ยากไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในที่ใดที่นั้นย่อมถึงความสุขอธิบายความคนอาชาในคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชาในคือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชาในอยู่หลายประเภทเช่นม้าช้างโคสุนัขเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพาหนะที่ฝึกแล้วแต่คนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาในแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภัพพะไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาสพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชาในก็คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้วฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอนุตตรโภริสธรรมปุริสธรรมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้าง ทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาราคิรีซึ่งเมามันดุร้ายนันโทปนันทนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงฤทธิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจักราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนีอย่างเล็บคือพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานนันโทปนันทนาคราชและชนะได้ด้วยอุปเทศแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพรรณนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกองคุลิมานนางจินจมานวิกาอาละวะกยักษ์สัจจกะนิครนนางปตาจาราพระหุนเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันฉลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นๆทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุสานังทรงเป็นศาสดาดังเล็บครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชาไหนหาได้ยากในพระคาถานี้หมายเอาพระขีณาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชาไหนนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุรุษกาลกันนีหญิงกาลกันนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่ำทำลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชาไหนคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชาไหนนั้นท่านว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์คือคนเช่นใดคือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปวิทยามีความประพฤติดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชาไนคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชาไนได้เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกวันทุกวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้วิธีฝึกตนได้พรรณนามาแล้วมากในอัตวรรควรรณนาและการฝึกจิตก็ได้พรรณนามาแล้วมากในจิตตวรรควรรณนาท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอัตวรรคและจิตวรรคนั้นเถิดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเพราะทรงปรารภปัญหาของพระอนุเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนุเถระวันหนึ่งพระอนนเถระนั่งณที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกที่เกิดของสัตว์อาชาไนแล้วคือช้างอาชาไนเกิดในตระกูลช้างฉัตรทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาไนเกิดในตระกูลม้าสินทบหรือม้าวราหกโคอาชาไนเกิดในทักขิณาปถชนบทส่วนที่เกิดของบุรุษอาชาไนมิได้ตรัสบอกไว้บุรุษอาชาไนเกิดในที่ไหนหนอแลท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนอาชาไนไม่เกิดในที่ทั่วไปเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในมัชฌิมประเทศตรงเล็บส่วนกลางไม่เกิดในตระกูลสามัญแต่จะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนอาชาไนหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาไนนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาษิตสุสุขังวตชีวามะเยสโนนติกินจนังปีติภักขาภวิสสามะเดวาอภัสรายธาแปลความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปิติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอาภัสระอธิบายความอรรถกถาว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นอันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นๆอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามในแห่งพระอรรถกถาอาจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anxiety ซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไปกลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภัยในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่จะนึกกลัวไปบางคนกลัวโรคเสียจนเป็นโรคคือเป็นโรคกลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่ามีเรื่องที่เรานึกกลัวอยู่10เรื่องด้วยกัน9เรื่องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหลืออีกเรื่องเดียวอาจเกิดขึ้นก็ไ

0: ซินิกาปราชญ์ยิ่งใหญ่แห่งโรมสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วมิได้ทำให้ท่านพอใจท่านก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองแม้ว่าโลกทั้งโลกเป็นของท่าน If you love what seems to you to be insufficient, then you will be miserable even if you possess the world. จาก How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie หน้า270ปราชญ์โบราณรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราด้วยมักสอนให้คนมีความสุขจากความพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นแต่ไม่ได้สอนให้หยุดความบากบั่นพยายามเพื่อความเป็นอันดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแต่ปราชญ์สมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมความว่าสิ่งใดเป็นความวิตกกังวลของชาวโลกสิ่งนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้จะไม่ได้อาหารอย่างคนสามัญก็สามารถยังชีพอยู่ด้วยปิติเหมือนพวกเทพอาภัสระมีความสุขอยู่ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภมารขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของหญิง500คนจึงเสด็จไปยังบ้านปัญจสาลาวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์พวกหญิงสาวเหล่านั้นไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วพากันเข้าไปในบ้านพระศาสดาก็เสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นมารเข้าสิงในสรีระของชาวบ้านทั้งสิ้นทำให้พระศาสดาไม่ได้อาหารจากใครเลยแม้ทัพพีเดียวแล้วมารออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านทูลพระศาสดาซึ่งกำลังเสด็จออกมาว่าสมณะท่านได้ก้อนข้าวบ้างไหมก็ท่านมิใช่หรือที่ทำให้เราไม่ได้ก้อนข้าวดังเล็บบิณฑบาตพระศาสดาตรัสถ้าอย่างนั้นเชิญเสด็จเข้าไปอีกทีสิมารว่ามันพูดอย่างนั้นเพราะตั้งใจว่าหากพระศาสดาเสด็จเข้าไปอีกมันจะเข้าสิงสรีระของคนทั้งปวงแล้วปรบมือเยาะเย้ยพระองค์ขณะนั้นหญิงสาว500คนมาจากท่าน้ำถึงประตูบ้านเห็นพระศาสดาแล้วจึงถวายบังคมยืนอยู่จากบาลีว่ากุมาริกาคำว่ากุมารีหรือกุมาริกาเรานิยมแปลกันว่าเด็กหญิงแต่เท่าที่ใช้อยู่ในอินเดียแม้ในปัจจุบันนี้คำว่ากุมารีหมายถึงหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานตรงกับคำว่านางสาวของเราหญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกสีมาตีผู้เขียนฝ่ายมารทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้ก้อนข้าวไม่ทุกข์เพราะความหิวหรือพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถึงเราจะไม่ได้อาหารอะไรในวันนี้เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยการมีปิติเป็นพักษาดังเทพชั้นอาภัสระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นและได้อธิบายมาแล้วมีอาทิว่าเราไม่มีกิเลสให้กังวลอยู่สบายดีหนอเมื่อจบเทศนาหญิงสาว500คนได้บรรลุโสดาปัตติผล
1: ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะทำบุญวันเกิดยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วมันมีความสุขนะทุกคนไปไหน

หลวงพ่ออินเหรอคำน้อยไปร้อยกิโลนะจะดีมันมีอยู่แล้วแหละแต่ทำใหม่จัดใหม่สาธุนะสาธุนอนสาธุ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับเสด็จสู่

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญนะฟังครับ
3: ควรพยายามตั้งใจให้ดีกว่าทุกวันเพราะความดีนั้นเราต้องการเพิ่มพูนขึ้นอยู่เรื่อยๆจนมันเพียงพ กับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันมีมากเราก็ต้องสร้างความดีให้มันมากหรือเหนือกว่าสิ่งที่ไม่ดีจึงจะชนะสิ่งที่ไม่ดีได้เรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นความสุขเราก็ควรสร้างความสุขให้มันมากกว่าความทุกข์จึงจะชนะทุกข์ได้เป็นหลักเปรียบเทียบเป็นหลักสูตรธรรมดาถ้าแต่ทุกข์มันมากเราสร้างความสุขน้อยๆสู้ทุกข์ไม่ได้เราก็มีแต่ทุกข์มีแต่ยากมีแต่ลำบากเห็นได้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เกิดไปในชาติไหนๆสร้างแต่ความดีแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังพยายามระลึกสร้างความดีได้แปลกกว่าสัตว์อื่นๆไม่ต้องพูดว่ามนุษย์เกิดเป็นมนุษย์พระองค์สร้างความดีในประวัติที่พระองค์ทรงสร้างกรณีเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เป็นพญานาคยังออกจากนาคไปพบมาจำศีลอยู่ในมนุษย์โลกเรียกว่าโพธินาคชื่อว่าโพธิทัตมาจำศีลอยู่ในมนุษย์โลกทีนี้พวกหมองูจับพญานาคไปเพื่อให้แสดงว่าจะเป็นอาชีพเก็บเงินจากประชาชนพญานาคถ้าหากว่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ไม่คนก็ต้องตายหมดแต่ด้วยอำนาจพระองค์ทรงศีลให้ทำอย่างไรทำทุกอย่างไม่โกรธเพราะฉะนั้นความดีของพระองค์เหลือความไม่ดีพระองค์จึงสามารถชนะสิ่งที่ไม่ดีได้ความสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถติดตามพระองค์ได้ติดตามได้พระองค์ก็คือความดีสิ่งที่มีกำลังเหนือกว่าและพระองค์ก็พอใจในความดีที่พระองค์ได้ทำไว้จึงเป็นปรมีธรรมมาตามระดับหลักจนเต็มรอบแล้วได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสาวกที่ได้บรรลุธรรมสำเร็จธรรมโดยง่ายตามพระองค์เมื่อดูตามประวัติแล้วเห็นว่าง่ายเหลือเกินบางองค์ก็ฟังเทศอยู่ในที่ตรงนั้นก็สำเร็จบางองค์ปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จแล้วองค์นั่นสำเร็จแตกฉานในปฏิสัมภิทาแตกฉานในพระไตรปิฎกเอหิภิกขุก็เลยผ้าไตรจีวรก็สำเร็จมาโดยไม่ยากเลยถ้าเราดูตามนั้นก็ไม่ยากแต่เราฟังดูต่อไปอีกประวัติพระพุทธเจ้าประวัติสาวกแต่ละองค์แล้วเลื่อนไปได้สร้างสมอบรมปรมีด้วยความทุกข์ยากลำบากกับพระองค์มาก่อนแล้วด้วยกันทั้งนั้นบางองค์ได้สร้างปรมีอย่างอื่นจนได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งไม่ได้ทำคือไม่เคยถวายผ้าบางสกุลในอย่างใดอย่างหนึ่งนี่จะปรมีอย่างอื่นพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะบวชเอหิภิกขุก็บวชไม่ได้เพราะผ้าไม่เลื่อนลอยมาจำเป็นจะต้องไปแสวงหาผ้าเพราะอุตมนุนหลังไม่มีไปแสวงหาผ้ายังไม่ทันได้บวชก็ถูกเวรกรรมบังอย่างที่มาทันถูกวนไปขวิดผลที่สุดกับนิพพานเพราะวัวตัวนั้นไม่ได้นิพพานเลยแต่ท่านพระองค์ก็ตั้งให้ตั้งชื่อว่าเป็นพระเหมือนกันเพราะสำเร็จพระอรหันต์แล้วอย่างนั้นก็มีสลับซับซ้อนเหลือเกินการทำดีทำไม่ดีในอดีตแต่ละบุคคลแต่ละองค์แต่ละท่านตลอดถึงเราท่านทั้งหลายแต่อดีตไม่ทราบว่าทำอะไรมาบ้างถึงอย่างไรก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็หมดไปแล้วเรารู้ปัจจุบันอย่างนี้แล้วเราก็ควรพยายามสร้างความดีปัจจุบันจนเต็มตามความพอใจของเราสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งนี้เป็นความดีและถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยเราก็พยายามทำพยายามปฏิบัติไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิจัยทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจเพราะฉะนั้นเราตรวจดูกายของเราเรายังบกพร่องการกระทำที่ผิดพลาดหรือที่เสียไม่ถูกต้อง ตามคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไหนเราก็พยายามแก้ไขทางกายการกระทำของเราคำพูดของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องตรวจคำไหนพูดเช่นไรหรือตอนไหนที่เรายังย่อหย่อนเป็นเหตุไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองและไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเราก็พยายามตรวจเห็นแล้วก็พยายามเลิกละแก้ไขมีสติในส่วนนั้นการภาวนาก็เพื่อตรวจให้รู้ตัวนี่เองรู้กายรู้วาจารู้ใจของเรานี่แหละเราจะได้แก้ไขไปให้มันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติสมควรที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไปตามระดับเมื่อเราทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ที่ตรวจดูกายของเราสะอาดถูกต้องตามคำนองของธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าดำเนินปฏิบัติมาได้รับความสงบสุขมาแล้วเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามทางนั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกเรายอมทราบยอมรู้ในตัวของเรานี่แหละเพราะไม่มีเหตุอันใดที่จะตำหนิติเตียนหรือผู้รู้ใครควรแล้วมีแต่นิยมชมชอบกับการกระทำและประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแต่ส่วนผู้ที่ไม่รู้ไม่ใช่บัณฑิตนั้นเราถือเป็นในแบบติดแบบฉบับไม่ได้ถ้าเขาติเราแต่เราทำถูกต้องคำสอนพระพุทธเจ้าผู้รู้ทั้งหลายรับรองแล้วก็สติไปเถอะเราจะถือเอาเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ไม่ควรจะโกรธดอกไม่ควรจะเป็นเอามาเป็นอารมณ์เราถือเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ใช่บัณฑิตแล้วเขาไม่สามารถจะมองเห็นให้รอบคอบสิ่งไหนที่เขาชอบเขาก็ยกย่องตามที่เขาชอบสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ติเตียนตามที่เขาชอบอาจจะเขาติเตียนแต่ทางธรรมนั่นท่านนิยมหรือบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่ตำหนิท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่หวั่นไหวในคำติเตียนคำนินทาของคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้แต่ถ้าบัณฑิตใคร่ควรแล้วติเตียนจะมีประโยชน์กว่าคนที่ไม่ใช่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญทั้งร้อยเท่าพันทลีเพราะการยกย่องสรรเสริญโดยของคนไม่ใช่บัณฑิตนั่นถ้าเราไปหลงเชื่อแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ให้เกิดสติเกิดปัญญาส่วนถ้าหากว่าเขายกย่องถูกต้องตามธรรมของบัณฑิตหรือติเตียนตามธรรมของบัณฑิตเราควรฟังนำพินิจพิจารณาเพราะคำว่าธรรมในสภาพที่ทรงไว้แห่งความจริงส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีจริงๆเมื่อใครสมาทานศึกษานำเข้ามาใช้แล้วย่อมไม่เป็นประโยชน์จริงเป็นเหตุในทางที่เสื่อมในทางที่ไม่สงบเพื่อเสื่อมในส่วนที่ความดีนั่นแหละส่วนที่ความสุขนั่นแหละเสื่อมส่วนความไม่สงบความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาแทนที่ว่าผิดเกิดเพราะว่าโดยความจริงแล้วทุกคนต้องการความสุขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่เพื่อความสุขเพื่อความทุกข์เพื่อความเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเพื่อความหลงเพื่อความมัวเมาโดยสำคัญว่าเป็นความดีและความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนในละเราพยายามกระทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ เมื่อเราตรวจดูกายวาจาของเราถูกต้องตามของธรรมแล้วชื่อว่าเรามีพื้นฐานของสมาธิดีเรียกว่าฐานของสมาธิเพราะอะไรเพราะส่วนหยาบเราป้องกันแล้วกิเลสส่วนหยาบเราได้ป้องกันแล้วหรือที่เรียกว่าทุกส่วนหยาบหรือเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนหยาบเราได้ป้องกันได้รักษาไว้ดีแล้วซึ่งเป็นฐานที่สามารถที่อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นให้มีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์ได้คำว่าสมาธิมันเป็นชื่อของจิตที่ไม่หวั่นไหวในความสุขและความทุกข์เพราะเหตุใดเพราะจิตเข้าไปสงบมีสติเครื่องรักษาแล้วอันปัจจุบันที่แจ้งประจักษ์คือความสงบนั่นเองมันเหนือสิ่งอื่นเฉพาะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่หวั่นไหวเห็นกำลังเห็นอำนาจประโยชน์ที่จิตสงบจิตตั้งมั่นสามารถที่รู้ทุกอย่างที่มันปรุงเกิดขึ้นโดยเฉพาะแต่ได้มีของกล้าแล้วคนที่ไม่ใช่บัณฑิตไม่รอคอแทนที่จะไปจับกิเลสกลับมาพันตัวเองก็มีเหมือนกับพระเทวทัตแสดงอิทธิฤทธิ์ได้คงกล้าเขามีศรัทธาเลื่อมใสในลาภสักการะมามากแล้วก็หลงอยากได้บริษัทบริวารอยากเป็นพระพุทธเจ้าโดยความดำริที่ไม่ฉลาดเพียงพอเพราะเพียงแต่สมาธิเท่านั้นไม่มีปัญญายังโทษให้ปรากฏจึงเป็นเหตุใครได้ทำความชั่วขึ้นมามักใหญ่ไฟสูงผลที่สุดแทนที่จะได้ความสุขกลับไปได้ทนทุกข์ทรมานในอวิชชามหานรกแปลว่าได้สมาธิได้เมฆคงกล้าแล้วไหมแทนที่จะตัดกิเลสมาประหารตัวเองหรือพูดโดยย่อๆเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เมื่อได้สมาธิจิตคมกล้าแล้วก็ต้องอบรมจิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาตรวจดูให้เห็นความจริงเกี่ยวแก่ขันธ์ 5เมื่อพิจารณาขันธ์ 5เห็นชัดแล้วความปรารถนาอยากใหญ่โตอยากได้บริษัทบริวารมันก็ถูกทำลายไปเพราะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาชัดจะเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์แม้แต่ขันธ์ที่อยู่เฉพาะในตัวของเราเองนี่ก็มันก็หนักเหลืออดเหลือทนแล้วจะหาขันมาเพิ่มอีกทั้งหลายหลายบทขันเข้ารวมกันบริเป็นบริษัทบริวารขึ้นมาอุกสร้างภาระเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ปล่อยวางขันทั้งภายนอกภายในถือจะสงสัยถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงมีสาวกมากๆไม่พระองค์ไม่หนักเหรอก็พระองค์มีปัญญาจนเพียงพอชำระหมดแล้วกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นในส่วนตัวของพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ววางแล้วที่พระองค์เป็นพระศาสดาสอนสาวกทั้งหลายนั้นไม่เป็นภาระหนักเพราะเหตุใดเพราะทำด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระเมตตาคุณไม่ใช่ด้วยความปรารถนาอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมีบริษัทมีบริวารไม่ได้ทำด้วยความอยากเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดความอยากได้หมดแล้วจึงไม่มีภาระอันใดเราควรอบรมจิตให้มีปัญญาได้อุบายในการที่เพื่อแก้ไขสิ่งที่ขัดขวางจ จิตไม่สงบแต่ละครั้งเมื่อเราเห็นชัดแล้วเราสามารถเข้าใจสามารถรู้ได้จำหน้าตาได้เหมือนโผล่มาอีกตรงรู้เหมือนพยามารที่คอยมารังควานพระองค์จำหน้าตามันชัดพอปรากฏมาในรูปต่างๆพระองค์ก็เห็นเมื่อใดพระองค์แต่ดูก่อนมารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแล้วเราเห็นท่านแล้วท่านไม่มีปรารถนาอะไรที่จะเป็นประโยชน์พอพระองค์รู้เท่านั้นแหละมารก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะหลอกพระองค์ไม่ได้มาในโลกไหนพระองค์ก็รู้จักหมดแล้วก็ยอมพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญคำว่ามารพระองค์ไม่ได้ชื่อที่อื่นไกลท่านเรียกว่าขันธมารขันห้านี่ก็เป็นมารส่วนหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราหลงเพราะสิ่งนี้หลอกให้เราหลงอยู่ตลอดรูปก็หลอกให้เราหลงเวทนาก็หลอกให้เราหวั่นไหวไม่ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ทำให้เราหลงทั้งดีทั้งไม่ดีหมายโน่นหมายนี่ยึดถือโน่นยึดถือนี่สำคัญสังขารก็ปรุงแต่งทั้งดีทั้งไม่ดีหลอกให้เราหลงได้ทั้งนั้นวิญญาณก็เหมือนกันท่านจึงว่าเป็นมารกิเลสมารยังมีกิเลสมารอยู่ในใจของเราอีกคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมารอย่างหยาบกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะความง่วงเหงาเฮานอนอุทธัจจะกุกกุจจังความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉานี่ก็เป็นมารกีดกันไม่ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบระงับดับจากทุกข์ดับจากเครื่องมัวหมองให้ถึงซึ่งความวิเวกความสงบสงัดและความบริสุทธิ์ของจิตใจได้ท่านว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมารอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นกามฉันทะเราจะชนะอันนี้ได้เราก็ต้องอาศัยอบรมจิตให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นขันธ์5เห็นรูปขันธ์พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เห็นตามความเป็นจริงให้มันชัดว่ารูปอัตภาพร่างกายตัวของเราหรือหญิงชายทั้งหลายเหมือนกันหมดมีผมเหมือนกันหมดมีขนเหมือนกันหมดมีเล็บเหมือนกันหมดมีหนังเหมือนกันหมดมีเนื้อเหมือนกันหมดมีกลิ่นเหมือนกันหมดมีสีเหมือนกันหมดแล้วก็มีชราธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดนี่จึงได้เรียกว่าธรรมไม่มีอคติแล้วก็แยกดูเรียกออกมาวิจัยวิจัยยะคือวิจัยธรรมมาแยกดูแต่ละส่วนในส่วนเห็นความจริงแล้วจิตมันก็เบิกบานสงบนะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดโดยมีสติโดยสมาธิเห็นเท่าใดยิ่งจิตเบิกบานเห็นทุกข์เท่าใดจิตยิ่งมีความสุขเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดตามความเป็นจริงไม่ใช่เราแกล้งยกโทษเราทำจิตของเราให้เป็นกลางไม่มีอคติทางโลกทางธรรมอยู่กลางๆแล้วก็พิจารณาดูให้ชัดโดยสีสันฐานแล้วก็โดยกลิ่นโดยอะไรแต่ละอย่างละอย่างโดยความมันเปลี่ยนแปลงที่ไม่มั่นคงอีกมันมีลักษณะแต่ละอย่างครบถ้วนในทางที่ไม่ดีถ้าเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละเราปรารถนาตรงไหนเราหลงตรงไหนในตัวของเราเนี่ยยึดถือตรงนั้นเราตรงไหนดูจนถึงว่าเป็นเราจริงเหรอเราอยู่ตรงไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราทำไมถึงเป็นผมเราทำไมถึงเป็นเล็บเราทำไมถึงเป็นหนังเราทำไมถึงเป็นเนื้อเราทำไมถึงเป็นของไม่สะอาดอย่างนี้เราทำไมถึงเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ถามดูเป็นเราหรือเปล่าเขารับรองเป็นอะไรบ้างสักอย่างไหมไม่มีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราจะทำอะไรกับเขาเขาไม่เคยตอบโต้เลยเขาไม่เคยว่าอะไรเลยเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ทุกส่วนไป การพิจารณานี่เรียกว่าเราพิจารณาธรรมเรารู้สิ่งนี้เรียกว่าเรารู้ธรรมเราเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าเราเห็นธรรมรูปธรรมเนี่ยธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับเหนือวิสัยที่สติปัญญาของเรารู้ไม่ได้แต่เราพยายามดำเนินไปด้วยดีพิจารณาไปด้วยดีเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ชัดตามความเป็นจริงเป็นชัดไปชัดไปแล้วจิตใจที่เคยขนองมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเรียบระค่อยนิ่มนวลค่อยละเอียดไปตามลำดับความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงตามลำดับกล้าสละทุกอย่างเพื่อธรรมของคำสอนของพระองค์จนชัดในสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคกล่าวแล้วดีแล้วจริงไม่มีสงสัยไม่มีข้อใดผิดพลาดแม้แต่น้อยแล้วแต่เราไม่ได้เชื่อตามที่เขาบอกกล่าวที่เรียกว่าเชื่องมงายเพราะมันประจักษ์ในจิตใจของเราพระองค์กล่าวว่าอย่างนั้นเราก็ได้เห็นเป็นอย่างนั้นด้วยเราก็ได้รู้เป็นอย่างนั้นด้วยจิตเห็นความจริงแจ้งประจักษ์จิตก็ยอมรับความจริงเมื่อจิตได้รับความจริงอย่างนี้แล้วใครจะมาหลอกจิตนี่ให้หลงจิตไม่ได้หลงเชื่อตามสมมติตามนิยมแบบเข้าใจผิดปรับมาจิตปรับจิตมาเข้าใจถูกเลยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะขึ้นมาเป็นทางที่ชอบตามลำดับเป็นทางที่จะสามารถออกจากทุกข์ได้เพราะทางออกจากทุกข์นั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพราหมณ์ทูลถามว่าการปฏิบัติให้สำเร็จพ้นจากทุกข์ได้ถึงพระนิพพานนั้นมีแต่เฉพาะพระองค์และสาวกของพระองค์เท่านี้เลยบริษัทอื่นอาจารย์อื่นๆนอกนี่ไม่มีเลยเขาไม่มีสำเร็จมรรคผลนิพพานเลยพระองค์ทรงตอบว่าดูก่อนอุบาสกบริษัทใดก็ตามหรือคนใดก็ตามบุคคลผู้นั้นปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8บริษัทนั้นอาจารย์นั้นบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ทุกคนนี่ความตอบชาญฉลาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ปฏิเสธบริษัทอื่นแต่ขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็เขาก็รู้เองไม่ต้องอธิบายเขาก็เข้าใจพูดทูลถามปัญหายกย่องสรรเสริญพระองค์เป็นผู้สามารถตอบให้แจ้งเหมือนกับไปตามไฟในที่มืดให้สว่างส่องไฟในที่มืดให้สว่างให้ได้เห็นหนบุรุษผู้มีจักษุให้ได้เห็นหนทางเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามมาประกอบสมาธิความเห็นชอบที่ว่าเห็นธรรมก็คือรูปธรรมนี่เองที่เรานั่งอยู่ทุกคนทุกคนนี่เองที่มีอยู่ที่เราแบกหามทุกวันทุกเวลาเห็นรูปเนี่ยเห็นเวทนาทุกทุกที่มีอยู่ตลอดเวลาเห็นสัญญาจำได้จำโน่นจำนี่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดจำผดทัพพะจำอารมณ์ต่างๆสังขารความปรุงแต่งปรุงแต่งปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเป็นบุญขึ้นมาปุญญาภิสังขารปรุงแต่งทางไม่ดีสร้างขึ้นมาในจิตบนจิตใจของเราให้ได้สัมผัสได้รู้ไปได้กระทำขึ้นมาให้มีผลปรากฏวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีแล้วขันธ์5เท่ากับธรรมมีอยู่แล้ว แต่เรามาประกอบให้จิตเกิดความฉลาดแล้วก็ใช้ธรรมะเนี่ยเกิดประโยชน์ใช้ตาให้เกิดประโยชน์ใช้หูให้เกิดประโยชน์ใช้จมูกให้เกิดประโยชน์ใช้ลิ้นให้เกิดประโยชน์ใช้กายใช้ใจให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทำสมบัติอันนี้แหละใช้ได้เมื่อก่อนพระองค์ก็ไม่ได้จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลงมันก็คนทั่วไปมีกามฉันทะมีพยาบาทมีทินะมิทะเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อาศัยพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทน้อมนึกระลึกสิ่งที่ปรุงขึ้นมาที่พระองค์ได้สัมผัสและพระองค์เรียนรู้โดยหลักธรรมชาติจนสามารถตามเรื่องเหตุปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดจนได้รับทุกข์จนแจ้งไปจากวิธีถอนทุกข์พระองค์จึงเรียกว่าเรียนจบและได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ตามรู้เหตุปัจจัยที่ในทางที่พระได้รับความสุขกามสุขและธรรมสุขสุขในทางกามนี่มากน้อยเท่าไรพระองค์เรียนรู้หมดทั้งขันธ์ทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระองค์เกิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีปล่อยวางได้จิตเข้าถึงสภาพความสงบที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเบื่อวิสัยเราทั้งหลายทำเพราะจะรู้ได้ไปตามลำดับเรียนตามลำดับเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราก็จะรู้ได้ส่วนไหนครูอาจารย์เอาสอนตามลำดับก่อนผู้สอนเราเขาที่แรกก็เรียนพยัญชนะก่อนอ่านง่ายๆก่อนค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มตามลำดับเพิ่มตัวหนังสือเพิ่มวิชาการมาตามลำดับหัดไปก็ค่อยชำนาญคล่องแคล่วสำเร็จเป็นปรัชญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาการเราศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกันที่แรกเราก็ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเหมือนพยัญชนะเสียก่อนเมื่อเราดูไปเห็นชัดพิจารณาชัดแล้วมันค่อยแตกฉานรู้ว่านี่เป็นธรรมอันนี้เป็นอนิจจังนี่เป็นส่วนทุกขังนี่เป็นส่วนอนัตตามาขยายออกไปแล้วจนถึงกายวาจาใจจนถึงความปรารถนาสร้างโลกสร้างธรรมขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาขยายออกไปเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกไปตามลำดับทั้งหลายไม่ว่างานทางนอกไม่ว่างานทาง

0: มีอยู่คือกำลังคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่ฉันเรียกว่าเป็นกำลังของงานการปฏิบัติทางจิตใจกำลังคือความเพียรพยายามสามารถจะทำให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือปัญญาทำทั้ง5อย่างนี้ในเบื้องต้นเราควรจะสมกำลังนี้ซะก่อนกำลัง5อย่างเป็นเหมือนกำลังทรัพย์ที่เราจะทำการก่อสร้างถ้าเราขาดกำลังทรัพย์ข้อนี้แล้วยากที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยกำลังคือศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพยายามปฏิบัติเชื่อในกุศลเชื่อในวิบากกุศลวิบากกุศลเป็นธรรมที่ประกอบทำให้จิตใจฉลาดในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีในการกระทำในสิ่งที่ดีเมื่อเราทำดีเราต้องตรวจสอบว่าความดีจะมีผลแก่เราจริงไหมถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็พยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่ากุศลหรือบุญมีจริงบาปมีจริงถ้าเราทำดีย่อมได้รับความดีจริงๆได้รับความสุขจริงๆตลอดถึงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะมันเป็นอริยสัจธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตรัสไว้ตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีมาแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี้ความจริงนั้นก็ยังปรากฏอยู่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาคำว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันเป็นคำจริงนั้นพระองค์ตรัสรู้ในรูปในนามอันเป็นความจริงที่เราทั้งหลายมีอยู่นี้เองพระองค์มาทราบชัดเรื่องรูปเรื่องนามคืออัตภาพร่างกายของเราตลอดถึงจิตใจที่ครองร่างกายทรงรู้ความจริงส่วนไหนที่เป็นทุกข์พระองค์ก็จำแนกแยกออกว่าทุกข์นี้อยู่จริงๆแต่ก็เป็นส่วนของธรรมส่วนไหนที่จะเป็นความสุขพระองค์ก็มองเห็นชัดว่าเป็นความสุขจริงๆเมื่อเรามีปัญญาสามารถเลือกการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทางที่จะได้รับความสุขย่อมมีผลที่จะสำเร็จได้ถ้าเราจะได้ศึกษาอย่างถูกต้องเพราะความทุกข์มันมาจากเหตุมันมีเหตุที่จะให้เกิดไม่ใช่มาลอยๆความสุขก็มาจากเหตุเหมือนกันท่านจังหวะทำทั้งหลายมาจากเหตุจึงมีผลพระองค์ทรงชี้เหตุที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเหตุที่มาจากจิตใจไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้จิตใจนี่ฉลาดรู้ในทางธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ความทุกข์ทำมีแต่ละคนอยู่กันคนละหนละแห่งพอมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนักแต่ถ้ารวมกันเข้าคลายเป็นสังคมแห่งทุกข์คลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์คลายเป็นบ้านแห่งกองทุกข์เมืองแห่งกองทุกข์ในเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์อย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึง

0: ประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงนะใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งกองทุกคือเมื่อรวมมันเข้ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกข์ไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องครวญครางอะไรมากนะมันก็เป็นอีกอย่างเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างถ้าเห็นคนไข้อยู่ในที่ต่างๆเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลส่วนมากมีแต่คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากก็เป็นคนทุกทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนกรอกจนมุมผู้ไปเยี่ยมก็เยี่ยมคนจนกรอกจนมุมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งๆของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนไม่ไหวมันสุดกำลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่นแต่ละห้องละห้องมันก็เป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลำดับแม้ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พอปลงในจังทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามที่ว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามันมีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปในแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปถ้าเกิดความขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหาญเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่มีความประมาทในวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นน่ะหลั่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสิ่งของก็โอ้น่าทุเรศน่าสงเวชน่าสงสารน่าสงสารนะมากทีเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่รับความทุกข์ความลำบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้วได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ซึ่งคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมดวันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ให้รับความสุขความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ใช่น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั้นก็รู้สึกว่าสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่แหละการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคือ อยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจบางลายจนถึงกำน้ำตาล่วงแล้วที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้จะมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ้าห่มมาห่มวันนี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของผู้เอามาให้เพราะคนเรามีความลึกตื้นหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆหากว่างดการให้ทานนี้เสียการเสียสละเพื่อกันและกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทำต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยฐานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าความเสียสละต่อกันทางพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระชอนกิตติศักดิ์กิตติคุณของพระองค์นี้เวลามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้เทวดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องกับนี้ไม่ต้องร้องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในฐานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทำบุญให้ทานเกลื่อนไปหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบก็รับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของเราที่ได้ทำมาโดยลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดช ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยคุณงามความดีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นในการให้ทานเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำสั่งสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูลขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั่งไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิวลีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนถวายวัตถุปัจจัยเทียทานเต็มไปหมดตามถนนหนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มหมดรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวก องค์ที่หนึ่งในเรื่องอัตยกรามากก็คือพระโมคคัลลานะก็คือพระศรีวลีเมื่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนนี่จะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานนี่เป็นนิสัยมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัตถิกลาภไม่มีองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระสาวกที่เป็นพระหันด้วยกันจึงมีเอตตัคคะคือความเลิศต่างกันไม่ค่อยจะซ้ำกันเนื่องจากจริตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นพระหันแล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัตถิกลาภก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคนถวายจตุปัจจัยทานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็มีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นท่านโยมันเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นอยู่กองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็มันสู้เท่าไหร่ถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวชมากขึ้นเมื่อทั้งกลายเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยการเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมมีตั้งแต่กองทุกข์นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้นะขันนี้มันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทำให้ตัวให้พ้นไปเสียจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรอย่างอะไรๆก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรก็มากความอุตสาห์พยายามความอดความทนก็มากไปตามๆกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นพอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก็นอนใจไปเสียเช่นเดียวกับคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาท2บาทก็จะพยายามเก็บหอมรอมริบก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไปจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอแต่ให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยของการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นในเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะสดสดร้อนๆไม่คิดคาดการไกลคือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ชาติสติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจำเป็นจ่ายกับสิ่งใดก็เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆและสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้ผู้นี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่นี่เรื่องการพยายามสั่งสมทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปธาตุในขันไม่อุจจาระขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้จากบุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งชิงหรือจบชิงวิ่งราวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไร ผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิจารณาและสั่งสมหรืออุตส่าห์บำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพัดพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วนะอะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นนั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นสาเหตุให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญและรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ตัวนี้คือว่าเป็นผู้ถากถางหนทางทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างน้ำไม่ตักเสียบตนเองตัวนี้ก็มีความรื่นเริงอิทานันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปชนันทติล้านโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นั้นจะพึงได้รับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสรรโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงท่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราจะพูดอันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันฉะนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาบอปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างสวยเชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสรณังคัจฉามิเป็นธรรมประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสรณังคัจฉามิท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเราก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันหมดกิเลสแล้วไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาที ถึงหายใจเข้าหายใจออกอยู่เหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอย่าให้มันตายจากคุณงามความดีมันจะเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงให้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตนี่แหละท่านว่าสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความดีที่จะเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจจะไปตั้งหลักตั้งฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิ้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาคเพียรอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุก็บรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก็นับไม่จบไม่สิ้นไม่ทราบว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเวียนมันสับมันสนบุ่นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มเลยเพราะมันเหยียบย่ำไปมาจนแหลกไปหมดไอสัตว์รอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าเพราะมันอยู่ในครอบนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำๆซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องกองทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสายเหตุแห่งความเกิดความตายได้แล้วความซ้ำๆมันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อย่างนี้หากว่าเรายังได้จะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามเรื่องคนมีกิเลสก็ให้ได้มีธรรมให้มีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะบุกเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอมีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองลงโดยลำดับผลประโยชน์ที่อยู่พึงจะได้ไม่มีท่านจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความมักง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียวธรรมพระเจ้าในบทใดบาทใดก็ดีนี้ตรัสสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามต้องพยายามทำไปดูแล้วนั่นแหละทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนะถ้าจะไปในทางที่ดีจะทำของดีจะทำความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นกวาดเป็นหนามกั้นทางตนเองไว้หมดหาทางไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนี่นั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดเอาแต่ความสบายและความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึ่งนักปราชญ์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหละสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษ พ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระทั้งเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับเราจิตใจที่มีอิสระก็ยิ่งหาสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นบ่อยใครจะต้องการเป็นทาสของใครแต่เวลาเป็นทาสของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำนึงจึงต้องติดอยู่ในห่วงของกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกและต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองต่อสู้มาหยุดไม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายใจก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับลำดับถ้าว่ากว้างก็กว้างธรรมถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้เป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันนี้ว่ามโนปพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ให้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิดกันร่างกายมืดตื้อตามธาตุหยาบของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งตามธาตุแห่งธรรมนี่จิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในใจนี่เรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวยภายในตัวแก้หรือถอดถอนมนทินหรือชะล้างมนทินทั้งหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดมันครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำนึงว่าใกล้ไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นท่านเรียกว่าอาโลโกอุตปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ยหมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่ผมพยายามปลดเปลื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจพาอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นเหมาะสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจ ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เราไม่มีอะไรล่ะ เรามีแต่ความเมตตาล้วนๆบอกว่าไม่มีเหลือเลยสมบัติที่ตกมาหาเรานี่ไม่เหลือเลยแล้วบอกตรงอำนาจเมตตานี่กวาดออกหมดเลยไม่มีอะไรจะเหลือล่ะอย่างนั้นตลอดมานะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดช่วยมาตลอดนี้พอมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ก็ช่วยหนักเข้าอีกแล้ววันนั้นพุ่นนั้นมาขอนั่นพุ่นมาขออยู่ตลอดนะก็เลยไม่ทราบเราจะหาเงินมาจากไหนมาให้พุ่นก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงผู้ขอก็ควรจะคำนึงบ้างว่าเรานี่หนักมาตลอดเรื่องนี้แต่หนักด้วยความเมตตามีเท่าไหร่ให้เลยให้เลยช่วยเลยไม่ได้หยุดได้ถอยอย่างนั้นมาตลอดช่วยโลกช่วยโลกความเมตตาล้วนๆตลอดมาเลยเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเรามีน้ำซ้ำเวลาตาก็ยังเขียนพินัยกรรมไว้แล้วหลงศักดิ์ศรีพยานเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วไว้ในตู้นั้นบอกพระแล้วนั่นเวลาเราตายเอาพินัยกรรมนี้ออกมากลางอ่านเลยนะเวลามาเผาศพเราศรัทธามากน้อยเข้ามาบริจาคทานทั้งหมดห้ามให้ไปสร้างนู้นสร้างนี้ดูแล้วฝ่ายหลวงตาบัวตายสร้างนั้นดูแล้วฝ่ายสร้างแล้วลื้อทิ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรฝนตกมาหัวชนเลยแดดออกหัวชนเลยว่างั้นเลยนะสมบัติเหล่านี้เราจะตั้งกรรมการเข้มงวดกวดขันให้เก็บความเรามีไว้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงทั้งหมดนี่จะออกแล้วพินัยกรรมจะไปเผาไหนก็ตามเผาเราไม่ว่าแบบที่เมธทำอันนี้หากจะไปเผาที่อื่นที่ไหนก็ตามอันนี้ต้องใหญ่กว่าเสมอต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้พินัยกรรมทำเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นล่ะเอาให้สุดขีดจุดแดนเลยตายก็ไม่เอาอะไรติดตัวเราไม่เอาอะไรแล้วในโลกทั้งสามติดตัวเราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิง ไม่มีเหลือประกาศป้างป้างในหัวใจจ้าในหัวใจพระพุทธเจ้าถามใครองค์ศาสดาองค์เอกถามใครบรรดาพระสงฆ์สาวกถามใครทำอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วถามปัญหาอะไรนั่นเท่านั้นเองนี่จึงไม่ถามใครไม่ได้สวมรอยไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าสันติโกประกาศอะไรพระองค์ประกาศเองเป็นผู้รู้เองเห็นเองในตัวของเรานั่นแหละนี่มันก็เป็นอย่างนั้นก็รู้เองเห็นเองแล้วหายสงสัยแล้วนะก็คิดดูอย่างพระอนัตตลักษณ์ที่เข้าไปจะไปทูลถามพระเจ้าในธรรมะขั้นสูงธรรมะขั้นสูงอย่างนั้นพอดีฝนตกขึ้นเฝ้าไม่ได้แล้วยืนอยู่ฝนตกน้ำตกบนเรือคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปดับไปท่านดูท่านพิจารณาถึงเรื่องสังขารความปรุงแต่งดีชั่วดับไปดับไปเทียบกับนั่นภาพนั้นบรรลุธรรมปึ่งนั่นเลยนะพอฝนตกหยุดแล้วกลับเลยไม่ขึ้นไปทูลถามลูกเดียวนี่ก็เห็นได้ชัดอยู่ตั้งหน้าจะไปถามได้แค่พอไปบรรลุธรรมปึ่งนั้นหายสงสัยกลับมาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่ตั้งหน้าจะไปถามก็ยังไม่ทูลถามธรรมะอันเดียวกันใครจะตั้งหน้าไหมตั้งหน้าก็ตามขอให้รู้ธรรมนี้ขึ้นมาจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยบรรดาผู้เที่ยวทั้งหลายถึงเรียนเทียบแล้วว่าเท่ากับน้ำมหาสมุทรจอลงตัวไหนเป็นมหาสมุทรเหมือนกันนี่จอลงไหนเป็นธรรมชาติเหมือนกันแบบเดียวกันถึงไม่จำเป็นต้องถามกันนี่เราก็จวนจะตายแล้วเปิดออกเรื่อยๆนะใครจะมีสติจังพิจารณาให้พิจารณานะจะมากว้านเอาส่วนอวสานไปใส่หัวใจเอาฟืนเอาไฟไปใส่หัวใจการเทศน์ของเราตอนนี้เราเทศน์ด้วยความเมตตาล้วนๆนะมันยากมาคิดเป็นอกุศลแก่ตัวเองนะจะแก่เรามันไม่ได้ละมันไม่มาละใครคิดเป็นอกุศลความเชื่อก็เป็นมงคลแก่ตนความไม่เชื่อแล้วดูถูกเหยียดหยามไปต่างๆนั่นละมันจะเผาเจ้าของพูดกงๆเรื่องสมมุติเหล่านี้ไม่มีรับในจิตดวงนั้นจิตธรรมธาตุไม่รับสมมุติดีชั่วสรรเสริญชมเชยเป็นสมมุติทั้งหมดเข้าไม่ถึงว่างั้นเลยมีเท่าไรใครก่อขึ้นก็หาคนนั้นไม่ว่าดีว่าชั่วใครก่อขึ้นเข้าหาคนนั้นคนนั้นนะจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายนะ เราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆประกาศตั้งมาได้ห้าหกปีนี่หกปีนี้แล้วที่ออกเต็มเหนี่ยวเลยละหกปีที่ควรจะทราบได้รู้ได้เห็นได้แล้วก็เปิดออกมาผู้ที่ยังไม่ผู้ไม่ทราบผู้ควรจะทราบในแง่อะไรทำอะไรออกมาจะตอบให้ทันทีเลยอย่างนั้นนี่หมายถึงธรรมะขั้นสูงธรรมะทั่วไปนี่ก็พูดอย่างที่ว่าเนี่ยธรรมะขั้นสูงก็ให้เฉพาะรายไปเรื่อยๆเราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆสอนโลกนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายได้พิจารณาเองเราเป็นสักขีพยานอย่างไม่ใช่ตกกระท่านเลยเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่นยำสุดยอดขึ้นเวทีแล้วมันถึงรู้ธรรมพระพุทธเจ้าเวทีแล้วฟัดกับกิเลสนั่นแหละปิดบังธรรมของจริงเอาไว้พอตอนนี้กระจายออกหมดแล้วมันเจ้าหมดเลยจะถามใครวะจริงเหล่านั้นที่มีอยู่เป็นเพียงตาบอดในหัวใจไม่เห็นพอมันเปิดเจ้าแล้วถามใครทำไมเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนกันโลกวิสูท่านไปหามาจากไหนออกจากพระองค์เองโลกวิสูรู้แจ้งเลยหรือว่าอาโลโกอุตปาสว่างจ้าอยู่ตลอดไม่มีการสถานที่เวลาเนี่ยก็ออกจากพระทัยพระพุทธเจ้าที่กิเลสเปิดออกหมดแล้วเหลือจะทำล้วนจ้าอย่างนั้นท่านไม่ถามใครแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยแม้นิดหนึ่งไม่มีใครจะอวดดีโพดีเก่งกว่าพระเจ้าเอาเหยียบหัวพระเจ้าไปเนี่ยบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิ่งที่มีก็คือฟืนคือไฟเผาไหม้เข้ามาโกยเข้ามาเผาอยู่เองพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่พระองค์ไม่เดานะสอนไว้เพื่อรู้คุณรู้โทษของมันสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นภัยสอนให้ละให้ถอนให้หลีกเว้นสิ่งใดที่ดีงามแล้วพยายามส่งเสริมขึ้นไปนี่พระพุทธเจ้าก็สอนพระองค์ไม่เอาอะไรกับใครหรอกโลกนี้พอทุกอย่างหรือว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพอทุกอย่างพวกเราที่ยังไม่พอมันจะไปคว้าเอาไหนให้ดูตัวเองนะไม่พอไปคว้าบาปก็เป็นบาปขึ้นมาไปคว้าบุญเป็นบุญขึ้นมาอยู่ในตัวของเราผู้คว้านะท่านจึงสอนแนวทางเอาไว้ให้เลือกนะอย่าคว้าเลยสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ได้นะผิดเสียเรานั่นแหละไม่ได้เสียใครอย่างศาสดาองค์เอกคือพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ว่าพระองค์ใดมาแบบเดียวกันนี่พิจารณาเล็งตลอดเลยหาที่ค้านไม่ได้เลยเอาไว้เจ้าพระองค์ใดองค์ใดมาแถวเดียวกันเดียวแถวเดียวกันแบบมีแบบมีฉบับมีแบบมีฉบับเป็นเดียวกันเลยกิเลสมันก็ไปแถวเดียวกันอีกไม่มีแบบมีฉบับกิเลสนะเนี่ยมันค้านกันตรงนี้นะทำมีแบบมีฉบับไปตามแถวตามแนวกิเลสมันก็มีแบบฉบับของมันแบบฉบับเรียกว่าหาความจริงไม่ได้คือมันมาตามแถวนี้เหมือนกันที่จะหาแบบฉบับที่แน่นอนไม่มีกับกิเลสมีมากมีน้อยหลอกลวงตลอดไปสิ้นไหนเลยแล้วไม่มีอะไรหลอกหัวใจไม่มีมันอยู่ในหัวใจเรานะไม่รู้ได้ง่ายนะกิเลสไม่รู้ได้ง่ายแล้วละเอียดแสมขมมากมาเป็นตัวของเราเสียหมดความโลภเป็นเราความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นเรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเราอยากได้เราอะไรมีอยู่ในหัวใจของเรามันมาเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงแยกออกยากนะเวลาทำจับเข้าไปนี่ซักเฝ้าออกคัดออกคัดออกความโลภคัดออกความโกรธคัดออกมันมีกิเลสตัณหาราคะตัณหาคัดออกคัดออกซึ่งแต่ส่วนใหญ่ถึงส่วนที่ใหญ่คัดออกคัดออกคัดออกคัดออกเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือจ้าขึ้นมาทีนี้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิง ไม่ไปถามใครละว่าเปิดออกแล้วมันเห็นไปหมดแล้วจะว่าไงถามอะไร สิ่งที่โลกตาบอดไม่เห็นท่านเห็นนี่เราไม่รู้ท่านรู้แน่มันต่างกันอย่างนี้จึงสมควรเป็นศาสดาของสัตว์ถ้าเป็นอย่างท่านเราสอนกันหาอะไรใครจะไปยอมรับกันความรู้ความเห็นแล้วเราท่านดังนี้มันมีอะไรเหนือกันนั่นเหนือตลอดเลยตลอดสิ่งที่โลกละไม่ได้ท่านละไม่ได้หมดสิ่งที่โลกไม่รู้ท่านรู้หมดแน่มันต่างกันอย่างนี้นะท่านจึงสอนได้หมดตามแต่กำลังของผู้มาศึกษาจะรับได้ไปมากน้อยจะสอนไปตามนั้นเลยนะ ในเรื่องแล้วนะเวลานี้พุทธศาสนานี่เอกแล้วไม่มีสงสัยเราเอาตัวยันเลยเจ้าเขาจะว่าเราบ้าก็บ้ายันตั้งแต่นี่ย้อนอดีตพระพุทธเจ้าอนาคตพระพุทธเจ้ายันอยู่ในปัจจุบันนี้หมดหายสงสัยหมดเลยนี่เป็นแถวแนวอันเดียวกันบอกเลยแม่นยำเหมือนกันหมดเป็นธรรมที่ลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเหมือนกันหมดนะนอกจากนั้นเหลวไหลคือที่สิ่งแล้วเหลวไหลหลอกลวงเป็นภัยต่อธรรมให้พากันระมัดระวังตัวอย่าเน้นจากความอยากความทะเยอทะยานไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะความรับผิดชอบอยู่กับเรานะผิดถูกเรารับผิดชอบเองเป็นสมบัติของเราดีชั่วเป็นของเราทั้งนั้นท่านที่เรียกว่ากรรมสากลกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเราจะแจกจ่ายให้คนไหนผิดไม่ได้เป็นของเราโดยแท้ให้ระมัดระวังจากพุทธศาสนาแล้วเราพูดผมไม่มีว่ากันอันนี้ที่แยกไปก็เป็นศาสนาเซนแล้วก็พิจารณาแล้วมันวิ่งถึงกันเลยกันธรรมะเซนนั้นพวกนี้เป็นพวกธรรมขั้นสูงในพุทธศาสนาพระเจ้าเราเป็นธรรมขั้นสูงท้ายปัญญาล้วนๆเลยล้วนเลยพวกเซนของผู้ที่จะบรรลุธรรมด้วยธรรมขั้นสูงโดยทิฏฐปัญญาทิฏฐปัญญาท่านก็บรรลุธรรมนี้ผึ่งฝันด้วยปัญญาของท่านทีนี้ผู้มาทีหลังก็เลยมาตั้งอันนี้เป็นศาสนาขึ้นมาศาสนาเสร็จผู้ที่ท่านเป็นยินท่านไม่ได้ตั้งนะผู้หลังมาเนี่ยหูหนวกตาบอดตั้งมาเป็นศาสนาของตนว่าเป็นศาสนาเสร็จเวลาพิจารณาแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงขั้นของปัญญาพุทธศาสนานี่แหละเป็นขั้นธรรมะขั้นสูงอยู่ในพุทธศาสนากิ่งก้านสาขาของศาสนาทั้งนั้นตั้งแต่ต้นรากแก้วรากขอยขึ้นมาหากิ่งก้านสามสูงขึ้นไปเป็นลำดับเป็นยอดไปเป็นลำดับนั่นต้นไม้ต้นนั้นนี่ก็ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมขั้นละเอียดประเดิมแบบเป็นศาสนาเซนนี่เป็นศาสนาออกทางด้านปัญญาแล้วบรรลุธรรมปังปังไงนี่ผู้ที่มาปฏิบัติมาถือศาสนาเซนท่านให้ใช้ปัญญาก็ไก่กอกายังไม่ได้นี่ไปฟาดเรียนด็อกเตอร์มันมีเหรอพิจารณาไหมเออก่อนที่จะไปเรียนด็อกเตอร์มันได้ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนขึ้นไปแล้วนั่นถึงไปขั้นด็อกเตอร์เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่ถึงขั้นปัญญานี้ไปตามลำดับลำดาเรื่อยท่านยังบอกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของความดีงามเพื่อความอบอุ่นแก่ผู้รักษาได้เนี่ยสมาธิคือความสงบเย็นใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดเป็นขั้นขึ้นไปที่นี่ปัญญานะปัญญาพิสดารมากทีเดียวเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี้เรียกว่าละเอียดแหลมคมรวดเร็วมากนี่แหละศาสนาเซนเอาจุดนี้ไปใช้บรรลุธรรมในถิ่นนั้นแล้วก็เลยลืมพวกมาสู่ท้ายภายหลังกลับมาลืมเสียเรื่องศีลเรื่องสมาธิเลยลืมเสียแล้วก็คว้าปัญญาเกี่ยวไม่ได้ปัญญาของศาสนาเซนปัญญานั้นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงปัญญาของเราปัญญาของกิเลสมันเอามาใช้สังหารเจ้าของได้ไม่สงสัยผู้ถือศาสนาเซนจริงไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใช้จะปัญญาขี้หมาเลยอย่ากว่าแม่อย่ามาอวดนะอวดเราว่าเหนื่อยมันตังขนาดนั้นนะมันรู้มาจากขนาดนั้นนี่เป็นพุทธศาสนาที่เขาไปตั้งชื่อว่าเซนออกจากพุทธศาสนาไปเป็นกิ่งก้านสาขาส่วนบนของพุทธศาสนาโดยแท้อยู่ในพุทธศาสนาเขาก็มาตั้งเป็นเซนกับเซนก็เซนไปเถอะแต่จะหลงเซนของตัวเองก็แล้วกันส่วนมากมาหลงเซนตัวเองจะเป็นเชือกมาพันขาตัวเองนะแต่พิจารณาตั้งแต่เรื่องปัญญาปัญญานั้นกับปัญญาของเรามันต่างกันยังไงบ้างปัญญานั้นปัญญาขั้นด็อกเตอร์แล้วที่จะสำเร็จแล้วปัญญานี่เป็นขั้นปัญญาขั้นกอไก่กอกาเขาอย่างนี้เอออะไรมาก็จะมีแต่พิจารณาให้เป็นปัญญามันไม่เป็นมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นไม่เป็นเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วอย่างที่ปัญญาคนนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นดังที่เคยแช่ในฟังแล้วนี่เราเอามาพูดถอดจากหัวใจมาพูดนะเรื่องศาสนาเสนศาสนาอะไรมาพิจารณาเข้ากันได้หมดเป็นธรรมะขั้นใดขั้นใดของพุทธศาสนาเป็นธรรมะขั้นปัญญาขั้นละเอียดนี่ก็บอกแล้วเท่านี้เท่านั้นมองไม่เห็นศาสนา ที่จะลื้อสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้เป็นลำดับลำดาคืออันนี้เท่านั้นเรานั้นไม่พูดถึงแล้วแต่ใครมีสติปัญญาพิจารณาเอาปัญญาเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นเกลียดเป็นเจ้าของศาสนารู้บาปบุญนรกสวรรค์ทุกอย่างทุกอย่างรู้ควรไม่ควรปัดออกประหลอกพูดตั้งแต่ที่คุณเป็นความจริงให้โลกฟังศาสนาของผู้ของขังเกลียดมันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราที่เหลือจะบงการว่าอย่างไรก็จะสั่งสอนไปอย่างนั้นในผู้มาเชื่อถือตามนั้นแล้วกับเป็นแบบเดียวกันแล้วเธอไปทำตามกันดีไม่ดีสร้างบาปสร้างกรรมไปด้วยกันนั่นเองเพราะนี่เป็นโครงการที่เหลือต่างหากไม่ใช่โครงการของธรรมจากท่านผู้บริสุทธิ์มันต่างกันอย่างนี้นะ
2: เซนน
1: ี่
2: ก็มาจากคำว่าฌานค่ะ
1: เนื้อ
2: เซนนี่ก็มาจากคำว่าฌานแต่แรกอย่างน้อยใช้เพ่งฌานแล้วก็พิจารณาออกมาพิจารณาทีนี้ถ้าเทียบท่านกันด้วยหลักที่จะเทียบได้กับพวกมนุษย์16คนนะฮะเพราะมนุษย์16คนในสมัยพุทธกาลนั้นก็ประเภทผิดเลย
1: ก็เทียบมาเทียบก็บอกแล้วขั้นปัญญาก็บอกแล้วเนี่ยจะมนุษย์ที่6คนที่8คนก็แล้วแต่ใครมาเข้านี้หมด100คน 1,000 คนก็เข้านี้หมดเข้าใจมั้ยอย่าว่าอะไรจะมนุษย์16คนเท่านั้นว่ามันรวมไปหมดแล้วเนี่ยขั้นนี้ใครเข้ามานี่แล้วเป็นธรรมะขั้นสูงสูงที่จะหลุดพ้นไปตลอดไปเลยที่จะถอยไม่มีธรรมะขั้นนี้มีแต่จะพุ่งเลยชาณะก็แปลว่าเพ่งพูดพิจารณาทีแรกมันก็จะเพ่งอย่างนั้นบ้างละชาญคำว่าเพ่งก็คือสมาธินั่นเองสมาธิจิตต่อตลอดเวลาเรียกว่าชาญหนึ่งเรียกสมาธิหนึ่งดูในนี้มันก็รู้กันหมดชาณะแปลว่าอะไรแปลว่าเพ่งสมาธิอะไรเพ่งอยู่นั่นเหมือนกันนั่นท่านให้ชื่อดังที่ว่าพระโคดีกันท่านเสื่อมจากฌาน5ครั้ง6ครั้งเสื่อมจากสมาธิก็พูดง่ายกว่าไม่ใช่วัดรอยเหมือนเราเสื่อมจากสมาธิของเราฟาดจะปี5เดือนเกือบตายจนจะสลบสลายแล้วเข็ดจนกระทั่งขนาดนั้นพอมาก้าวขึ้นทีหลังจิตตั้งตัวใหม่ก้าวขึ้นทีหลังแล้วต้องขีดเส้นตายตัวเองเลยถ้าว่าจิตของเราได้เสื่อมในคราวนี้เราต้องตายฉะนั้นแต่อื่นไปไม่ได้เราก็เชื่อหัวใจเราด้วยนะมันเด็ดจริงๆถ้าว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยนี่มันไปในทางผิดมันจะขาดสะบั้นไปได้เหมือนกันเพราะมันทนไม่ได้ที่ทนมานี่แสนทนปี5เดือนแสนทุกข์ทรมานคือจิตเสื่อมนะเวลาไม่ได้อะไรก็เหมือนเราท่านตาสีตาสาหากินอยู่ตามท้องนาเขากระเพาะปากพอท้องเขาวันหนึ่งไม่เหมือนเศรษฐีเพื่อนจีมีเงินเป็นล้านล้านล้านล้านแต่มาถูกล้มจมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียนี่นะเงินแม้จะมีอยู่ใน เหลืออยู่ในบ้านในเรือนเป็นชั้นแสนก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายจิตใจจะไปเกาะไปติดไปยึดอยู่ที่เงินที่ล้มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนั่นแหละนี่แหละพูดนี่แหละทุกข์มากตาเสียสาไม่มีเงิน10บาท20บาทเขาก็ไม่ถูกไอ้ผู้ที่มีเป็นล้านล้านไปจมเสียแม้เงินนี้จะเหลืออยู่ในบ้านเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายนะมันไปอยู่ที่เสียไปนี่เป็นอย่างนั้นแหละเราเป็นอย่างนั้นเองจิตเวลามันสง่างามมันสว่างสวยมันแน่นหนามันคงเราไม่รู้ว่ามันเสื่อมได้นะเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัตินึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเวลามันเสื่อมลงแล้วจึงรู้สึกตัวพิษหมายแก้ยังไงก็ไม่ตกทีนี้ก็มีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมตลอดไปถึงปี5เดือนลืมอะไรต้นปีปีนี้ก็เดือนพฤศจิกาในปีนี้เลยเดือนพฤศจิกาปีหน้าไปถึงเดือนเมษาเป็นปีก็5เดือนทุกแสนทรมานจิตใจที่เสื่อมอยู่ที่ไหนไม่สะดวกสบายเลยมันสุมอยู่ภายในนะทั้งเสียดายธรรมที่ได้มาแล้วทั้งโอ้ยพูดไม่ถูกว่าฟังจะว่ากองทุกข์อยู่นี่หมดนี่พอตั้งตัวใหม่ได้ขึ้นคราวนี้แล้วจึงได้เอาขีดเส้นตาให้กันเลย พอขึ้นแล้วถึงท่านมันขึ้นแล้วเอามันจะลงจะลดก็ให้มันลดไปด้วยอำนาจของผู้โถที่ติดแนบไม่ยอมปล่อยอะไรจะยังจะเสื่อมให้เสื่อมไปแต่ผู้โถกับใจกับสักสีนี้เสื่อมไปไม่ได้ฟาดอันนี้มาอยู่ไปสอยที่มันก็เจริญขึ้นอยู่เลยขึ้นถึงขั้นมันควรจะเสื่อมเสื่อมไปไม่เอาเราไม่สนใจ พุทโธติดแนบติดแนบพอถึงนั้นแล้วมันก็เลยเข้ามาเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเป็นที่แน่ใจในตัวเองว่าเหล่านั้นเจริญและเสื่อมเลยอันนี้จะไม่เสื่อมถึงมารู้อ๋อจิตของเราที่เสื่อมไปเพราะขาดธรรมบริกรรมจิตอาจเถอไผ่ไปก็ได้เวลาเจริญแล้วเสื่อมเลยเสื่อมมันจึงมีประจำตัวของมันเมื่อเอาพุทโธติดแนบตลอดไปเลยไม่มีถอยมีปล่อยมีวางแล้วฟาดมันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นด้วยมันกำลังเคยเล่าให้ฟังพอก้าวก็คันอยู่แล้วก็ฟาดนั่งตลอดลูกเพราะมันเข็ดมันหลาบจริงนี่ถ้าว่าลมเสื่อมคราวนี้เราต้องตายเท่านั้นเมื่อเรายังไม่ตายจิตนี้เราจะเสื่อมจิตเรานี้จะเสื่อมไปไม่ได้เพราะงั้นถึงถ้าว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษเอาโซ่มัดคอจับอยู่ในคอไม่ล่ามนะอันนี้พุทโธหรือทำมณีสติทำเหมือนกับโซ่มัดไว้มัดให้ความเสื่อมมันโผล่หน้าออกมาได้ว่ามันก็ทะลุออกมาจึงเป็นบทเรียนทั้งหมดเรื่องอะไรนี่นะเรานี่ทุกแสนสาหัสในปี5เดือนทุกพระจิตเสื่อมนั่นไม่ทุกจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่ได้อะไรเราก็อยู่สบายเหมือนโลกทั่วๆไปนะอยู่ธรรมดาธรรมดาสบายแต่เวลาจิตได้หลักได้เจนได้ของแปลกประหลาดอะไรอย่างนี้มาแล้วมันเสื่อมมาต่อหน้าต่อตายังเหลือแต่อีตาบัวนั่นแหมมันเสียใจมากเลยเดียวเพราะงั้นพอเอาได้เข้านี่แล้วจึงพุ่งเลยเอาถ้าจิตอันนี้เสื่อมเราต้องตายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทนที่จะรับทรมานต่อไปอยู่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วต้องตายเพราะงั้นเมื่อยังไม่ตายนี้จิตจะเสื่อมไม่ได้มันต้องฟาดกำหนักความระมัดระวังที่นี่เอาติดแจเลยไม่ให้เผลอไม่ต้องขึ้นเลยนี่แหละจำเอาไว้นะเรื่องจิตเสื่อมไม่ทุกข์มากนะถึงเวลามันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมันกลับมารู้ทีหลังเสื่อมเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นนั่นรู้นะเสื่อมพอถึงขั้นมันจะไม่เสื่อมไม่จะก้าวหน้ามันก็รู้เป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงอย่างที่ว่าอย่างทุกวันนี้มันก็ยังไม่ลืมโทษแห่งความประมาทของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยให้จิตเสื่อมได้มันก็ฝังใจเหมือนกันเพราะว่าใครก็ตามถ้ามันได้ลงเจริญลงไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราต้องรักษาไว้ด้วยสติบางครั้งสตินี้ประคับประคองเอาไว้กิเลสก็ไม่เข้าไม่ออกหรอกเผลอสติเมื่อไหร่กิเลสออกไปหาผืนอะไรมาเผาตัวเองถ้าไม่เผลอสติล้างไว้ได้นะเราล้างไว้ได้การนั่งพิจารณาเข้าไปก็เพิ่มเข้าไปสติเป็นของสำคัญมากการพิจารณาไม่ว่าจะอยู่อียาบทใดสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวในขณะที่สติมีอยู่กับใจกิเลสจะไม่เกิดนั่นเอาพูดกันยันกันเลยสติตั้งอยู่นั่นมันจะไม่เกิดต่อจากนั้นก็สติติดแน่ไปเรื่อยๆมันก็สั่งสมความแน่นหนามันคงของใจขึ้นเรื่อยจากนั้นปัญญากระจายออกไปก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนี่สติจึงสำคัญมากทีเดียวไม่ปล่อยสติปล่อยไม่ได้นะสติไม่ว่าทำขั้นใดสตินี่จะปล่อยไม่ได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากยับยั้งกิเลสทั้งหลายไว้ที่มันจะพาผ่านผลก็คือสติถ้าสติได้ติดตัวแล้วมันไม่ผ่านผลเนี่ยเข้าใจแล้วหน้าที่นี่นะสอนทุกวันทุกวันมันนี่ก็ว่าจะไม่สอนมากเอาซะจนเจ้าของเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอาละพอ
3: ลูกหลานเราใหญ่มากราบเรียนหลวงพ่อในวันที่9
1: อะไรว่าไง
4: บ้านเราใหญ่จะทำบุญเลยมากราบเรียนครับ
1: บ้านเราใหญ่ไหนเราใหญ่อย่างน้อยที่ไหน
3: ชะแลกุมภาคร
1: ับ
3: ผม
1: โอ้บ้านชะแลบ้านกุมภาว่าเนี่ยเราใหญ่กุมภาว่าบ้านชะแลเมืองผึกเมืองปังบ
3: ่
1: เข้าไปเมื่อแล้วนะมื้อนี้แล้วก็มันเป็นดงใหญ่ดงสวนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นสวนอ้อยเป็นหมดเลยมีอะไรแล้วว่ามา
3: ครับเดี๋ยวนี้ท่านพ่อว่าก่อนจะมีเวลาไปอุปถัมภ์ลูกหลานมาไหมครับผม
1: โอ้ยพูดตอบไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านพ่อว่าพ่ออยู่บนลูกหลานไหม
3: งานพระราชทานเพลิงศพ

0: เขาก็มันมีอะไรแน่ล่ะเผาศพล่ะ
1: ยักงานยักงานยักงดดวงตาไปปวดภายลูกหลานบ้านแล้วไงค่ะเปิดจัมเปอร์นั่นล่ะค่ะ
0: ฮะ
1: ดวงตา
0: ฮะ
1: ทางดวงตาไปก็สิไปเมิดจัมเปอร์เมิดจังหวัดล่ะค่ะ
0: หลวงพ่อยังตายล่ะ
1: หลวงปู่โชติธรรมวัฒน์ค่ะ
0: โชติธรรมวัฒน์ครับ
1: หลวงพ่อชลี
0: อยู่วัดไหนล่ะ
1: วัดบ้านเราไงวัดป่า
0: บ้านบ้านเราใหญ
1: ่มามาชิมาบง
0: เวลาเท่าไหร่ล่ะ
1: เที่ยงค่ะ
0: เที่ยง
1: เที่ยงตกค่ะ
0: นั่นบ่ถือดอกเจ้าเบ้าคงสิเบ้าด้นไปล่ะเที่ยงเขาสมบ่
2: บ่าย3ผมบ่าย3ผมสมิทธิ์ครับผม
0: เดี๋ยวมีอันใดได้ที่ในงานเนี่ยเอาเบ้ามาเกี่ยวกับเรานั่นมีอย่างใดบ้างเนาะ
1: อยากให้หลวงตาไปปวดท้ายเมื่อชูยางชูแนวล่ะค่ะไปเทศปวดท้ายลูกหลาน
0: นี่มันก็ต้องก้อนศพแม่นบ่เอาเสร็จแล้วก็เผาศพ
1: จ้า
0: แล้วก็มาก็ว่างบ่าย2โมงเนี่ยคิดอยู่พอดีนะ
1: จ
0: ้าพอเทศแล้วยังน่ะบ่าย3บ่าย4ก็เผาศพพอดีประเภทนี้ของมันใช้เราทำเหมือนยังไงล่ะ
1: มีมดหลงตา
0: ฮะ
1: ขายลูกหลาน
0: เนาะถ้าจะเหนื่อยนี่ขอยังว่าพูดแล้วช่างน้ำหนักคิดหน้าคิดหลังตัววันนี้ว่าจะเอาไหนแล้วแล้วก็โครงการเดือดชาติกับพานมาแล้วมันความสะดวกแล้วผมว่าอย่าเล่นกับหนังนี่อย่างไม่อยากเล่นกับอะไรเหนื่อยอันนี้เห็นว่าเป็นการเป็นเวลาจางนี้ไปกุมภาปีนี้ก็40นาทีถึงตัวอำเภอก็นราเนี่ยอย่างมากไม่เลย40นาทีแต่บ้านเราใหญ่ก็ต้อกันบ้านจากอำเภอไปบ้านเราใหญ่มันไปทั้งด้านตะวันออกตัวแม่นบ่
1: ไปทั้งบ้านทั้งแบกต้นเงินน
0: ี่
1: รอแล้วปักปลาที่ตรงไปเมื่อค่ะ
0: หรือบ้างไหนวะ
1: ครับไปน้องให้น้องหานหัวตะแบก
0: เออนั่นแหละนั่นแหละมันก็แมนมันยังว่าอยู่แล้วแล้วนี่ขอไปไว้แล้วแหละเป็นที่เรื่องขอลืมเฉยๆบ้านเมืองพึกเมืองปังอย่างมั่วอย่าง
2: ครับผม
0: แน่
2: ผม
0: บ้านเราบ้านชะแรกขอไปไว้แล้วแหละตะก้อนน่ะเดี๋ยวนี้มันลืมก็ประกอบกับสถานที่ทั้งหลายที่เป็นดงเป็นป่าตะก้อนมันโล่งหมดแล้วเขาปลูกอ้อยปลูกมันยังเต็มไปหมดนี่จำไว้เลยฮะ
1: การว
0: ่
1: าเด
0: ิน ข
1: ึ้นวัน ถึงทานข้าวเ
0: ที่
1: ยงข
0: ึ้
1: น
0: เรือ
1: ที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ปวา
1: ร์ไหนบ้างอ่ะสมัยหนุ่มๆที่คุณอาจารย์ว่าเดินขึ้นวันก็ปั่นไปขึ้นวันแล้วก็ไปทานข้าวเที่ยงได
0: ้ที่เฮ้ยมันจำนั่นเป็นคารวะหรือมั้งนะเป็นคารวะเออนั่นเป็นหนึ่งคารวะเคยไปจะเป็นพานี่ไม่อยากไปทานข้าวเที่ยงที่ไหนแหละกินไม่กินกินไม่กินแต่ข้าวเช้าแล้วข้าวเย็นก็ไม่สนใจจนกระทั่งแบบนี้เจ็ดชั่วโมงกินไม่เคยกินข้าวเย็นเลยจริงจริงส่วนมากมันกินหอมเดียวเลี้ยงกันถือเจ็ดปีนี่ยาสองปีทานหอมเดียวนี่จะไปฉันสองคนอยู่ในภายในห้าปีนะเด็กปีที่เรียนตั้งแต่เรียนจริงๆเอาจริงเอาจังมากก็อย่างว่าพอสอบได้ปั๊บออกเลยทันทีเพราะตั้งแต่เรียนเพื่อปฏิบัติก็ห้าปีคือฉันสองผมสองปีฉันผมเยอะเพราะมันรักใคร่กับภาคปฏิบัติอยู่ตลอดเรียนหนังสือจริงไม่ห่างทำมากนะเป็นเยอะๆแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะเราไม่พูดเพราะพวกนั้นมันเหมือนยิงเหมือนข้างใช่ไหมพวกเดียวกันนะมันเหมือนยิงเหมือนข้างไอ้เราก็เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเราก็เหมือนยิงเหมือนข้างแต่ภายในใจยึกๆนั่งไม่ให้ใครรู้เรานั่งภาวนาไม่มีใครรู้เราเดินจงกรมก็มีรู้เป็นบางครั้งชื่อมาแก่เราก็เถิดแล้วเป็นครูสอนเดินจงกรมกลางคืนไม่พลาดเห็นเลยก่อนเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเพราะหยุดเรียนหนังสือแล้วหยุดเส้นหกทุ่มเรื่องไปแล้วลองเดินโยกมอย่างนี้ครับคิดว่าไม่มีใครจะมาเราเดินโยกมเดี๋ยวบังเอิญหมู่เครื่องไปโผล่

0: เผยเข้ามานี่ทำไมกลัวเนาะเดินโยกมือเชื่อนั่งอย่าเท่านั้นนะมาเดินโยกมือคู่กงไปกงมาเพลินไปแล้วก็เซอร์ว่างั้นจ้ะทางเดินโยกมือเชื่อโอ้จะไปสวรรค์นิพพานอย่างนี้เหรอนั่นเห็นไหมล่ะเออไอ้ไอ้ก่อนเยอะก่อนเย็นจะแล้วค่อยไปสวรรค์นิพพานด้วยกันนั่นเห็นไหมมันแย่ตั้งแต่มาก็เป็นครูสอนถึงเดินโยกมือไม่ให้ใครเห็นเลยนะนั่งภาวนาไม่ให้ใครเห็นทั้งนั้นเลยอะเหงื่อยันสื่อไม่ให้ใครทราบก็ทราบจะเย็นกลมเขาไม่แย่งเราก็เผลอไปจังหวะนั้นเย็นกลมก็ไม่ให้ทราบถ้าเวลาเย็นจะเห็นเขาเดินมาพาเดินมาทำไมวะโอ้ก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ไว้จะบอกว่าเย็นกลมไม่ได้นะต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่คนตายมันเหนื่อยมันเหนื่อยก็ไม่มีทางว่าใช่ไหมก็ไม่รู้เลยว่าจะทำไมว่าผ่านไปแล้วเราเดินอีกนะมันพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมภาวนาเราเป็นอยู่ยืดๆนะมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบพูดไม่ถูกนะอยู่กับเพื่อนกับฝูงเหมือนยืนเหมือนข้างยืนข้างของพระนั่นแหละจะให้ผิดพลาดประจักษ์นั่นก็ไม่ผิดอ่ะมันพูดหยอกเล่นกันอะไรธรรมดาแหละอยู่ในวงของพระนั่นแหละจึงเรียกว่าเหมือนยืนเหมือนข้างเราก็หยอกเล่นของมันกับเขาเหมือนกันนะแต่ภายในลึกๆของเราไม่เคยทราบนะไม่ทราบเลยจริงจนกระทั่งออกไม่ให้ทราบเลยพอออกแล้วก็พุ่งเลยนี่ก็มีแค่นั้นละวันที่เก้าเหรอเรามีงานอะไรไหมถึงวันที่เก้าเราวัดเรามีไหมลองถามพระอยู่นี่แหละวันที่เก้าเรามีงานไหมลองถามพระอยู่นี่วันที่เก้าตอนบ่ายแล้วลองถามพระอยู่บางทีมันอาจมีงานขวางอยู่แล้วงานนั้นต้องเป็นใหญ่กว่างานนี้มึงลองถามมึงดิ
1: ครับครับไปกำลังไปถามครับผม
0: เออถามแล้วก่อนไม่แน่ใจเพราะงานมันมากมากจำไม่ได้นะงานมากมากมาคอยฟังก่อน
2: น้องตาเจ
0: ้
2: า
0: ข
2: าจากกรุงเทพเจ้าค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิตค่ะเคยกี่วงการถวายเช็ดเจ้าค่ะจากเจ้า
0: ขาชื่อว่าไง
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิตค่ะเคยกี่วง
0: เชิญจีวงแอ้มันเหมือนกุ้งคุ้งหูงาเชิญจีวงเชิญจีวงเหมือนกุ้งคุ้งหูอยู่งา
1: ว่างครับไม่มีครับ
0: ฮะ
1: ว่างครับ
0: เออเอาว่างก็ไปตอนเมื่อตอน
1: บ่ายสองนะคร
0: ับ แต่ว่าตอนบ่ายสองอย่างนี้เออแล้วถึงจะไปถึงนั่นแหละอย่างช้าละบ่ายสองบางทีอาจไปก่อนนั่งก็ได้แต่ระยะนั่งเป็นระยะที่เราจะไปช่วงใดก่อนหน้าเล็กน้อยช่วงนั้นเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: วันที่9
1: ครับวันอาทิตย์ครับ
3: วันอาทิตย์ผม
0: เออเข้าใจขึ้นนะไม่ทราบวันไหนวันที่9เยอะเข้าใจกันยังนะ
3: ผม
0: อะไรที่ไปละเฮ้ยเหนื่อยกว่าจะได้ลุกเหนื่อยเท่านั้นแหละนี่จะไปไหนอีกฮะ
2: เดี๋ยวจะกลับสารคามค่ะ
0: กลับบ้านนี่นะ
2: ค่ะจะขอพรหลวงตาให้ทำงานให้สำเร็จ
0: งานสำเร็จ
2: สำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะหลวงตา
0: เรียบร้อยแล้วไปแล้วล่ะนั่นนี่ไปแล้วขึ้นไปแล้วเออเนี่ยไปมองไปไหนปากก็ครอบมันมองไปไหนปากมันคัดตามนั่งตามนี่คัดแรงมากนะไม่ใช่ธรรมดาจนจะลุกไม่ขึ้นเนี่ยโรคอันนั้นอ่ะคือว่าหมดดูดไปดู
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากดีปายิบท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: เราหลับตาแล้วเราก็เท่าว่าเราบ่มอินทรีย์บ่มจักขุอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วพึงจะรู้ได้ ความเป็นจริงเรื่องพระศาสนาของสมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำทำให้เป็นอันเดียวกันเหมือนภาชนะที่ครอบไว้ทำให้เป็นอันเดียวกันในมือจิตของเราฝึกสมาธิมือสมาธิเริ่มจะเกิดย่อมจะมีกายเบาจิตเบาพึงพยายามประคองไว้ให้ดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสมาธิให้สงบได้เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความรู้และมีความเห็นขึ้นนักปฏิบัติก็จะตื่นตัวขึ้นก็จะมีความเพียรความพอใจในนั่งสมาธินิวรณ์ก็เริ่มจะดับลงไปได้แล้วมือนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงได้เมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้วจิตนี้พึงจะรู้เห็นกายในกายภายในจึงเรียกว่าจิตนี้เข้าผวังแล้วนี่พึงให้รู้จักว่าอันนี้เราพยายามสร้างผวังไว้ให้ดีปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะทำให้มีปีติความเอิบอิ่มใจในพระศาสนาแปลว่าความสอนฝึกหัดในสมาธิตั้งใจไว้ชอบก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติ ขัดสมาธิอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเข้าใจนั่งสมาตึงขัดสมาธิตึงไปนั่งก็จะไม่ทนนั่งให้หลวมน้อยเงี้ยฝึกสมาธิก็จะอยู่ได้นานผู้ฝึกสมาธิตั้งใจจะเอาแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนเวลาจะได้จะถึงนี่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวเพราะจะรู้เห็นก็เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจิตเมื่อนิวรณ์ดับหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นทีเดียวเมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้ววิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นพิจารณากายภายนอกกายภายในก็จะรู้เห็นชัดเมื่อรู้เห็นชัดแล้วนักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นตื่นตัวเบิกบานใจสว่างสวัยนักปฏิบัติก็มีปีติและความยินดีอยู่ในเจริญสมาธิแล้วสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมเข้ายาวรู้ลมออกสั้นกำหนดรู้เพราะจิตมีสมาธิดีเพราะอนุภาพของผู้ปฏิบัติเจริญหลักสมาธิจะงดงามได้ก็มือจิตเป็นสมาธิปัญญาจะรู้แจ้งได้ก็เพราะใจสงบเท่าผู้ปฏิบัติมีใจมีทีนมิทะเข้าครอบงำงุบงับก็พึงลืมตาขึ้นลืมตาอยู่นานๆเพ่งลืมตาเพ่งอยู่ที่ กายสมาธินี่แหละพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติว่ากายานุปัสสนาปฏิปทากำหนดกายเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดกายเป็นอารมณ์แล้วพอรู้แจ้งก็จะเรื่องว่าจะรู้เรื่องของพระมหานิกายมีกายใหญ่ก็จะรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นเพราะเรามีความรู้มีความเห็นแล้วใจก็ปีติความเอิบอิ่มใจก็จะฝึกหัดมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแล้วก็ฌานสิทธิ์ก็จะเจริญฌานชอบก็พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะพอดีสัมมาสมาธิก็เหมาะสมเจริญฌานชอบนี่ของผู้ปฏิบัติพยายามไม่มากนี่แหละนั่งภาวนากันตายนี่ภาวนากันตายและรู้เรื่องตายด้วยและรู้ทั้งเรื่องไม่ตายด้วยแล้วจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิของนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสมาธิรู้จริงรู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ฝึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พึงเรานักปฏิบัติพึงรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์แล้วจึงฝึกสมาธิพอสมควรพึงมรรคผลนี้จะเกิดกับนักปฏิบัติได้เพราะญาติโยมทุกคนที่มานี้ก็มาสนใจในสถานที่ที่วัดสังฆทานนี่เป็นที่ฝึกหัดสมาธิจิตก็จะได้เกิดคุณอันธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์จะได้เกิดขึ้นนอบน้อมเข้ามาไว้ที่กายใจด้วยกันทุกคนกำลังนี้จิตใจฝึกหัดเป็นพระสมาธิกายก็เป็นสมาธิใจก็ฝึกหัดอยู่ใจของตัวเองเป็นสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็ขันติความอดทนขันติความอดทนเป็นผู้สร้างตบะอันยิ่งใหญ่ที่ในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนาก็คือสมถะวิปัสสนานี่แหละจึงเรียกว่าหัวใจของพระศาสนาถ้าไม่เราไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าหัวใจพระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะจะรู้ได้ก็เพราะนักปฏิบัตินี่เองผู้ฝึกสมาธิก่อนเราในอิริยาบถ4พยายามฝึกหัดเรานั่งสมาธิเท่าง่วงมาเราก็ไม่สามารถที่จะไล่นิวรณ์ออกได้เราก็กำหนดรู้แล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆลุกยืนให้ตัวตรงแล้วจึงจะ ก้าวออกขวาย่างหน่อนี่จะเดินจงกรมหรือขวาพุทซ้ายโถก็ให้ได้ปัจจุบันเดี๋ยวเดินเดินทอดทอดตาไปแค่สี่ศอกใช้ได้เท่าเดินก้มหน้ามากจำเพาะที่ดูปลายเท้ามากใกล้ย่อมจะทำให้ปวดท้ายถอยได้เพราะอันนี้เราพยายามที่แนะนำกับญาติโยมพยายามเปลี่ยนอิริยาบถเอาเดินพยายามที่ลุกแล้วพยายามเดินช้าๆจะเร็วให้มีสติสัมปชัญญะด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราใช้เปลี่ยนอิริยาบถเราขัดสมาธิเรานั่งสมาธิกายก็จะสงบไปอีกพอเรานั่งพอเพียบนานๆเราก็มาขัดสมาธิสมองกายก็จะสงบไปอีกที่เราจะทนอยู่ไม่ได้ก็ที่ใจนี่แหละใจฟุ้งซ่านรำคาญใจจึงไม่นั่งขันติความอดทนอยู่ได้เพราะใจไม่สงบเดินช้าๆเดินช้าๆฝึกธรรมะที่กล่าวมานี้กับญาติโยมเพิ่งให้รู้ว่านู่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ว่าสอนน้อยเว้นแต่มีคุณมากกับผู้นักปฏิบัติเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายจิตใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวัยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวัยญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจึงพยายามจะลมความตั้งใจเราครั้งนี้เหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเขาจะรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะมือนั้นเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ให้หลักวิชาของเราไว้จึงพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยแท้ในพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราถึงจะตาย ก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักตัวรักษาตนไว้ให้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องแตกดับไปทุกขณะแล้วพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้ดีแล้วสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดให้มีขึ้นญาติโยมทุกๆคนอย่าหวั่นไหวจะคิดว่าเรายังบารมีอ่อนอยู่ยังไม่แก่ไม่กล้าอย่าคิดอย่างนั้นหากสามารถไปได้ขณะมือแตกดับก็มีทั่วไปเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานก็ได้เดี๋ยวนี้แหละไหนๆก็ได้ตั้งอกตั้งใจมาแล้วที่อย่างที่พระอาจารย์สนองท่านได้ร้องเรียกญาติโยมมาปฏิบัติไหนๆตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็พยายามให้มากสามารถจะบรรลุธรรมในวันนี้ในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้ก็ได้เพราะที่กระทำนี้ก็ได้ทำกันมาแล้วทีนี้ผู้เดินจุกรมอยู่ภายนอกก็ดีขอจะให้ใจล็อกแลกกวักแกวกไปยืนฝังก็ได้เดินจงกรมฝังก็ได้ให้ปัจจุบันระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราและเป็นอันดีสมัยพระพุทธเจ้ายืนฝังก็ได้สำเร็จก็มีกำลังเดินจงกรมฝังสำเร็จก็มีพออย่างนั้นเราก็พยายามทำเถอะนึกว่าอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งจะเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกจะมีที่พึ่งได้ก็ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านแนะนำหรือสั่งสอนซึ่งจะพยายามที่ถอดจิตออกไปให้กับญาติโยมที่กล่าวไปนี้ก็เพื่อจะให้โยมมีศรัทธาหรือแก่กล้าขึ้นโยมจะได้ไม่ท้อถอยเพราะการฝึกใจนี่น่ะหัวหน้าสำคัญถ้าหัวหน้าไปลูกน้องก็ต้องไปถ้าหัวหน้าไม่ไปลูกน้องก็ไม่ไปเหมือนกันเหมือนอย่างกับธรรมชาติที่เราเคยเห็นอยู่หัวก็ตามควายก็ตามจะไล่คำฝากถ้าไม่มีนำหน้าแล้วไม่มีไปเลยสักตัวเดียวถ้ามีเจ้าของไว้ออกหน้าแล้วโขหรือกระบือนั่นจะตามเจ้าของไปเมื่อไปตัวแล้วก็จะไปจนหมดเลยฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะผู้นำสำคัญมันเปลี่ยนอิริยาบถยืนได้นานๆก็ได้นั่งได้นานๆก็ได้เดินจงกรมให้ได้ปัจจุบันเวลาสมาธิบางคนจะเกิดกำลังเดินจงกรมก็มีบางคนจะนั่งสมาธิส มาธิเกิดนั่งก็มีสมาธิเกิดในขณะนอนก็มีอิริยาบถ4นี้นักปฏิบัติควรจะต้องทำทุกอิริยาบถแล้วพวกเราจะมีทุกอิริยาบถขอให้ญาติโยมไปพิจารณาดูจะเพิ่งเชื่อท่านว่ามีทุกอิริยาบถถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วย่อมไม่เห็นทุกอิริยาบถนี้ปิดบังทุกไว้เวลาทุกเกิดรู้เวลาเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดไม่ได้กำหนดซะอีกแล้วก็เดี๋ยวทุกเกิดอีกแล้วพอเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดไม่ได้กำหนดซะอีกแล้วต้องกำหนดทั้งสุขและทั้งทุกข์สุขกับทุกข์นี่เอามาเป็นคู่หาบกันขึ้นทั้งไหนจะโอนเอียงมากกว่ากันขอให้นักปฏิบัติจึงช่างใจดูแล้วพึงจะรู้เองเห็นเองได้ทีนี้เมื่อกำหนดพุทลมเข้าถูลมออกจิตใจสงบแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าเป็นแสงสั้นก็ตามพึงนักปฏิบัติจะตื่นตัวได้จิตก็จะไม่ไปไหนเลยจะอยู่กับลมเข้าลมออกทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละจึงเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาญาณจะเกิดกับนักปฏิบัติทีเดียวรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเกิดแล้วเราไม่มีความรู้ก็ให้ถามครูบาอาจารย์ขึ้นท่านจะได้แนะนำต่อไปผู้นั่งสติสัมปชัญญะเป็นเอาอารมณ์เลยพยายามสติสัมปชัญญะความรู้ตัวให้เป็นอารมณ์แล้วจึงจะรู้ชัดได้ทีนี้เราจะนั่งกรรมฐานขอให้นั่งเป็นแถวๆให้เว้นช่องไว้แล้วมือจะลุกเดินก็ออกง่ายจะไม่หลักลั่นกันนั่งสมาธิไก่แลบลิ้นหมูแลบลิ้นไก่ตีปีกนี่ก็มีอานิสงส์มากเมื่อขณะรู้เห็นในขณะเนี้ยที่กล่าวนี่พึงยังให้สำเร็จได้แค่รู้เห็นนะกายตีปีกหูแลบลิ้นเนี่ยพึงว่าเข้าไปรู้เห็นหวังจะให้สำเร็จได้เพราะอำนาจคุณสิ่งคุณฐานคุณภาวนามีอานุภาพมากเช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือพายหลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจงกรมจะมีสมาธิดีก็ได้เช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือพายหลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจงกรมจะมีสมาธิดีก็ได้สิ่งนี้คือเอาความสุขเข้ามาอาศัยสิ่งนะสิ่งเอาความสุขเข้ามาอาศัยแสวงหาความสุขสิ่ง จิตนี้ย่อมไม่มีสมาธิได้ที่นปิตะความครอบงำสมณเณรน้อยนี่มันยืดตัวกลมๆฝึกหัดนี้ถ้าภาวนาไว้ให้ติดมีความรู้อยู่แล้วก็พึงไม่เสียหลักในสมาธิวันนี้ก็ให้อารมณ์กรรมฐานภาวนาแล้วพร้อมด้วยวิปัสสนาภาวนาเมื่อจิตเป็นหนึ่งเราย่อมรู้ความเป็นจริงอันนี้จะต้องถือหลักเอาไว้ให้เหมาะสมอาตมาเคยนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าช้าเมื่อจิตไม่สงบแล้วก็เคยระลึกถึงว่าภิกษุเธอถึงทำจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงก็เคยตักเตือนว่าเรายังทำจิตไม่เป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนแล้วพยายามยึดเอาหลักนี้แหละเป็นผู้ฝึกจิตของตนเองไม่ได้นึกอะไรมากนึกแต่ว่าจิตไม่สงบย่อมไม่รู้ความเป็นจริงยึดเอาหลักนี้เพราะหลวงพ่อมหาทองท่านแสดงธรรมอาตมาก็เลยจับเอาหลักนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอยู่ทุกขณะเลยถ้าจิตไม่เป็นสมาธิภิกษุองค์ที่ปฏิบัติก็คงจะไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนเลยฝึกสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้และจึงได้พยายามอยู่ในป่าชาถึงตั้ง6ปีเหมือนยังพระสนองนี้ถึงก็อยู่ในป่าชาที่ท่านปฏิบัติวัดหนองไผ่โน่นที่ท่านได้ฝึกหัดแล้วก็ถึงจะได้มาท้าวทุกวันนี้ซึ่งอำเภอสมชุกที่ปฏิบัติพระกรรมฐานพึงมีหลักทีแรกก็พระองค์หนุ่มๆพึงได้พระสนมมาทำเป็นผู้แนะนำญาติโยมอยู่ทุกวันนี้ก็พึงมีเท่านี้องค์หนุ่มๆเดี๋ยวนี้องค์หนุ่มๆก็เยอะแล้วหลายแล้วเพราะเราทั้งหลายแต่ญาติโยมก็มีมากขึ้นอาตมาก็ปราบปลื้มความดีใจว่าพวกเราคงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างแน่นอนทำไมล่ะแต่พวกเราเท่าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกมีที่พึ่งแต่ตั้งไว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนึกว่าแต่งกายแต่งใจเอาเป็นธรรมาสของพระพุทธเจ้าให้ท่านมานั่งธรรมเทศนาเทศให้เราฟังเราจะได้สบายใจกายของเราก็จะได้เป็นธรรมาสอันอย่างที่ดีๆขอให้ญาติโยมได้แต่งกายแต่งใจของท่านให้ดุจประดังเหมือนว่าตั้งธรรมาสไว้อย่างดีซึ่งเอาไว้ต้อนรับสินสมาธิปัญญาที่สำหรับที่ตนของตนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยขอบารมีธรรมคุณฐานก็ดีคุณสิทธิ์ก็ดีคุณภาวนาก็ดีขอให้จึงเกิดมีกับหมู่ลูกศิษย์ของที่นั่งจำเพาะหน้าด้วยกันนี้ขอจงมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจซึ่งมีสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวยังสมาธิให้เกิดปัญญาย่อมเกิดญาณทัศนวิสุทธิจึงเกิดมีกับหมู่ญาติโยมเฉพาะที่นั่งอยู่กลางแจ้งก็ดีอยู่ที่คนไม้นี่ก็ดีในที่วัดสังฆทานนี้เป็นอันที่สบายกายสบายใจของนักปฏิบัติขอให้ได้มรรคสี่และผลสี่พระนิพพานหนึ่งครับปัจจุบันนี้ และอนาคตและการข้างหน้าขอให้ท่านสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านเทอญถึงจะร้อนก็ยังพอใจนะถึงจะร้อนก็ยังพอใจทำอะไรเหือไม่แตกไม่สำเร็จอยู่ทำอะไรดำนาเกี่ยวข้าวฝึกกรรมฐานถ้าเหือไม่ไล่ไม่สำเร็จยมความร้อนที่ไหนมีความเย็นก็อยู่ที่นั่นเพราะอันนี้แหละพยายามนั่งกรรมฐานให้เหือแตกพรักแล้วก็ภายในน้ำมันไหลออกที่ภายในที่มันไม่ดีนะโยมมันก็ไหลออกแล้วของดีๆก็เข้าไปภายในนี่เอาขับออกเอาไปไหนออกไปข้างนอกร่างกายของเราเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยมันก็เพราะว่าสนิทแต่ถ้าเราหลับตาแล้วถ้าจิตเข้าผวังแล้วกายนี่เลยจะหยาบจะเป็นรูช่องที่เหือน้ำไหลออกไปนี่แหละที่เราว่าเหือออกเต็มตัวหมดก็ว่าช่องรั่วช่องทะลุมันมีอยู่ขอญาติโยมฝึกให้เห็นแล้วทีนี้เมื่อน้ำนี่ออกหมดแล้วออกจากในร่างกายธาตุอโปไหลออกเละพอน้ำนี่แห้งน้ำนี่แห้งท่านใช้ผ้าขาวมาถูตัวแล้วจะมีดินทั้งนั้นเลยขอให้ท่านใส่ส่วนดูเถอะแล้วใส่ส่วนดูแค่นี้เราเห็นแค่นี้ยังไม่จริงเท่ากรรมฐานเห็นไม่จริงเท่ากับผู้มีสมาธิเข้าไปรู้เห็นนั่นดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟถึงจะรู้แจ้งชัดในการผู้ฝึกจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงนี่ญาติโยมทุกคนโยมลงลุกขึ้นเดินจงกรมมันก็ได้นะยืนยืนแล้วก็นั่งก็ได้ถ้าคุณไม่เมื่อยนะก็เดี๋ยวก็ยืนเงี้ยยืนแล้วตรงจะดูไปที่อื่นนะโยมนะดูก็ดูเฉพาะที่กายนี่แหละยืนนะถึงจะเข้าหลักของนักปฏิบัติโยคีเป็นผู้ปฏิบัติไงนิพัสสะพัสสะปฏิโยมพัสนี่แหละอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งในตนเองใครจะพัดให้แล้วลมก็ไม่พัดโยมก็ต้องหาพัดมาพัดเองใช่ไหมล่ะแล้วก็เย็นได้เนี่ยเห็นได้ไหมโยมนี่ภัสสะคือความธาตุกระทบเมื่อลมมาพัดถูกกายก็เย็นนี่กรรมฐานคนแก่โยมกรรมฐานคนแก่ต้องแก่นอนน้อยแก่นอนแล้วภาวนาเข้าท่าน้อยเพราะจะลุกเดินก็เสียจะยืนนานก็จะล้มอาศัยกรรมฐานนอนก็ได้โยมมันฝึกหัดถึงจะหลับก็ไม่ว่าตื่นเมื่อไรเอาเมื่อนั้นคุณแก่ต้องรีบหน่อยรีบเดินรีบถึงนอนก็ทำนี่หนักขึ้นนอนหลับว่าฝันว่าทำกรรมฐานใช้ได้ถ้ายังนอนหลับฝันไปอย่างโน้นอย่างนี้ไปโน้นไปนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องฝึกว่าเรานอนอยู่ว่าได้นั่งกรรมฐานเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้แหละถึงจะเหมาะสมถ้าฝันว่าได้ขับเกวียนขับล้อแล้วก็โอ้ไม่ไหวอ่ะไปโน่นไปนี้ไปทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างนี้ก็ถึงว่ากรรมฐานนี้ยังไม่งดงาม ยังไม่อยู่ในภวังค์นี่ถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องรีบทำนั่นแหละถึงเรียกว่าพวกทุกข์กษัตริย์พวกทุกข์กษัตริย์ถึงเนี่ยนอนหลับมันก็ไปแบบนั้นอยู่ฝ่ายมรรคกษัตริย์ก็ฝันว่าได้เจริญกรรมฐานฝันว่าได้เหาะมั่งอะไรบ้างนี่นี่แหละเรียกว่าปีติสมาธิทำให้เกิดมีขึ้นนักปฏิบัติคนนั้นแหละย่อมจะเกิดมีปัญญาได้รวดเร็วนี่ทำให้เก่งๆโยมเราพยายามมัจจุราชจะได้ไม่เห็นตัวเรานะญาติญาติโยมของเรามันแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเราจะต้องสนใจให้มากเราจะได้รู้ญาณทัศนวิสุทธิคนนั้นตายไปเกิดที่นั่นคนนั้นตายไปเกิดเป็นเปรตคนนี้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนั้นไปนรกคนนี้ตายไปสวรรค์คนนี้ตายไปเป็นพรหมคนนั้นตายไปพระนิพพานเราจะได้รู้ทำไมรู้ก็พยายามทำเพราะเครื่องรู้นี่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้เราต้องสนใจเพราะเราพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราไม่บาเสียจริตจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกงดงามนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงว่าพระไตรปิฎกของท่านสมบูรณ์ดีนี่ขอให้ท่านปราบลื้มใจว่าเราพยายามจะปฏิบัติมรรคผลต้องได้มีในเรานี่เพราะกายปิดกดีอยู่วันนี้เป็นวันที่กลางเดือนเป็นที่พระจันทร์เต็มดวงเราก็พยายามจะปฏิบัติให้มีจิตใจแข็งแกร่งให้ตลอดวันตลอดคืนได้ก็เป็นอันดีพยายามฝึกไว้มันจะได้แก่กล้าขึ้นอย่างกับพระท่านไม่นอนไม่รู้จักกี่ปีแล้วแล้วโยมเรานี่จะหลงมันสักคืนนึงคงจะได้นะไม่ได้ก็ให้รู้ไปทีนะดูจะแย่แค่ไหนนะคงจะไม่เท่าไหร่นะแต่อาตมาก็ผ่าข้างๆนี่ยังมานั่งได้เป็นนานๆอยู่มานั่งเพลิดเพลินอยู่กับญาติโยมเป็นนานๆนะก็ได้อาศัยว่าของญาติโยมมีเต็มอกเต็มใจกันที่จะฝึกหัดมากันไกลๆเท่าหากว่าทำไมได้ปฐมมรรคไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นได้จะไม่ตื่นได้ที่เราเจริญกรรมฐานนี่พอได้ปฐมฌานแล้วโยมรู้เลยโยมรู้ในการที่ว่าเจริญกรรมฐานเนี่ยยังไม่ผิดหวังละรู้ชัดเดียวว่าโอ้เราเข้าถึงหลักพระกรรมฐานแล้วนี่พระกรรมฐานผู้เจริญกรรมฐานด้วยกันเราที่มันเข้ามันออกนั่งสมาธิจิตเนี่ยมันออกรบออกไปรบแล้วเนี่ยผู้ฝึกสมาธิทำจิตใจเนี่ยเพราะผ่านอันตรายข้าศึกมีมากที่มันจะต่อต้านความง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเราก็ฝึกสมาธิจิตให้มากขึ้นแล้วพวกมาร5เป็นเครื่องระรานจิตใจของพวกเราแล้วพยายามออกรบบ่อยๆแล้วมันออกรบแล้วเข้ามารักษาแผลเข้ามารักษาแผลพอเราออกไปต่อต้านข้าศึกย่อม บอบช้ำมากถูกข้าศึกตีฟันดันแทงเอามาเป็นเผือดแผลเราก็พยายามเข้าห้องพักผ่อนแล้วเยี่ยวยารักษาแผลออกหายดีแล้วออกรบใหม่นี่อันนี้หลักวิชาของสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแนะนำพวกเราไว้ซึ่งให้ออกรบบ่อยๆนี่ออกทำสงครามบ่อยๆนักปฏิบัติแล้วพวกท่านจะได้แก่กล้าขึ้นเพราะอย่างนั้นจะต้องพยายามหาผู้หัวหน้านักรบที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าเราต้องลึกยึดเอาเป็นหลักชัยต้องมันรักษาแผลนะออกไปสู้แล้วก็มีแผลเหือดมากก็ต้องเข้ามารักษาแผลรักษาแผลหายดีแล้วก็ออกรบใหม่ออกรบจนข้าศึกพ่ายแพ้ไปแล้วนั่นแหละพวกเราก็จะได้ยึดพระนครเอาไว้ให้ดีและพวกเราก็จะได้มีความสุขพระเจ้าแผ่นดินขี้เกียจไม่ได้หรอกโยมนะขี้เกียจรบไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเมืองหมดนะโยมเพราะเราทั้งหลายด้วยกันนี่แหละเปรียบเทียบให้กับญาติโยมที่พระประยุทธ์ในป่าชาเนี่ยกลัวจะได้มันเนี่ยกลัวจะได้พระนครที่ดีมันอะไปรบอยู่หลายปีโยมอาตมาไปรบอยู่ตั้ง6 ปีพระสนอกไปรบมา3 ปีเขาวัยน้อยนึงนะเขามันหนุ่มแน่นหน่อยนะแต่อันนี้แหละทีนี้ก็มาจัดแนวรบขึ้นใหม่มาชวนพวกญาติโยมซึ่งออกทำสงครามกันนี่แล้วก็เราจะได้เอาเมืองโน้นได้เอาเมืองนี้ได้เราก็มีความสุขนะและเราก็โทษภัยอันตรายอะไรก็ไม่มีแล้วจึงเรียกว่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ในสิ่งสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นกับเรามีพระขันแก้วกล้าจะกวาดแกว่งข้าศึกไปให้หมดไปสิ้นไปได้สมความปรารถนาของพวกเราเมื่อพวกอาตมานี่รบกันมาเป็น20 ปี30 ปีแล้วนี่ฮะ30 กว่าปีแล้วรบกันยังไม่เลิกกันเลยโยมยังไม่เลิกเลยแล้วโยมมาชวนโยมรบมั่งโยมจะเป็นคนขี้แพ้นะฮะจึงให้นอนสู้นะยืนสู้ไม่ได้ก็นั่งสู้นั่งสู้ไม่ได้ก็นอนสู้นะจึงที่เรียกว่าเป็นนักรบนะพวกเรามันกายนครกายนครมีเรื่องมากนะมีเรื่องมากนั่งสมาธิมีความรู้ความเห็นอย่างไรกันบ้างทางมืดมืดนุ่นยุงท่าจะกัดไหมโยมทางที่เงามืดมืดน่ะยุงมีไหมโยมยุงมันชอบข้าวที่มืดๆนะกัดพวกเราเกิดอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดินตายอยู่กับดินนี่แหละทีนี้เรื่องดินเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นดินทั้งนั้นแหละโยมเป็นดินเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ในกายตัวอุ่นๆเนี่ยเป็นธาตุไฟนี่ธาตุน้ำเนี่ยเห็นได้ยากโยม ธาตุดินเนี่ยพอเห็นได้ง่ายนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมพยายามให้มากทีเดียวเพราะสนใจเราเหมือนกับว่าหาเพชรในภูเขาพวกเราเหมือนหาเพชรในภูเขาเมื่อเราพยายามเมื่อได้เพชรแล้วเราก็ภูมิใจ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้หลวงตาบัวขอทำหน้าที่เป็นหลวงตาบัวของพี่น้องชาวสกลนครเราให้ทราบทั่วถึงกันและก่อนที่จะเรียนน้องนักศึกษานี้ก็จะเรียนตามลำดับกำลังที่หลวงตาบัวได้มาในพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ปีน้องกัน1814เป็นเวลาแต่คือที่อยู่จังหวัดสกลนครเรามาและอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมตามข้ามนามหาเนื้อหาตาข้าป่ารกทักในเขตจังหวัดสกลนครเรามาเป็นเวลาแต่คือในแต่คือนี้ชีวิตจิตใจได้ฝากกับพี่น้องชาวสกลเรานครเราในที่ต่างๆซึ่งไม่อาศัยธรรมนั้นอยู่เป็นประจำมาในเวลา8ปีเด่นในเวลา8ปีเด่นนี้ได้ลองเป็นทางด้านสมถะที่พัฒนาทางด้านจิตใจโดยเฉพาะไม่มีงานอยู่ในเท่าเทียมมีแต่งานธรรมะต่อสารเสด็จภาพความนั่นแหละพระเดชตลอดมาไม่มีเวลาย่ำย่ำเลยนี่คือสิ่งฐานที่ลืมไม่ได้เป็นนามสายพี่น้องเราสำหรับทุกคนเรามาเป็นเวลาแปดปีเต็มยืนราบผู้ได้เต็มปากว่าหลวงตาบัวนี่คือพระของพี่น้องเราสำหรับทุกคนเรามาตั้งรากฐานแห่งธรรมก็มาตั้งที่นี่เริ่มแรกตั้งแต่เรียนหนังสือจบตามความรักขนาดได้ปริญญาสามกระดูกแล้วก็ตั้งหน้าทุกข์ตาพยายามออกแผลหาคือหาจานมาในระยะนั้นเป็นเวลาที่หลวงปู่มั่นเรานำจำภาษาอยู่ที่บ้านโคกนาในก็ได้มาซึ่งชาอาศัยร่มเงาธรรมของท่าน

มองเดินมองไปในแนวทางแต่การศึกษาเพื่อทำเป็นวิชาแต่แล้วการเรียนทั้งหมดก็ไม่ถึงที่ลงใจได้ในความจริงท่านหมายที่ท่านแสดงไว้ในตำราจะเป็นแม้เป็นหน่วยว่าบาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเปรตผีต่างๆเทวดาอินทร์มีก็ให้กายความสงสัยของเราทั้งท่านที่เรียนมาตามตำราก็ได้แต่ชาวที่ไม่กล้าตกนั้นแต่เดิมจึงมีแต่ความสงสัยตกอยู่เมื่อเรียนมาหรือว่าผู้มั่นเป็นที่เข้าใจในเรื่องหลักเรื่องธรรมมากหรือต่างเรียบร้อยแล้วก็สร้างหน้าสร้างตาปฏิบัติเริ่มต้นรังแกทำจิตให้เป็นสมาธิตามตำราท่านแสดงเข้ามาในหัวใจของเราเรียกว่าสมาธิสมาธิได้แบบในสมาณะเป็นสมาธิแต่ความจำจำได้เป็นชื่อแต่นามท่านที่ในทางเข้ามาสู่ใจก็รับเห็นใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาก็ปรากฏจริงๆสมาธิจริงๆความสงบใจเริ่มปรากฏขึ้นมาในหัวใจของเราเป็นที่ถ่ายสมาธิในสมาธิเป็นท่านท่านเป็นสุขใจโดยจะทำถึงเก้าต้องถึงห้าปัญญาที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเราก็ทราบในระดับกองสังขารคืออะไรก็เป็นเอาร่างกายทั้งหมดนี้เข้ากองสังขารหายได้ทราบไม่ว่ากองสังขารที่สังหุ่นที่เด่นขึ้นมาอย่างแท้จริงให้เป็นกองทุกข์เกิดนั้นคือสังขารธรรมได้แต่ความคิดความเป็นความแข็งซึ่งหนูออกมาจากที่พาการเป็นหลักใจแข็งที่ทั้งหลายหนูนั้นคิดและคุณในแง่ต่างๆนี่คือสังขารที่ก่อทุกข์ให้กับโลกทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกอยู่แล้วคือสังขารประเภทของมนุษย์ตายอยู่หลังนี้แหละเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าสู่ที่จะเข้าสู่ทางด้านวิปัสสนาคือพิจารณาสังขารนอกได้แก่ร่างกายของเราตลอดต้นไม้คือเขาหินฟ้าอากาศความสุขต่างๆและตัวรวมมาสู่สังขารภายในคือจิตใจที่เป็นความที่ความจริงต่างๆที่เกิดมาเรื่องนั้นจะรู้แน่โดยลำดับธรรมดาในสังขารเหล่านี้ด้วยปัญญาเป็นขั้นขั้นตอนต่อไปปัญญาขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นต้องรู้การพิจารณาสภาวะธรรมเกิดขึ้นความรักความเห็นกันไปอันนี้ก็จะอาภัพปัญญาได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราที่ท่านพิจารณาในความปฏิญาณให้เป็นชื่อของปัญญาคือว่าปัญญาจริงๆท่านสอนเข้ามาสู่ใจเราก็ไปปฏิบัติความเป็นปัญญาทำหน้าที่ใจรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นมาเป็นระดับธรรมดาหายสงสัยตามระดับมาตั้งแต่ขั้นสมาธิไม่สงสัยจนถึงขั้นสมาธิเป็นภูมิน้ำเป็นแก่แล้วก็ไม่สงสัยพอการออกทำหน้าปัญญาปัญญาท่านเรียกว่าความรอบรู้ในต่อสังขารรวมสังขารที่ไหนก็ไม่สนิทใจที่กว่าสังขารภายในก็จะที่นี้พิจารณาสังขารตามมันด้วยสติปัญญาสามารถกำจัดความเก่าที่เรียกซึ่งฝังลงอยู่ภายในสังขารที่มีสังขารอยู่นั้นนะออกได้เป็นธรรมธรรมดาปัญญาและกระจาดแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจถ้าปัญญาเป็นอย่างนี้เหรออ๋อปัญญาฆ่ากิเลสจริงๆฆ่าด้วยปัญญาประเภทนี้หรือประเภทนี้เป็นระดับธรรมะหายตรงไหนเป็นระดับใดเป็นขั้นเป็นตอนของปัญญาเริ่มแรกแต่ปัญญาเริ่มรู้การและก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาซึ่งเราเรียนในสมัครธรรมะขั้นแรกได้ว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็ไม่ทราบว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั้นเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มาปรากฏขึ้นในภาคปฏิบัติของตัวเอง

0: ที่เกิดจากการภาวนาเริ่มต้นนั้นหมายถึงกรรมนาที่หมุนตัวไปถึงตั้งแต่เริ่มแรกของทุกทุกขาของกรรมนาจนถึงขั้นกรรมนาภาวนาและกรรมนาไอ้กรรมนาที่หมุนตัวเองเป็นอัตโนมัติในเรื่องของกรรมนาและตัดชักปากฆ่าที่เหลือในเรื่องของเส้นอยู่ได้แล้วก็จัดใจว่าปัญญาประเภทนี้เลยเป็นปัญญาประเภทขาดที่ดูแลจนกระทั่งปัญญาที่หมุนตัวไปในจักรวาลคือเป็นเองเหมือนกันกับที่หมุนตัวเป็นที่ทำการทำตลอดเวลาที่สังขารเนี่ยตื่นไปตื่นออกมาเป็นที่ตื่นวนสร้างกองทุกข์ให้แก่เราทั้งหลายไม่มีประมาณนี่คือปัจจุบันที่ทำงานเป็นจักรวาลของมันทำไรเมื่อปัญญาขั้นภาวนาและปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สร้างธรรมขึ้นมาในใจกำจัดที่ใจตัวนั้นเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติได้ปรากฏขึ้นแล้วจากภาพของที่ตัดคือใจของตัวเองรู้ประจักษ์ทั้งการทำบ้านที่ขาดมากน้อยไปเพียงไรด้วยปัญญาประเภทใดบ้างไม่สงสัยเลือกขาดพระบ้านมาด้วยปัญญาประเภทนี้โดยนะหรือแล้วปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่หมุนตัวไปเหมือนกันกับเลือกที่หมุนตัวเป็นที่เลือกทำการข้ามตลอดเวลาในหัวใจและธรรมะนั่นแหละปัญญาอันนี้เป็นปัญญาข้าที่ที่คลายออกหมดข้าเป็นหมดความหาในโดยนะปัญญาคือปัญญาประเภทภาวนาและปัญญาเป็นปัญญาที่หมุนตัวไปจะได้เห็นได้ยินในรูปเสียงถึงรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งสัมผัสทั้งธรรมก็ตามไม่ว่าสัมผัสทั้งธรรมก็ตามปัญญาประเภทที่สร้างตัวเองขึ้นโดยลำดับทั้งที่ได้เห็นได้ยินด้วยการสัมผัสกับสิ่งภายนอกทั้งที่มีเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกก็จะได้รู้ว่าใจแห่งปัญญาภายในตัวเองขึ้นโดยลำดับธรรมดาที่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติเป็นกันดาสังหารกิเลสไปในตัวของมันเองเรียกว่ากิเลสหมุนตัวเพื่อมาจับทำในปัญญาที่ก็แก้ก็ยิ่งลายกิเลสทั้งหลายออกโดยลำดับอันนั้นเป็นไปโดยตลอดจนจากนั้นเมื่อปัญญาขั้นนี้เข้าถึงพันเข้าแก้วเข้าไปแล้วก็เดินข้าเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาข้าว่ามหาสติมหาปัญญานั้นเป็นน้ำตับน้ำตื่นน้ำไหลอื่นทำงานเพื่อแก้ที่เหลือเป็นระดับธรรมดาไม่มีคำว่าข้าว่าเถื่อนการเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามีความรู้เร็วเพื่อใจแค่เดินตลาดรอบเพื่อเราจะเอาอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวในโลกนี้ไม่มีเหมือนนอกจากผู้ที่รู้เองเป็นเองในภาวนามยปัญญาและมหาสติมหาปัญญาที่ข้ามขั้นกับพิเศษโดยเฉพาะภายในใจที่เท่านั้นไม่มีใครฆ่าผู้ไม่มีใครผู้ได้ถึงได้กระจัดภายในตัวตนของผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี่เรียกว่ารู้ความจริงรู้ความจำได้แต่เราศึกษาเราเรียนตามระดับตำรานั่นได้เป็นชื่อปัญญาของศีลของสมาธิของปัญญาของวิมุตติผลแต่ไม่ได้พอแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏในใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้เตือนบอกไว้ว่าอริยะปฏิบัติปฏิเสธที่แล้วการเรียนมาเป็นสิ่งที่ทำเลยเพื่อการก่อสร้างถ้าเป็นแปลงก็เรียกว่าเป็นแปลงบ้านเมื่อเราเริ่มปลูกสร้างขึ้นมาบ้านของเราจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่บานว่าฐานนั่นเลยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสี่ถึงแปดจนกระทั่งถึงบ้านเดิมทั้งหมดทุกหน้าที่มานั้นเราที่ว่าแสดงตัวออกไปอย่างนั้นแล้วพาผู้ทัดเด็ดทัดในบ้านเรือนของคนนั้นสร้างมากน้อยอย่างไรนั้นเรียกว่าปฏิเสธรู้เลยจากตัวผู้ทัดบ้านเรือนสำเร็จโดยตัวหนึ่งแล้วก็จะนี่ก็เหมือนกันไปแล้วปฏิบัติปฏิเสธสมาธิขั้นใดก็รู้เลยว่าจะข้าปฏิบัติปัญญาขั้นใดก็รู้การหลับนอนภาคที่มีทางมีคนเป็นระดับธรรมดาไปจนกระทั่งปัญญาขั้นละเอีย ีบังคับไม่มีคำว่าความคาดความเดือดความโกรธความทนความอุตสาหะเวลาที่ยาวนี้ไม่มีในชาวนาในระยะธรรมดาและมหาสีมหาอุณาเพราะเป็นความเพียรโดยธรรมดีแล้วได้ร้างเอาไว้เพราะความเพียรรากสามารถหมุนตัวเป็นระดับธรรมดาจนกระทั่งขอสรุปเลยว่าเมื่อมหาสติมหาปัญญามีภาวะแก่กล้าสามารถฉลาดและคนเหนือที่ประเทศต่างๆไปเดินมาแล้วต้องสังหารกันไปเดินมาจนกระทั่งเกิดจะขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจใจที่หลุดลอยจากเรื่องที่ขาดสะบั้นลงนั้นเป็นหนึ่งความฟ้าหนึ่งมรุภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นจากเรื่องที่ท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าการทะลุธรรมถ้าเป็นนามของพระอรหันต์ก็เรียกว่าพระอรหันต์ทะลุธรรมหรือกล่าวทะลุธรรมได้จะเผาตัวเองที่เคยฝังไว้ใจมาเป็นเวลานานและต่อถึงตอนนี้ให้ตัวมีการจิตใจของเราได้ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยจิตได้หลุดพ้นจากที่ประเทศต่างๆที่ขาดบ้านลงไปแล้วเป็นระดับว่าฟ้าหนึ่งพันอยู่ภายในตัวนี่ท่านที่รักษาเห็นธรรมรู้ธรรมปฏิเวทธรรมน่าจะแสดงขึ้นแล้วจากผลแห่งธรรมซึ่งถึงเมื่อมาจากผลแห่งก็จับกับหัวใจของผู้เห็นได้เลยโดยไม่ต้องไปขาดธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศธรรมของโลกได้อย่างเพียงใดซึ่งทางอาหารทางไทยสามโลกธาตุพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เท่านั้นด้วยพระองค์ไม่ต้องประกาศอัตถิปัญญามาจากทางไหนว่าเป็นความจริงความตรองนั้นเท่าไหร่อาเป็นธรรมกระจัดซึ่งเป็นคนศาสนาประกาศธรรมของโลกให้แก่ที่ฐานเราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเมื่อบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าสันติโกรู้เองเห็นเองในธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับใจนั้นเริ่มหลับจนกระทั่งสันติโกรันตุก็ได้จากความรู้ความถึงทางจิตใจว่าจิตได้ขาดสะบั้นลงไปจากแต่แล้วเป็นความรู้ที่พุทโธพ้นจากภาวะแห่งสมมุติอันหนึ่งของสุขทั้งหลายโดยจริงและนั่นท่านเรียกว่าตรัสรู้ธรรมพระอรหันต์องค์ใดก็ตามเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมได้รู้ธรรมโดยอันที่โกรธก็ประกาศกันบางภายในจิตใจแล้วที่ไม่ต้องไปถูกถามพระพุทธเจ้าและไม่ได้ถามท่านที่ไหนเพราะเป็นความสมบูรณ์เต็มที่แล้วในใจดวงนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามสาระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศกันบางมาแล้ว2500ต่อปีมรรคผลที่ผ่านอยู่กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าความสดๆก็น้อยไม่มีคำว่าห่างไกลกันว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านแล้วเท่านั้นคือคำที่เท่านี้เท่านั้นที่ผ่านจะสิ้นจะสุดนั้นเป็นเรื่องของสื่อหลอกลวงทางโลกให้ร่มโจมใจตามอุบายที่คือการต่างๆของอันตรายหลักธรรมอยู่แล้วเมื่อเทียบก็เหมือนกับเบื้องใหญ่ของเราที่ที่เต็มไปด้วยน้ำน้ำไหลหลากที่ภายในมือนั้นเต็มไปด้วยน้ำด้วยแต่ถูกที่เด็ดควบคุมแต่ถูกกรองแหน่ควบคุมเอาไว้น้ำแหน่จะมีมากเต็มสักก็ตามย่อมไม่กล้าถูกกรองแหน่ควบคุมไปหมดจนกว่าว่าจะถอดถอนกรองแหน่ออกเป็นลำดับลำดับน้ำก็จะปรากฏตัวขึ้นมาจากน้ำเงินกันมาจนกระทั่งขนดอกขนแหน่ออกหมดจากสระน้ำโดยสมบูรณ์แล้วน้ำก็ปรากฏเต็มที่โดยสมบูรณ์ในตรงนั้นน้ำอยู่ในสระก็มีอย่างสดๆร้อนๆที่เรียกว่าปานตัวจะ ไอ้จองเนี้ยติดตามน้ำก็ติดตามระดับก็เสื่อมแล้วคือไม่สามารถที่จะมองถึงหน้าตาแต่น้ำนั้นไม่มีการสถานที่หรือว่าเวลาคงมีอยู่ในสัตว์ในตัวนั้นแต่ดูดำเลยเอ็นแต่เรื่องจองเนี้ยก็คือไม่ทำน้ำที่ไม่ตาเลยอันนี้อันใดก็เหมือนกันเบื้องใจได้เจ้าหัวใจของสัตว์โลกได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศทำนามเอาไว้ว่าธรรมนี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานที่เชื่อมันเหมือนกับน้ำอันใหญ่หลวงที่น้ำที่ใสสะอาดตาสะอาดหนึ่งเอ็นจะยังสูดต่อแต่ดูเด็กคนนั้นก็คุณพุ่งต่อน้ำเลยครับคือแม่กลางเชื่อตอนนี้ไม่เพียงแต่จะติดบังมรรคผลนิพพานตาผู้ผู้โทษนรกสวรรค์ได้ในสัตว์ทั้งหลายได้ถึงใจนั้นมันจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีว่าไม่มีมูลไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่อะไรไม่มีทั้งนั้นที่กรองแหนที่ติดบังผู้หมอกับไปทีนี้มันก็ทิ้งให้การสถานที่หรือล่ำเวลาไปเสียเช่นเวลาที่ศาสนาของพระเจ้าช่วงไปแล้วของกรรมทารกมีมากผลิพานไม่มีนี่คือกิเลสที่เป็นต่อเป็นแหน่ขอบคุณสร้างอันใหญ่หลวงสร้างแต่มากผลิพานภายในใจของแต่โลกร้ายไม่มองเห็นโลกทั้งหลายก็ยอมดำเนินการทำเชื่อมันว่าทำบุญให้บุญทำบาปให้บาปนรกสวรรค์ไม่มีก็สร้างให้จะบาปแต่การที่จะเกิดทางนั้นเป็นไรแล้วให้ไหลลงสู่แต่ทางต่างเขาคนพวกเขาถึงวันตายตายแล้วทางการลงนรกไม่มีที่สุดที่สุดคือแต่โลกที่เพื่อการสุดไหลลงไปนรกนั่นแหละนี่ได้พูดท่านน้องท่านท่านถึงเครื่องหักของนิพพานนิพพานในตัวใจเราที่ย้อนเข้ามาเพื่อคือให้ผมให้เหมาะสมกับหลวงตาเป็นพระของพี่น้องชาวประทุมาของเราได้มาอาศัยพึ่งพาพี่น้องทั้งหลายเพื่อมีจิตใจสถานที่มาเวลาแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าไม่ถามจะถามไม่กินข้าวแล้วถ้าจะไม่มีวันหยุดแต่นี่เพราะอะไรก็เพราะพี่น้องทั้งหลายที่เยี่ยมอยู่ในหมู่สถานที่ใดบ้างใดก็ตามบิณฑบาตที่ไหนเป็นบาตรนาเป็นบาตรนาเราแต่เนื้อทำการและก็ของคุณนี่ก็คุณของพี่น้องทั้งหลายได้ปรากฏเป็นร่างของหลวงตาบัวหลวงปู่ข้ามานี่ก็คือของพี่น้องชาวตะวันออกที่เยี่ยมอยู่ตลอดมาและการเราเห็นสถานที่ต่างๆก็ได้ลองเห็นตลอดนี่ก็เข้าถึงอยู่ที่ลองเห็นอย่างเป็นเล็กเป็นหน่วยอยู่ที่เขตจังหวัดพระพุทธนครนี่แหละโดยอาศัยหลวงปู่มั่นเป็นรากฐานอันใหญ่ที่สุดมาไว้ที่จุดจังหวัดพระพุทธนครของเราเราก็เชื่อต่อเสียงหาธรรมช่วยความห้ามความเพียรเต็มเน็ตเต็มหน่วยเข้าเต็มเอากายเข้ากายผลนั้นจะเริ่มสมาธิขึ้นมาก็ปรากฏในหัวใจเดือนจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่องตั้งแต่ปัญญาลบทุกขานถึงปัญญาขั้นสุดมาเทียบกับภาวนามาภาวนาได้กระจายเข้าถึงมหาสุขมหาปัญญาภาคปัญญาแบบที่ขาดสะบั้นลงไปในหัวใจของเราเป็นพระหนึ่งภาคดินทะลุภายในหัวใจเหลือโลกกับข้าตัดโยงกันนี่ละเรื่องอำนาจของเด็กที่มันโกรธขี่มันขับสมใจให้จีบให้จีบมาละเมื่อมันหลุดลอยออกจากหัวใจแล้วใจจีบจีบจีบจีบจีบจีบแต่ที่มุดหลุดพ้นไปขนาดนั้นโดยที่เกิดสถานที่ที่เด็กเติมทางลงจากหัวใจหลวงตาหลวงนายคือวันที่15สิงหาคมก็วันที่15พฤษภาคม2493บนวัดดอยธรรมเจดีย์แล้วก็จังหวัดนครพนมของเราเพราะฉะนั้นคุณ ขอมีน้องชาวตนนครทั้งหลายที่มีต่อการวันนี้เป็นเรื่องซึ่งกระผมหน้าให้มีความยืนเลยแต่ตั้งแต่อาศัยจิตภาพต่อขับน้องข่าวสถานที่อยู่สถานที่มองได้รับความสะดวกตลอดมาจนได้ปรากฏเป็นความเป็นจริงขึ้นภายในจิตใจของคือการที่ที่ถึงห้าพฤษภาคมเวลา5 ทุ่มพอดีนี่ได้ประกาศผลที่จะมาขึ้นทีที่มาทั้งหลายต้องเป็นจริงไม่หลงให้แก่ตัวเองได้ถึงที่จุดหมายปลายทางขั้นที่ว่าเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วสร้างแต่ขณะที่เจริญอยู่เพื่อเห็นพบได้จากวิชาทำทลายลงจากเนื้อตันคุณธรรมของจิตนะวันนั้นเลยมาตัดสินกับพบกับท่าที่เคยเกิดแต่สุดท้ายมาจริงกับจิตนั้นทับตายทับเขาเราตายทับเขาเขาตายทับเราทับตรงกันมาตลอดจิตนั้นจิตนั้นพระธาตุของเราได้ที่สุดลงไปแล้วในสิ่งนั้นยังเหลือแต่ร่างที่ถึงมีนานที่เท่านั้นพอถึงการพอขาดร่างมาแล้วมีเรื่องติดต่อที่จะเป็นของคนธาตุต่อไปเราจึงได้นำธรรมของนั้นมาสอนเพื่อถึงประชาชนญาติโยมอย่างเงียบๆแม้จะประกาศพระโสดาบันที่ไหนการแนะนำสอนโลกนั้นสอนทั่วประเทศชาติเรื่องราวท่านจะต้องอยู่เพื่อเข้าไปเกี่ยวข้องการทำประโยชน์เราก็ทำตั้งแต่เริ่มสร้างรักษาบ้านเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเรื่องท้องเข้าของกระตุ้นกระจายเชื้อทางต่างๆที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคเราก็เป็นทางเพื่อประชาชนคนทุกคนทุกผู้ที่มีแรงตลอดมาการสร้างที่นั่นที่นี่เราก็ทำตั้งแต่การสงเคราะห์โดยหาคนทุกคนคนสร้างโรงน้ำโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆจนท่านก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ได้ร้อยต่อโรงพยาบาลเลยรับสิ้นเงินไปสักกี่พันที่น้องทั้งหลายก็ได้เพราะเงินรับความมีมากขึ้นทุกวันทุกวันมีมามากเท่าไหร่ก็ไหลที่บอกมากเท่านั้นเพราะเราไม่มีคำว่าเก็บภายในบ้านเขาหมดมีแต่การเสียสละด้วยความเมตตาโลกเท่านั้นพอมาถึงความรักสุดท้ายเช่นอย่างนี้ก็บ้านเมืองของเราก็เสื่อมทั่วดินแดนไทยแต่ทำและสำนักสายขาดสมดุลใจแต่เพื่อประโยชน์ทั่วประเทศไทยทราบทุกคนต้นแท้ถึงขนาดที่ว่าบ้านเมืองจะล่มจมก็ได้เมื่อเราก็เคยทำประโยชน์เพื่อโลกมาแล้วอย่างเต็มใจเต็มใจตามประเดิมไหลของเรามีความเมตตาเป็นพื้นฐานเนื้อฐานแห่งการทำประโยชน์เพื่อโลกอยู่แล้วผมก็หมายถึงถ้าใครของเราเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้จึงต้องต่อเติมหาผู้นำหาผู้นำก็เราหาโดยทำยึดพิจารณาโดยทางจิตใจโดยละเอียดต่อว่าจุดไหนมุมใดที่จะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเราให้หยุดพ้นจากความร่มจมเวลานี้ได้ที่ไหนหาที่ไหนนั่นก็ไม่เจอหาที่ไหนก็ไม่เจอจึงร้อนเข้ามาถึงหลวงตาหัวเสด็จที่แม่ใจซึ่งเป็นที่แม่ใจเสด็จแล้วว่าเราไปจุดพุทธโธเป็นเดียวแล้วตาแม่ตาจงมาใจทั้งหลายเรื่องท่านพุทธเจ้าจิตธรรมทั้งหลายนั้นเราเป็นใครไม่ได้นอกจากเราเป็นจิตที่ถูกทำอันเป็นพระโลภิสาริธรรมเมื่อเราเชื่อเราเป็นว่าแต่แล้วเราจึงได้นำตัวของเราออกประกาศเป็นผู้นำของที่น้องทั้งหลายไม่ได้มาเป็นผู้นำแต่เมื่อถึงข่าวเป็นผู้นำด้วยการที่นี่พิจารณาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเป็นผู้นำเพื่อการบำเพ็ญมาของคนให้เรียนถูกต้องมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงหน้าถึงธรรมเราก็พอแล้วในหัวใจของเราธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วจะเรียกว่าเราไม่แสวงหาธรรมอีกเพราะได้เป็นบาปไม่สมใจเพราะธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วหาธรรมที่ไหนอีก นอกจากเราจะพบเราเองผู้ให้ดีใจกับความเป็นเดียวกันแล้วหายเป็นเรามีช่วยโลกด้วยความสีความรู้จักช่วยโลกด้วยความเมตตาเมตตาย่างประกาศคนออกมาเป็นผู้นำสมบัติของเรามีมากน้อยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวไม่ว่าทองคำไม่ว่าโลหะไม่ว่าเงินสดแต่ก่อนหลวงตาไม่เคยเกี่ยวข้องกับการมีคำสอนได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามทีละให้เป็นจากที่นั่นที่นี่โดยไม่ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเงินเดชแต่มาแบบนี้หลวงตาเป็นผู้คุมอำนาจแห่งเงินของท่านที่แต่ผู้เดียวพอทำมันมีธรรมะก็มีเงินเศรษฐีหลวงตาเป็นผู้ที่บางทีแต่ผู้ที่เดินในการเสียการจ่ายผู้ป่าผู้ประกาศให้เลยเข้ามาถึงเพื่อการทำด้วยใจแต่ทีจะมีแต่ท่าของเราเราจึงเอาตัวของเราเข้าประกันในโลกแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความจริงจริงที่น้องนักหลานได้นำมาบริจาคเพื่อความไว้วางใจต่อเราเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพลังการสมาธิวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมที่น้องชาวนาตะบนนครซึ่งมีกรณีคุณต่อเรามามากมายอย่างต่างเรื่องทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็อาศัยชีวิตจิตใจที่กลับที่น้องทั้งหลายทั้งหน้าจิตใจตั้งแต่เริ่มมาเป็นภาวนาพระธรรมที่ปัจจุบันมาเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงมุ่งสู่พร้อมท่าโลกเจ็ดดวงตาถ้าเป็นครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์ไม่เราจะเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์ไม่ตลอดหรอกว่านั่นเป็นชื่อเป็นนามถ้าความจริงเราพอให้เป็นประเด็นเลยไอ้ที่เรียกว่าเป็นอะไรก็ตามไม่สนใจแต่ในครั้งพุทธกาลท่านแสดงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วท่านที่จะทำเนี่ยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเราไม่พูดตามหลักความจริงนะแต่ถ้าพระอรหันต์ขึ้นมาทำนั้นเราไม่พูดใครจะพูดอะไรก็ตามถ้าหันหันของเราเราก็จะหันไปบ้านหันไปผู้อื่นหันมาหันจะหันที่ตลาดแล้วหันประเทศที่นั่นที่นี่วันนี้ก็หันมาเทศให้เป็นลาภน้องทั้งหลายกันเพื่อการช่วยชาติของเราเท่านั้นเรียกว่าหันเขาหันเขาทำเลยต่อไปหันของเราเป็นประเทศนะขอให้ถือว่าทั้งหลายชาติของเราทำมาเราหันแยกไปอย่างไรก็ได้นี่เป็นผลที่เราได้รับความภาคภูมิใจจากธรรมาที่น้องชาวสกลนครเราเราจึงลืมไม่ได้เลยวันนี้ก็เป็นวันของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่สร้างขึ้นมาวางหน้าฐานนักธรรมและแจกน้องชาวสกลนครเราด้วยนะครูบาอาจารย์มาจากที่ไกลแต่ไกลก็มารวมอยู่ที่จะมาตักสิทธิภาพมาตักสิทธิภาพเป็นศูนย์กลางแห่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกรรมการทั้งหลายท่านมาพักที่นี่ที่นี่เราเองก็มาทราบประมาณพักที่นี่ที่ครั้งที่หนึ่งตรงถามใจว่าวัดป่าสิทธิภาพนี้เป็นวัดของใครเพราะเราถือราคาทั้งการนับเราดีมาอาศัยน้องชายสมุทรสาครตั้งแต่ลำเริ่มออกมาจนกระทั่งทั้งชีวิตจิตใจทั้งอาภัพธรรมก็ได้จากน้องชายสมุทรสาครทั้งหมดดังนั้นการเข้าการออกการอยู่ในรัฐบาลที่ชาวบ้านจริงจริงเป็นเหมือนชาวบ้านเราเลยเราทำงานเราอยู่ทำงานเราเลยอยู่รัฐบาลได้ตลอดมาเป็นอย่างของใจด้วยนะแล้วตอนนี้ก็เลยมาเที่ยงที่น้องทั้งหลายมาประกาศคุณของที่น้องทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยทุกทางว่าหลวงตาในวันนี้เป็นพระหลวงตาของที่น้องชาวประเทศมาก่อนที่ได้เยี่ยมดูมาตั้งแต่วันเข้าข้ามก้าวออกมาจากประเทศมาก่อนที่น้องทั้งหลายเยี่ยมมาทางที่จิตใจเป็นลาแต่ที่หลวงตาอยู่ในป่าถ้าไม่ได้อาหารการกินจากที่น้องทั้งหลายนั้นคนตายประมาณแปดปีนั่นแหละกระดูกก็ไม่มีเหลือนะแต่ที่หลวงตาแทนเมตตากับเพื่อนให้ที่น้องทั้งหลายอยู่นี่ก็เพราะที่น้องทั้งหลายยุคขี่เอาไว้นั่นแหละนี่แหละคุณค่าที่สำคัญคุณค่าที่สองคือการเอาเป็นธรรมอยู่วัดเราวัดเราทำดีก็เป็นเหตุผลจะหลอกคนก่อนในเหตุบ้านเหตุเรื่องของเงินเงินของมันทั้งโดยทำทั้งด้วยจิตใจแล้วได้จากสมองของคนนอกก่อนโดยได้ประกาศให้น้องทั้งหลายทราบเพื่อความเห็นดูเห็นคุยกับน้องทั้งหลาย แล้ววันนี้เราก็ได้มาแสดงถึงเรื่องการช่วยชาติเขาต่างชาติเป็นของสำคัญมากเราอยู่ได้ด้วยชาติถ้าทุกความโกรธเมื่อมีชาติเป็นที่มีบ้านมีเรือนอยู่แล้วเราก็ขออยู่ขอกินขอเป็นขอไปบ้านเรือนไม่มีที่อยู่ไม่มีเป็นขอให้คนทั่วประเทศเกิดแต่หาหลักหาคืนนั่นแหละนั่นเป็นความทุกข์มากที่มีบ้านของเราเมืองของเราคือชาติไทยของเราเวลานี้กำลังเจริญมากคือเรียกร้องความสนใจจากพี่น้องชาวไทยของเราทุกท่านให้ฟังคนต่างดูเนื้อทุกตัวปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองเข้าถึงระดับแห่งความสมบูรณ์ถึงเป็นขั้นตอนต่อไปโดยความเสียสละความรักชาติเป็นหัวใจของคนทุกชาติที่เขามีชาติเป็นประวัติของเขานี่ชาติไทยของเราเป็นประวัติของคนไทยทุกคนซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นต้องเหลือหน้ากำหนดเมื่อเป็นเรียนตรงไหนต้องตรงไหนเราซึ่งเป็นคนไทยต้องย่อมเป็นยอมรับการช่วยเหลืออันเป็นไม่ถึงนะการที่น้องทั้งหลายได้นำเครื่องบริจาคมาลงมือมีเงินทองคำมีเงินสดดอลลาร์ประเภทต่างๆรวมแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกจากน้ำใจของความรักชาติของน้องทั้งหลายได้มาช่วยเหลือกันล่าสุดพนักงานอยู่ที่พระราชาที่อยู่ในบริเวณนี้เต็มไปหมดนี่คือน้ำใจของพี่น้องชาวสุนทรโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไอ้ต้องโผล่ใส่ของพี่น้องทั้งหลายเพราะผู้ใหญ่ต้องหนักมากที่สุดในครอบครัวเรื่องเดียวต้องมีพ่อบ้านแม่เรือให้ที่ดีของเด็กลูกหลานหลานในสกุลนั้นถ้าผู้ใหญ่ไม่มีผู้ปกครองไม่มีหาหลักหาเหตุไม่ได้ที่บ้านเมืองของเราก็ต้องมีผู้ใหญ่เช่นจังหวัดสกลนครต้องมีการเลือกราชการนะครับมาเป็นผู้นำมาเป็นร่มโพร่มใสเป็นหลักแผ่นโพเป็นความสุขความน้อมทั้งหลายวันนี้จึงมีความสง่าราศีมากในงานของเราเพราะมีท่านผู้ใหญ่มาประดับเกียรติแห่งชาวสกลนครและท่าโพร่มใสให้สง่างามถ้ามีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยตาสีตาขาวผมหมายทำงานโดยผู้ใหญ่ท่านเกิดความผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ถึงเกี่ยวกับเสียความงามเสียความขนาดใหญ่ไม่มีคุณค่าใดจริงไม่มีเพราะมันเราเห็นผู้ใหญ่ด้วยว่าแต่ผู้ใหญ่ขยันกันไปหาความต้องยืนให้กันได้คนเดียวไม่ได้อย่างนี้เขากล่าวโยโย่ได้ก็เมื่อมีผู้ใหญ่มาเป็นผู้นำแล้วทำไมใครจะไม่โอบอุ่นก็มีความสุขทั่วหน้าตั้งแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดและรองลงมาการจังหวัดมาข้าราชการทุกหน่วยตำรวจไปฆ่าคนข้าราชการทุกหน่วยเพราะเกี่ยวกับงานข้าราชการทุกหน่วยและความร่วมมือจากนอกชาติของชาติของเราก็เป็นงานที่มีท่านหามาสีมากงานที่นอกชาติเลิกพร้อมเดินกันมาจากภาษาเรียนครับตั้งแต่กรุงเทพมาก็คือเมืองไทยของเรามาดูกำลังของเราเพื่อเป็นความแข็งแกร่งหนุนหน้าของเราที่กำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้ให้มีความแน่นหนาแน่นคงที่เดิมนั่นก็เป็นมหาบุญจากน้องทั้งหลายในเรื่องโลกาแล้วก็สมบัติเงินทองเขาขอที่น้องทั้งหลายทำบริจาคนี้เป็นการบริจาคที่ปกติดีมากเพราะมีการบริจาคทั้งหลายที่เราได้ทำเป็นมานานยิ่งเป็นการบริจาคเพื่อชาติของเราการเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากที่เรียกเป็นการบริจาคเรียกว่ามหาทานเป็นทานใหญ่หลวงแก่ชาติของเราจึงมีอานิสงส์ข้ามใหญ่สูงมากต่อไปมาที่น้องกับท่านของเราขอการท่านการเมตตาคืนไปในความรักชาติในความสามัคคีในความเสียสละเมื่อการจงตัดหรือจะตัดเส้นไปไม่มีเป็นทางเดินทางเหมือนกับเรารับทานเรารับทานหรือความอิ่มเป็นประมาณถ้าเราไม่อิ่มก็ต้องรับทานไปเรื่อยๆตัวนั่นคือความอิ่มพอแล้วก็ค ก็รู้นั่นเองด้วยกันมีเวลานี้ข้าเอาเราประมาณยี่สิบเดือนทำก็หักเงินออกปัจจัยเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเหมือนข้าขาดแต่น้ำก็เอาการเงินไปจากการดูจากไปน้องน้องเดินช่วยกันดูจากเดินหน้าของเราด้วยไปคราวนี้เป็นการถึงข้าอาหารก็เรียกว่าเป็นคำหนึ่งเป็นวัดคราวที่สองเป็นผมวัดก็เป็นคำที่น้องผมบอกและจะเป็นที่แม่ใจแต่ข้าของเราได้ยินของเราเองว่าข้าเป็นของนักธรรมะเขาเป็นนักธรรมข้าพักข้ายิ่งมาเกิดดูของการต้องดูนักธรรมข้าด้วยข้าต้องดูนักธรรมข้าและข้าข้าจะเกิดอะไรขอให้ทุกท่านได้มีความหักแน่นในการประหยัดมากขยันการอยู่ก็อย่างยังอยู่อย่างเหลือเกินทุกเย็นคืออย่างทุกเมื่อถึงอยู่อย่างแบบมีหน้ามีตาแบบมีเมื่อถึงเกิดได้ตลอดนี้ขอให้อาหามาโดยกระทั่งเป็นคืนความเขาไม่เป็นความผู้เป็นไม่เป็นความเป็นใครก็เป็นไม่มีหน้าให้มีความขยันมีข้อหนึ่งการอยู่ให้ขยันการยืนวันจินตนาที่เรามาเป็นภาพของเราไม่รบกวนภาพของเราให้เราเหลือเพื่อให้เราต้องกินให้พอเหมาะพอดีเรียกว่ากินอย่างขยันให้ขอจะให้ขออย่างขยันจะพูดคุยมีอะไรให้ขอทำที่อยู่ที่คือเรื่องท่านั้นของนี้เป็นเรื่องของพ่อข้าของเราที่เกิดขึ้นจากการขยันของข้าของเรานะเราจะไปพูดเพ้อหรือประกอบเรื่องรอบเรื่องงานนะเมื่อไม่มีความเป็นไปแต่เป็นไปตามที่ถ่ายในความเพ้อหรือเป็นที่เป็นความเชื่อของข้าขายในโลกโลกแห่งการพัฒนาขันธ์มีอะไรของไทยของสวยก็อยู่ก็คือภายในประเทศไทยของเราใครสร้างขึ้นมาถึงขึ้นมาให้ในการถือกันซื้อของกันและกันมาอยู่มาถึงมาท้ายมาถอยนี่เป็นเรื่องของพระธาตุของเราเรื่องหน้าของเราจะเป็นความแข็งแกร่งขึ้นมาในธาตุของเราเราต้องรับไปด้วยยิ่งใหญ่ยิ่งมากเพราะที่เราจะเป็นเราจะรู้กันสร้างกันมาโลกอยู่ร่วมกันเราต้องมีการทำเปลี่ยนมีการแยกเปลี่ยนเป็นธรรมดาของเขามีของเราไม่มีอะไรเป็นความรู้ภาษาจากเขาเขาก็มาจากไหนนี่เป็นความอย่างหนึ่งใช้ภาษาเป็นอย่างนี้เมื่อทำเป็นอย่างนี้เขาก็รอข้อปฏิบัติแยกเปลี่ยนแต่ต้องไม่จำเป็นเกิดขึ้นจากความรู้เพิ่มอะไรก็มีก็จะข้อของเราหาคุณค่าที่ของราคาไม่ได้คุณค่าราคาเป็นอยู่ตรงนอกงานนี้แยกแต่เราไม่มีอย่างเดียวไม่มีเรื่องอย่างไม่มีหน้าตาราศีอะไรเกี่ยวอะไรประเทศไทยค่าก็ไม่มีคุณค่าเพราะคุณค่าที่อยู่ตรงนอกเยอะมากอะไรอะไรก็ของนอกของนอกแน่ที่ผลไม้ที่ได้มาจากตรงนอกก็เป็นบ้าทำไมก็เป็นบ้านี่ของมาจากตรงนอกมันมาจากตรงนั้นตรงนี้ทุเรียนมังคุดเราเป็นในประเทศไทยมะม่วงสับปะรดสับหน้ามีเป็นบ้านเมืองทำไมไม่กินกันพ่อแม่เราเลี้ยงมาเป็นอย่างนี้มันเป็นบ้าอะไรของใครพ่อนั้นมาจากเมืองนั้นเมืองนี้ดีที่เขาไม่ตีกาบ้างเราเป็นของเมืองนั้นเมืองนี้เมืองที่แง่ทิ้งเลยเป็นตีกาพวกบ้าเหลือมากันเราเป็นบ้านที่เราทำชาติบ้านเมืองเราเนี่ยต้องเอาเลยดีๆเลยของผู้ที่ไม่ได้เป็นของมีของเองแค่ความยากง่ายให้ต่างคนต่างพยายามยากในสิ่งนี้เป็นการสร้างเรื่องของเองขึ้นภายในชาติของเราและต่อไปชาติไทยของเราจะเป็นชาติที่มีอย่างเดียวที่ของมีเกิดที่มีที่สุดลูกเจ้าเรียนเกิดมาจากพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่เป็นแบบที่เป็นแบบแล้วก็มีต่างคนต่างมีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยเรียกว่าการบุญถ้าการสร้างธาตุของเราการเรารู้รักษาธาตุของเราช่วยแต่ทำถามดีประการทำถามดีประการที่ทำถ้าแสดงได้ว่าความขยันมัธยัสถ์ในการดูการติดงานใช้กับการโทรทัศน์ของคนต่อไปก็ตาม เราฟังเราเช่นเราถ้าหน้าเราตรงหน้าจะต่างตรงข้ามกันถูกต้องถูกแต่ตรงข้ามตอนตอนนั้นมีความที่เขาต้องแข่งขันกันมีความที่แม้เป็นผู้ที่รักษาท่าทางหรือท่าทางก็ลองท่านมีความเป็นแม่หนังยืดเมื่อตอนท่านทำคนเรากลับตัวเองเท่าไหร่รู้เมื่อรู้ตัวขนาดนี้ตั้งเมื่อตั้งเดียวก็หมายถ้าเป็นที่ใช้ที่ดูง่ายไม่ไม่อยากทำเวลาแล้วจินตนาการก็จะเป็นสมบัติของใครเราใช้แค่มีความแน่นหนาตรงนี้ตรงนั้นมีวันนี้เราพูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้ความต้องการหลวงตาที่ไม่อยู่ได้อยู่เป็นผู้กำกับเงินหลวงตาเมื่อช่วงพระอันปกป้องขาดเหลือโดยเองแต่หลวงตาท่านเป็นความปกป้องขาดเหลือมากเราดูเราขาดเหลือยาวมาดูมาบอกขอร้องจากธรรมะน้อมธรรมะเพื่อช่วยชาติของเราเราไม่ได้ขอมาเพื่อความสุขของธรรมะหรือว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยขอคุณร้องตามข้อมูลทุกอย่างเนี่ยทำในใจก็มันก็มีบทของแย่เยาว์ถึงแย่ที่มันหมดเป็นเวลาถึงเท่าถึงเท่าที่มันพอเป็นหมดไม่ถามไม่ถามคนถามพระพุทธเจ้าไม่ถึงถ้าทำได้ผมไม่ถึงถามท่านก็เป็นธรรมชาติอันเดียวเหมือนน้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวน้ำเดินก็เป็นน้ำมหาสมุทรน้ำสายต่างๆอีกตัวเป็นน้ำหลายเยอะเลยในน้ำสายต่างๆน้ำเป็นลมไหลเรื่อยๆโดยการให้ทางรักษาถือเป็นเมตตาธรรมที่เรียกว่าในน้ำที่จะพาเราหยุดพ้นให้โยนตัวเข้าไปโยนตัวเข้าไปไหลเข้าไปใต้เข้าไปจนกระทั่งถึงมหามุขมหานิพพานหรือถึงธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเป็นอันเดียวกันเลยไม่จะต้องถามหาว่ามหาคือมุขมหานิพพานที่มาจากไหนเป็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นที่ใจโยนแห่งธรรมชาติโยนตัวเป็นอันเดียวกันเลยเช่นโยนปัจจนาปัจจัยไหลรวมตัวกันลงไปถึงน้ำแต่ถึงแม่น้ำมหาสมุทรที่เราเคยเห็นแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรชั้นเดียวกันนี่ก็มองกันทำที่เราลองเห็นทุกแห่งทุกคนไม่ว่าการจะอยู่สถานที่ใดเชื่อที่มันก็ไม่รับสายต่างหากเมื่อความเป็นมาลองมีเสียใจสามารถจะไหลใต้จะไปใต้จะไปก็ถึงมุ่งถึงพ้นถึงไม่ตามเช่นเดียวกันตอนนี้เราพูดถึงถึงการช่วยชาติแล้วการมองเห็นถึงทางเข้าถึงใจขอให้สนใจแล้วมาทำในวันที่ชาวพุทธของเรารู้สึกว่าทางเหนือต่อทางเป็นอย่างมากเลยหนึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆและพระกาตุใจใจมีแต่เนื้อไปด้วยไปด้วยความโลภความโกรธความอาฆาตหาไม่มากเลยนะการที่จะมาเลี้ยงถึงพุทโธธรรมโมสังโฆไปเป็นสาระสำคัญของใจตอนนี้ทางเราพุทโธธรรมโมสังโฆให้มีความเกิดเข้าสู่ความเกิดอย่างโกรธโกรธเลยเราอาลัยที่ไหนมาในใจเราก็เป็นผู้มีหลักยึดหลักยึดหลักธรรมเป็นสำคัญเมื่อเชื่อเห็นเชื่อทำแล้วเชื่อบอกเชื่อดูแล้วไม่ทำผิดโดยการทำแต่ผิดที่ดีก็จะเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเองที่จิตมันเป็นแก่ตัวของเราเองใจของเราเมื่อมีทานมีศีลมีภาวนาประจำแต่แล้วเรียกว่าใจมีสาระใจมีที่พึ่งใจมีที่พึ่งที่ต่อตัวข้างนอกนะอาศัยมันเพียงเพื่อชีวิตเราให้ใจดีเท่านั้นเช่นข้าวเมื่อเกิดการบ้านก็หาการติดตั้งฐานไม่ถอยก็แต่เราพวกการเวลาที่มีชีวิตนะจะเป็นภาระอะไรออกไม่ได้ถึงวันนี้พอรักษาตัวเราลมหายใจของเราทำร่างกายทั้งทางออกไม่มีอะไรเป็นภาระแต่ถ้าเราบูชาผ่านที่เกิดแค่ตรงนี้ไปตรงนั้นเราต้องให้สร้างมือให้มากสร้างสาระทำอะไรนี่เราจะเป็นขึ้นเป็นขึ้นไปแน่กับธรรมคือพุทโธธรรมสังโฆคือมุ่งคือกุศลนี่เป็นสาระสำคัญที่จะติดใจของเราในภพหน้าต่างหากไม่มีจิตใจติดตัวของในโลกธาตุไม่มีอะไรเตือนใจของธาตุก็จะดูสบายนะคือหน้าตาอย่างพยายามละบาปตั้งเพียรปุ่มแล้วจะเป็นปุ่มอันน่าจะดันถึงจิตใจของธาตุ ตามที่กล่าวมาหลายชาติที่เราได้ลองเป็นเจ้าของสามารถมาทำงานลองเป็นออกมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาจนนั่งอยู่ความอิ่มพอถึงนั่งอิ่มพอแล้วเราพอได้เลยที่เรียกว่าใจของความเป็นเจ้าของแล้วถึงนั่งพอแล้วไม่ต้องหาที่อื่นที่ไหนตายแล้วมันต้องมีโอกาสมาชุดละทำมาพุทธละทำงานเรื่องการตัวตายแล้วไปไหนมาไม่ต้องมีโอกาสมาชุดละเราเวลาของเราเพื่อความเป็นเจ้าของข้าที่เด็ดขาดของข้าจะจับจิตใจของเรามาแล้วตัวฉันอยู่ข้างบนแต่เราเพื่อหาพุทธละทำมาอาตอนไหนเห็นทางไม่เห็นทางพุทธละจะดวงงานไม่ต้องเราพอผู้ใหญ่แล้วผู้ได้รับอาหารที่มีหลักธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ของแท้ของถือใครรู้มาแล้วมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยกว่าหนึ่งล้านกว่าหนึ่งไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องหาใครมาเป็นตัวถือไม่นี่คือธรรมของจริงเริ่มตั้งแต่สมาธิปัญญาที่จะเริ่มเป็นของจริงตั้งแต่ใครลองนั่งอยู่ที่มุ่งอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องถามใครพอแล้วนี่คือธรรมของจริงหนึ่งของพอตลอดทั้งหมดว่าจริงแล้วไม่จริงมันต้องทำผลทำดีด้วยทำไม่ชอบจริงการพูดของจริงทำไมพูดไม่ได้ที่เรื่องต่อเส้นผ้าเดินหลักเลยทำไมไม่เห็นได้หลักเลยไม่เห็นต้องทำมากทำออกมาเพื่อทำละที่เหลือเพื่อชาติล้างที่เหลือที่เป็นของที่เราโผล่โผล่มากที่สุดทำไมจะออกมาไม่ได้เป็นของแสลงแทนใจเองแทนถ้าเป็นท่านแรกก็เป็นท่านกลางที่เป็นของแต่ไม่ยอมรับความจริงความจริงได้เลยถ้าท่านหาข้อที่ดีหมดแล้วถ้าว่าปริมาณไม่มีนี่ก็จะเกิดเกิดว่าใจตายแล้วก็มาลบกันตรงนี้มันทั้งอยู่ในโลกไม่มีไม่มีในโลกไม่ได้เรื่องอยู่กับความมีไม่มีมันขึ้นอยู่กับความจริงบาปุนในโลกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นมันขึ้นอยู่กับความจริงที่ทุกอย่างทำดีหรือทำบาปไม่ว่าที่แก่ดีนะทำบาปให้บาปทำดีก็ดีถ้าคนเราไม่มีที่แก่ดีนะเป็นบาปก็ไม่มีที่แก่ดีนะเพราะการกระทำทำได้ทุกอย่างให้เราได้ระวังคนอื่นก็ไม่เห็นเราไม่เห็นเลยเราทำบาปเราจะรู้เช่นเขาไปขโมยของเจ้าของสมบัติเจ้าของของเขาไม่รู้แต่ตัวเราเองรู้ตัวเราไปไหนรู้ตัวรู้ตัวอยู่ว่าเป็นยังไงเนี่ยรู้อยู่ตัวว่าทำอะไรนี่เราจะไม่มีที่แจ้งเราเพิ่มเพิ่มให้ได้ระวังระวังแล้วสร้างเมื่อสร้างดูเมื่อทำให้หลักทรัพย์ที่ได้มาที่ขาดด้วยเดียวเป็นการช่วยชาติช่วยครอบครัวแล้วเราต้องการให้มีความแน่นหนาท่านเกิดขึ้นด้วยแล้วสร้างอัตชาติทำครอบครัวใจของเราอย่าลืมนะทำเป็นของฐานะท่านมีอะไรก็เราเป็นที่ของฐานะสาวในโลกถ้าพระเจ้าข้าของท่านเลิกเราที่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นหรอกเราต้องมองถึงโลกของฐานพ่อพระไตรพระเจ้าจะช่วยเพื่อจะส่งมอบท่านเลยเดี๋ยวเราจะรู้ทางแนวทางที่จะรู้เป็นดูเป็นการมุ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะทำได้ข้อปัญหาข้อปัญหาเกิดขึ้นในโลกดูนักอะไรรับรับในความรู้ความสุขทางการทำเขาไม่เป็นเขาเป็นข้อเป็นคนข้อแบบจริงเราพยายามไปหลายต่อหน้าที่เดิมฉะนั้นจึงต้องแบบนี้บ้านเรือนร่วมตรงนี้จะต้องที่บ้านเรือนทางก่อนเป็นทุกข์เกิดเลยหากเราผิดพลาดกันเราถือเป็นการเป็นวันนี้เรามาเทศเพื่อความเป็นมนุษย์ถือน้องทำเราถือมองมองเพราะถือว่าเราเป็นพลาดเราถือมองถือได้มาทั้งมองมาทั้งทำและถือมองได้ถือน้องทำถือได้มาพูดถือถามใจอะไรไม่มีถือถือถือขากันถือตัวกันมาแท้ใจกันแต่พลาดแต่ว่าถือกันมาเจอกันเราไม่ต้องตีกันนะครับเราถือกันก็ถือถือถ้าเราพูดเป็นประเด็นก็ต้องไม่ทำอะไรต่างๆและตามการทำต่อถึงว่าเป็นตัวอย่างขอขอบคุณแม่ที่มีน้องทำงานที่น้องทำอะไรต่างๆที่มีแต่ความช่วยเหลือเราเป็นเจ้าภาพที่มีนักดูแลประกันตัวเป็นประธานในงานนี้ขอขอบคุณทำงานที่น้องทำในโดยทั่วถึงตามการทำต่อถึงว่าเป็นตัวเราทำได้ดีตัวนี้แต่ละทีก็ทำได้ก็
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาธรรมป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เนี่ย
2: โดยทีละมาคนคร
1: ับรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เนี่ยที่
2: มาในรถประมาณ60คนครับใช่ไหมครับประมาณ70ครับ
1: ประมาณ70เหรอ
2: คร
1: ับ นี่มันทางนายมาบวกด้วยหรือไงเนี่ยนี่พวกกองแอบเนี่ยคอยแอบด้วยนี่มีใครมาแต่แก่แล้วคอยแอบก่อนเรียกว่ากองแอบเนี่ยไฟฟ้ายังมีอยู่เหรอนู้นก็มีนะตรงนู้นนะนึกว่าทำไว้โก่ๆนั่นเราก็ไม่ได้สนใจกับมันเลยมีเรื่องจากเขาเอาไฟฟ้าอะไรเครื่องฮอนด้าฮอนเดอร์อะไรมาแล้วอันนั้นก็เสียไปแล้วเรื่องว่าไม่มีนี่มีมาจากไหนอีกนี่นั่นเสียงเครื่องคงใช่แล้วนะมีท่านปัญญาละทางติดที่ทำมาเนี่ยพวกไฟฟ้าอะไรนะมีท่านปัญญาแล้วนะมาอยู่นี่ได้เท่าไหร่28 29ปีแล้วมั้งมาตั้งแต่ต้นปี06ถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่6กุมภาพันธ์06วันที่6กุมภาพันธ์06ท่านปัญญาที่เป็นชาวอังกฤษมาท่านเป็นน้องจนป่านนี้แล้วก็ท่านละทำเรื่องไฟฟ้าเรื่องโยงไฟอะไรพวกเครื่องเทพเครื่องอะไรนาฬิกาเสียมีแต่ท่านแต่แก้ทั้งนั้นนะในที่สุดรถยนต์เข้ามานี่มาตายในวันนี้ก็ท่านแก้ให้รถมาวัดมาแล้วก็มาตายในวันนี้กลับไม่ได้แต่ท่านต้องแก้ให้ท่านทำงานหมดทุกอย่างปัญญานี้ถือว่าโอ้ความรู้กว้างขวางมากนะท่านปัญญาทำอะไรไม่มีอัดมีอั้นทำอะไรทำเป็นหมดรถยนต์รถไฟเครื่องยนต์กลไกเรือเหาะเรือบินทำเป็นหมดนี่เราก็เลยถามเขาไปอีกเป็นไงจรวดจะเทียมทำเป็นไหมบอกว่าทำเป็นโอ้ยดึงจริงนะแต่ทำสิ่งนี้มันทำคนเดียวมันต้องเหล็กนะว่าโรงงานทำอันนี้มันต้องเป็นหมื่นกว่าคนงานทำงานอะไรนี่เป็นหมื่นขึ้นไปวะทำคนเดียวไม่สำเร็จแต่วิธีทำรู้วะท่านปัญญาลืมถามไม่เห็นอ่านถึงอ่านเลยท่านทำงานมากทุกอย่างทำอะไรท่านทำงานนะละเอียดถูกขุมมากนะเพราะตอบแล้วไม่ตอบเลยเนี่ยก็จะกลับน้องนี้จะกลับบ้านยอมแล้วยังไงชื่องานหมดกันไหมเนี่ย6คือไม่ยากกับขยาไปบ้างหรือข้างในก็แง่หมดข้างในแง่หมดนั่งข้างในก็เห็นบ้างแต่ขยากันเพราะงั้นแง่หมดเป็นไงอ่ะชาวได้ดูแล้วเป็นไงคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคิดเห็นคุณของคุณพ่อคุณแม่บ้างไหม
2: เห็นครับ
1: เนาะเวลาเราเลี้ยงลูกเราเป็นไงก็นั่นแล้วพ่อแม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงอย่างนั้นแหละเหมือนเราเลี้ยงลูกเราก่อนเป็นเด็กมันทะเลสลายนั่นเนี่ยพ่อแม่จะอกจะแตกหลวงตาเลยช่วยมันถึงจะเป็นผู้เป็นคนมาเนี่ยพ่อแม่รักมากก็ต้องเข้มงวดกดขันนะธรรมดาแต่ลูกไม่คิดงั้นสิเพราะพ่อแม่รังเกียจถ้าดุด่าว่ากล่าวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าพ่อแม่รังเกียจมันคิดไปอย่างนั้นเด็กพ่อแม่รักเท่าไรก็ยิ่งเข้มงวดกดขันกลัวเสื่อมกลัวเสียกลัวจะไม่ทันหมู่ทันเพื่อนทันศึกษาเราเรียนว่าเที่ยวว่าเขียนไปเรื่องเด็กไปงั้นด้วยกันนะคือหมายถึงว่าทั่วไป เรื่องความรู้ความเห็นของเด็กเป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นของพ่อแม่เป็นอีกอย่างนี่มันก็ไม่เข้ากันเมื่อไม่เข้ากันแล้วมันก็เลยทะเลาะกันเรือเก่าไปกรุงเทพแต่ละครั้งไม่ได้เข้าไปเยี่ยมในบ้านเลยเพราะไม่มีเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งยุ่งตลอดตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับกรุงเทพแต่ละครั้งละครั้งเข้าไปเยี่ยมบ้านคือบ้านใหม่เนี่ยจตุรงค์ใกล้ๆกับจตุรงค์
2: คร
1: ับ นั่นแหละใกล้ๆไม่ได้ไปนะตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่นี้ไม่เคยจะเข้าบ้านนี้เลยเพราะไม่มีเวลาเวลามันยุ่งมากกว่ามากยุ่งตลอดเมื่อทั้งวันกลับไปทีไรเหมือนกันหมด
2: ได้ฟังเทศน์ท่านอาจารย์เจ้าเหมือนกับท่านอาจารย์มานั่งอยู่ใกล้ๆครับ
1: แล้วเปิดฟังลูกครับฟังเท้าคือ
2: เปิดฟังครับ
1: เทศน์สอนพระหรือสอน
2: ทั้งสองอย่างครับ
1: มีเทศน์สอนพระเทศน์สอนฆราวาสด้วยเทศสอนพระเข้มข้นมากเทศสอนฆราวาสไม่ค่อยเท่าไหร่เทศสอนพระมันก็เป็นไปตามเรื่องถ้าพอสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีแต่หน้าที่บำเพ็ญทำเข้าสู่ใจอย่างเดียวยังไงจะจับตัวได้มากน้อยเพียงไรมันก็ต้องพอเต็มกำลังความสามารถนะการเทศจะเป็นการส่งเสริมกำลังความสามารถให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้เข้มข้นเพียงแค่ว่าจะมีกี่บ้านการเงินหลายด้านหลายทางเขาแบ่งรับแบ่งครูในหน้าที่การงานทั้งหลายผู้เทศจะต้องเทศประจำแบบนั้นทางนี้เรื่องสบายต้องไปเที่ยงลงไปแล้วแขกนักขัดเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้ไปตลอดจนค่ำเรื่องพวกนี้ก็เป็นวันปรนนาประมาณตีห้าพระก็จะเริ่มประชุมกันเหมือนหนึ่งว่าไล่พวกญาติโยมให้ตื่นถึงระยะนั้นแล้วต้องตื่นกันปุบปับปับพระท่านก็จะมาที่นี่วันสว่างท่านก็มาปรนนาที่นี่บรรดาพวกญาติโยมทั้งหลายในสรานี้ก็ต้องแตกกันฮือฮือเนี่ยไม่แตกน้ำสาดเลยถึงเวลาเริ่มมานอนกันเลยนั่งหนาอยู่ว่างั้นน้ำสาดพร้อมเลยก็มาว่าต่อวันการจะเป็นได้นะอย่างนั้นนะไม่เหมือนวัดทั้งหลายวัดนี้พอหวดเลยนั่นพอสาดสาดเลยว่างั้นใครยิ่งต้องระวังไม่ระวังไม่ได้รวมจริงๆเรื่องดุเหมือนกันใครก็กลัวนักกลัวหนาแล้วเราไม่มีของดีออกแก่ประชาชนทั้งหลายมีแต่

มันเรื่องอะไรว่าสิคนเรื่องดุนแหละว่าเพราะว่าก็เรื่องดุนแหละว่าอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋อถ้างั้นก็เวลานี้มันยังไม่มีเรื่องดีมันมีแต่เรื่องดุก็เอาเรื่องดุไปก่อนนะว่าเมื่อได้ของดีแล้วค่อยมาเอาทีหลังจนกระทั่งป่านนี้มันมาอีกเลยมาเอาของดีนะมาก็มาอย่างอื่นไปเสียไม่มาเอาของดีก็ยังไม่มีของดีให้ย้ายก็ต้องเอาของดูแลให้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคนนี้มาเนี่ยคนนี้มาขวางแง่นี่คนนั่นมาขวางแง่นี่คนนั่นมาขวางแง่นั่นคนนี้มาขวางแง่นั่นมันโดนดุเอาก็ดุเอาแล้วดุเอาสุดท้ายก็ดุไปทั่วมาทั้งประเทศไทยมันก็แบบเดียวกันก็ดุกันนั่นสิที่ว่ามันกระเทือนมันมาทั่วประเทศไทยนี่ว่าไงมาที่นี่จะไม่ได้ดูได้ไงคนนั่นขวางแบบนั้นคนนี้ขวางแบบนี้โดยที่เจ้าตัวไม่มีเจตนานะมันนับเป็นอยู่ในนั้นอันนี้ก็ดูเอาสิทั้งนี้มีเจตนาตาดูดูจริงๆหูฟังฟังจริงไม่ใช่ดูแบบเล่อเล่เล่อย่างนี้คิดคิดจริงๆตาถึงไหนความรู้สึกถึงนั่นว่าไงความรู้สึกคือความเจาะจงพับไปไหนไปไหนมันต้องติดตามมันไปเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อเหตุเพื่อผลพร้อมพร้อมพร้อมกันไปหมดไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะเห็นฟังเรื่องอะไรก็ตามฟังเหตุฟังผลฟังแง่หนักแง่เบาไปทุกแง่ทุกมุมนะมองเห็นกับเหมือนกันกิริยาการยังไงเพราะอะไรออกมาจึงเป็นกิริยาอย่างนั้นเพราะอะไรออกมาจึงเป็นกิริยาอย่างนั้นจึงเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพูดออกมานี่พูดออกมาจากใจใจเป็นยังไงมันถึงแสดงกิริยาอย่างนั้นออกมานี้ออกมาท่านมันรับกันอยู่ตลอดเรื่องไงเราจึงเห็นได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดมากสุดเลยสุดยอดไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้ธรรมจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกธรรมไม่อยู่ใต้โลกเป็นธรรมเหนือโลกคือธรรมของพระพุทธเจ้าเหนือตลอดผู้ปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาไปมันก็ต้องเหนือไปด้วยเหนือโลกโลกก็คือเลยโลกคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรแต่ว่าโลกคือหมู่สัตว์เราก็ไม่อยากพูดโลกคือกิเลสมันก็อยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจคนนั่นมีผู้ท่านมีธรรมสูงท่านมองลงมันก็เหมือนผู้หนึ่งอยู่ข้างบนมองลงมาข้างต่ำมันก็เห็นชัดพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านมองอย่างนั้นเพราะท่านเรียนทะลุไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมืดตื้อท่านก็เคยมืดมาพอค่อยสว่างขนาดไหนท่านก็รู้มาโดยลำดับลำดาด้วยภาคปฏิบัติของท่านเพราะนั้นก็ท่านจิตมันสว่างจ้าไปหมดไม่มีอะไรปิดบังนี้รับแล้วอะไรจะมาปิดที่เหลือมันก็อยู่กับหัวใจใจก็เป็นนักรู้นะนักรู้แล้วยังมีสติปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้พิเศษทั้งท่านยังมีญาณอีกนั่นเป็นชั้นๆเข้าไปหลายขั้นหลายภูมิของเรามีแต่ความรู้สึกธรรมดากิเลสบงการว่ายังไงยังไงก็เป็นไปตามความบงการของโลกของกิเลสไปเรื่อยๆเลยโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสเป็นยังไงทำเป็นยังไงเราไม่เข้าใจทั้งๆที่ทำเราก็ไปมาอยู่รับทราบอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยเข้าใจต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนใครแนะนำสั่งสอนก็ตามกันเราไม่ตำหนิติเตียนกันศึกษาเราเรียนมาแนะนำสั่งสอนกันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือมีตำหนักตำรามียังไงท่านก็แนะนำสั่งสอนไปตามตำหนักตำราไปแล้วมันก็ไปแบบนั้นผู้ฟังก็ไม่ค่อยจะสะดุดใจเอาไปภาควัติวันท่านค้นหาของจริงออกมาจริงๆมีอะไรอยู่ในนั้นมันก็อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเรื่องสิ่งที่มันกีดมันขวางหัวใจท่านก็เคยมีอยู่แล้วเวลาปฏิบัติเข้าไปขุดเข้าไปค้นเข้าไปก็เจอเข้าไปเรื่อยๆเลยสิเหมือนอย่างเราขุดดินลงไปเนี่ยขุดดินนี่เจออันนี้อันนั้นเจอนั้นมันเจออยู่เรื่อยๆทั้งที่ก็มันก็อยู่ในดินนั่นแหละแต่มันไม่มีความแปลกๆต่างๆกันในวัตถุต่างๆที่เราเจอในใต้ดินนั่นขุดลงไปนี่เจอนี่แม้แต่ดินก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอ๋อดินนี่สีอย่างนี้ดินนั่นสีอย่างนั้นเนื้อของดินเป็นอย่างนี้เนื้อของดินเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราขุดลงไปนี่เรื่องขุดอัดขุดทำขุดหาอัฐธรรมมันก็ไม่เจอกิเลสจะไปเจออะไรเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังธรรมไว้เนี่ยขุดลงไปมันก็เจอกันเข้าขุดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอสติปัญญาแหลมคมเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเข้าไปเอาที่เรียนละเอียดขนาดไหนสติปัญญา

0: ก็เนื้อเข้าไปเนื้อเข้าไปมันก็รู้กันเปิดไม่อยู่ไม่อยู่มันก็เลิกเปิดออกหมดเลยท่านว่าโลกวิถูอาโลโกตปาดิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนคือสว่างในดวงใจไอ้เมื่อแจ้งนี้เป็นอากาศดินฟ้าอากาศเป็นธรรมดาเมื่อตะวันตกแล้วมันก็จะต้องได้จุดไฟอย่างนี้แต่หัวใจของท่านที่สว่างอยู่โดยหลักธรรมชาติเป็นเรียกว่าชาคาโรชาคาโรคือตื่นอยู่โดยหลักธรรมชาติคำว่าชาคาโรนี่ก็ชาพูดเรานี่ก็ยังสงสัยกันมากมายเพราะว่าชาคาโรท่านพูดตื่นอยู่ตลอดเวลาเอ๊ท่านไม่หลับไม่นอนเหรอวะท่านคำว่าชาคาโรแปลว่าตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านไม่หลับไม่นอนเหรอการหลับการนอนมันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์นั่นชาคาโรนั้นเป็นเรื่องของจิตที่ส่องมาจากความสว่างมันต่างกันอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะว่าไงปฏิบัติเข้าไปมันก็รู้ไม่มีใครบอกก็รู้เพราะความสว่างจะเกิดขึ้นจากจิตจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็จะผลจะแสดงออกมาจะเป็นความสว่างสุดท้ายก็เป็นอาโลโกุตปาดิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนภายในจิตใจเมื่อแจ้งนี้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันเลยกับชาคราธรรมนั่นชาคราจิตนะต่างกันอย่างนั้นอันนี้ว่าชาคโรชาพุทธเราสงสัยกันมากผู้ที่ท่านเป็นชาคระจิตสว่าตื่นอยู่ตลอดเวลานะท่านมีเวลาไหนเป็นเวลาหลับนอนไปงั้นนะแล้วเอาธาตุเอาขันธ์มาทับอันนี้เสียนั่นมันเป็นคนละอย่างเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็หลับก็นอนเป็นธรรมดาเหมือนเราท่านเพราะธาตุขันธ์นี่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างจากกันไม่ว่าผู้ที่เจ้าสาวกและปุถุชนคนธรรมดาเราการเจ็บไข้ได้ปวดหัวตัวร้อนการหิวการกระหายมีเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดกันที่ว่าชาคราไม่ใช่อันนี้ชาคราจิตชาคราธรรมอยู่กับจิตนั่นมันคนละอย่างฮะ มันไม่เป็นแล้วก็พูดมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นแล้วไม่พูดมันก็รู้ฮะเจอเข้าไปแล้วไม่ไปพูดก็รู้เขาทำพระเจ้าเป็นของจริงทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วถึงมาแสดงไม่ใช่แสดงแบบเปล่าหาเนื้อหาตัวไม่เจอมีแต่เงาเอามาพูดกันเฉยๆลมๆแรงๆอย่างนั้นไม่มีในศาสนาของพระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นของจริงของจังทุกอย่างเพราะทรงเห็นแล้วรู้แล้วถึงมาพูดแต่กระนั้นมาจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรถ้ายานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรทรงอย่างทราบตลอดทั่วถึงหมดแล้วนำมาพูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นถึงไม่มีอะไรผิดที่ว่าเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีสองแน่เลยว่าอะไรมีว่าอะไรเป็นฮะว่าบาปว่าบุญฮะว่านรกฮะมาสวรรค์ไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่พวกที่ไม่มีก็คือคนตาบอดนั่นเองคนตาดีสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นต้องเห็นคนหูดีสิ่งที่ควรได้ยินก็ได้ยินนอกจากคนหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินไม่เห็นแม้แต่ต้นไม้มันก็ไปชนปึ๋งโลกเขาไม่ชนโลกตาดีทั้งหลายเขาไม่ชนต้นไม้โดนต้นไม้แต่คนตาบอดมันโดนได้อย่างสบายทั้งนี้น่ะโดนแล้วมันยังไม่ลงนะทิศทีมยังสูงจดฟ้าหน่อยโดนปึ๋งสมมติว่าเนี่ยโดนต้นเสาต้นเนี่ยเดินไปเนี่ยมันไม่เห็นโดนปึ๋งล้มทั้งหงายเลยล้มทั้งหงายลุกขึ้นมันยังถอต้นไม้ต้นนี้กูสมหวังในวันนี้ฟังที่น่ะกูพยายามโดนมันตั้งแต่วานนี่นู่นน่ะแล้วมองดูต้นเสามันไม่ได้มองต้นมันมองไปทางนู้นอีกเลยมันไม่ได้มองดูต้นเสาที่โดนนั่นเลยเพราะมันไม่เห็นไม่ทราบต้นเสาอยู่ที่ไหนล้มมันล้มทั้งหงายนี่ล้มด้วยความเผลอด้วยความตื่นเจ็บปวดแล้วมันจะมีสติสตังอะไรหันหน้าทางไหนมันก็เข้าใจว่าต้นเสาอยู่ทางนั้นมองไม้ต้นนี้กูสมหวังในวันนี้ว่ะกูพยายามโดนมาตั้งแต่วานนี่มันไม่เห็นมันโดนมันก็ไม่ยอมรับนี่ว่าไงมันยังบอกว่ายังสมหวังแล้ววันนี้กูพยายามโดนมาตั้งแต่วานนี้ฟังที่คนตาดีฟังไปไงอันนี้แหละเรื่องคนมืดหนาตามืดด้วยกิเลสมันครอบงำหัวใจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ยอมลงใครง่ายนะเรื่องของกิเลสอ่ะมันไม่ลงใครง่ายเหมือนคนตาบอดนั่นแหละหาความจริงไม่ได้หักคุยหักโม้พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีก็จริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นว่าบาปมีก็เอาที่ใครจะปฏิเสธสนัยว่าบาปไม่มีลบล้างไปไหนก็ลบล้างสิความลบล้างนั้นของคนคนนั้นแหละเป็นอันตรายกับตัวเองเป็นฟืนไฟที่จะเผาเป็น ังหารตนไม่ได้สังหารใครสังหารพระพุทธเจ้าก็สังหารไม่ได้พระองค์ทรงรู้เห็นหมดแล้วผ่านไปหมดแล้วสังหารคนผู้ดีทั้งหลายเขาก็สังหารเขาไม่ได้เขาเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนชั่วคนหูหนวกตาบอดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็มาสังหารตัวเองนั่นแหละความรู้ความเห็นต่างๆนี่แหละที่เรียกที่ว่าไม่ลงใครง่ายๆนะว่ะเออตอนนี้ออกมาแล้วมันจะมีอะไรทิฏฐิมานะมีมาจากไหนมีแต่ความจริงล้วนๆอะไรถูกยอมรับทันทีนั่นอะไรผิดก็รับว่าผิดทันทีไม่มีการดีการเลี่ยงนั่นแหละเรื่องของธรรมเป็นงั้นที่ว่าโกงไปโกงมาของจริงก็คือธรรมเองไม่เอ็นไม่เอียงเพราะฉะนั้นโลกเขาต้องเลยนำมาใช้อยู่ว่าขอความเป็นธรรม ที่ทำตรงนี้ไม่ถูกต้องขอความเป็นธรรมนั่นคือธรรมเป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยแต่ไหนแต่ไรมา ทำภาคปฏิบัติกับธรรมที่เราเรียนจดจำมามันต่างกันมากแต่ที่จะเป็นธรรมภาคปฏิบัติขึ้นมาต้องอาศัยปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนเป็นแบบแปลนหรือเข็มทิศทางเดินต้องเดินตามนี้เดินตามที่ท่านสอนไว้นั่นเพราะนั่นท่านเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะสามอย่างธรรมทั้งสามประเภทนี้ถ้าต้องการผลจากธรรมทั้งหลายแล้วแยกกันไม่ออกนอกจากจะได้แต่ชื่อแต่นามรวมๆแรงๆมาพูดกันอย่างนั้นเรียนมาสำเร็จแล้วก็เพราะว่าตัวได้มรรคได้ผลไปเสียนั้นอันนั้นมันเป็นไปได้แต่มันมีแต่ลมนะฮะมันไม่มีของจริงว่าบาปมันก็ไม่เห็นในหัวใจเจ้าของจำได้แต่ชื่อบาปว่าบุญก็ไม่เห็นในหัวใจเจ้าของจำได้แต่ชื่อบุญเฉยว่ากิเลสอาสวะประเภทไหนมันก็ละไม่ได้ในหัวใจเจ้าของแล้วไม่รู้จนกระทั่งอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัณหารวมทั้งหมดก็มาเป็นตัวของเราทั้งหมดตัวของเราก็มีใครแตะต้องได้สิเมื่อมันเป็นตัวใครจะไม่รักไม่สงวนตัวแล้วกิเลสมันก็อยู่ในที่นั่นแท้ไม่ค่อยสบายเช่นเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวกิเลสเหนื่อยนั่นเองเกี่ยวกันไปเพราะกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันแล้วแน่ถ้าแยกแยกกันมันก็มีทางฟาดทางเหวี่ยงกันไงนั่นแหละธรรมท่านมีแยกมีแยกนี่เมื่อเรียนศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เดินตามเข็มทิศทางเดินคือปริยัติเอาเดินตามนี่พอเดินตามนี้แล้วจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นอย่างนั้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนก็เจออย่างนั้นจริงๆเพราะท่านเห็นแล้วถึงมาสอนพวกเราเจอไปเรื่อยๆอย่างว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้ปิดบังที่ไหนเปิดเผยอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของความมีอยู่ของตนแต่มันปิดบังสำหรับกิเลสครอบหัวใจคนเท่านั้นเองเนี่ยกิเลสมันครอบแล้วปิดบังไว้เห็นแล้วมันก็ยังต้องให้บอกว่าไม่มีอีกนะนั่นแหละมันสองชั้นสามชั้นนะกิเลสมันดัดสันดานจัดโลกพูดแล้วมันคันฟันมานี่นะคันจริงๆไม่ใช่พูดเล่นๆเพราะเคยฟัดเคยอย่างกันมาพอแล้วแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรเป็นเขาเฮ้ยวุ่นกันไปหมดพยายามแยกแยะหลายครั้งหลายหนด้วยภาคปฏิบัติทีนี้ค่อยรู้เข้าเห็นเข้าเมื่อมันไปกดขึ้นภายในใจไม่เชื่อพระเจ้าได้หรือเมื่อเชื่อตัวเองแล้วเชื่อความจริงตัวเองที่รู้ที่เห็นนี่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าสอนแล้วไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นทีเหล่านี้มีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเรายอมรับตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่ภาคปฏิบัติเมื่อเป็นมีการปฏิบัติแล้วผลจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เชื่อตัวเองได้เชื่อไปโดยลำดับลำดาเอาข้อหนักเข้าหนักเข้านะเข้าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เลยมากลมกลืนเป็นเดียวกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นเราทรงอยู่บัดอยู่ในบัดนี้เสียหมดนะหลังจากที่นี้เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครธรรมชาตินี้คืออะไรนะธรรมละคืออะไรนะมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วปฏิเสธใครที่นี่เอาว่าปฏิเสธเจ้าของปฏิเสธได้ไหมอันนี้ปฏิเสธได้ไงความจริงนะแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือความจริงเฮ้ยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วปฏิเสธได้ที่ตรงไหนหาทางปฏิเสธไม่ได้ยอมกราบราบนั่นนั่นแหละสำหรับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นหมายว่านรกนสวรรค์เหมือนกันนี่เลยเป็นความจริงเหมือนกันหมดลบล้างก็ได้ยังไงสิ่งนี้เคยมีมาดั้งเดิมแต่การนั้นไหนพระจึงได้เตือนเสมอสดร้อนๆหนาสดร้อนๆหนาเราบางทีพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนว่าแผดออกมากเลย พราะความสงสารนั่นเองไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ความเป็นความโมโหตัวสูงเพราะความสงสารนี่ก็มีกำลังกล้าหนึ่งเหมือนกันที่จะให้แผดเสียงออกมาพังให้ดีนะพังให้ดีนะนู่นขู่ขนาดนั้นนะบางทีถึงขนาดที่ว่านี่หลวงตาบัวตายไม่มีใครเทศอย่างนี้นะถึงขนาดนั้นนะมันจะเพราะอะไรเพราะความสงสารเนี่ยมันสดๆร้อนๆสดๆร้อนอยู่นี่นะสาทั้งหลายมันเหยียบไปย่ำมาอยู่นี่ไม่เห็นคิดว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้อยู่จึงได้ปัดออกปัดสัตว์ทั้งหลายอย่าทำความชั่วช้าละมงอย่านะปัดออกถ้าทำบ้างก็เหมือนกับเปิดทางแล้วน่ะจะลงแล้วน่ะทางที่ปิดได้หมดตรงไหนเป็นทางที่จะไปเดินแห่งความทุกข์ความทรมานมากน้อยปิดไว้หมดแล้วเปิดทางที่ดีให้แล้วทำพระกันสร้างงามความดีอย่าละอย่าถอยอย่าปล่อยอย่าวางทุกยากลำบากขนาดไหนก็ตามเอาทำลงไปสิ่งที่เป็นคุณแล้วทำลงไปเป็นคุณทั้งนั้นเอาฝืนความฝืนกิเลสตัวไม่อยากให้ทำนั่นแหละจะฝืนอะไรไปทำไม่ได้ฝืนท่านแหละท่านดีอยู่แล้วกิเลสนั้นที่ตัวขัดตัวขวางไม่ให้ทำเพราะการที่จะทำคุณงามความดีการปฏิบัติดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีจึงไม่อยากทำคนเราเพราะกิเลสไม่ให้ทำแต่ที่เราก็ไม่รู้ที่ว่าอะไรไม่ให้ทำก็มีแต่ว่าเราไม่อยากทำไปฉะนั้นเองนะทั้งที่มันมีฉากหลังของมันอยู่นั่นไม่เห็นละสิครูท่านเห็นอยู่นี่ที่ว่าไงเมื่ออันนี้มันหมดไปแล้วอะไรมาปิดมากั้นเริ่มจะสร้างคุณงามความดีอะไรตลอดเหตุผลต่างๆนี่กลมกลืนไปกับธรรมทั้งนั้นอะไรควรไม่ควรท่านรู้เองเห็นเองละเองปล่อยเองไม่ต้องไปว่าแต่ฝืนอย่างนั้นฝืนอย่างนี้ไม่มีผมที่เรียนไม่มีในหัวใจของท่านแล้วอะไรมาฝืนเมื่อไปอย่างนั้นมันก็ทราบไปชาติที่ว่าอ๋อความฝืนไม่อยากให้เป็นความดีทั้งหลายที่มีแก่ตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะแง่อะไรก็ตามนี่คือกิเลสทั้งนั้นนะทั้งนั้นเลยนะมันก็รู้ละสิในนี้รู้ร้านนั่นแหละแต่พากันจำเอานะต่อไปนี้ศาสนาจะไม่มีติดบ้านติดเมืองติดผู้ติดคนชาวพุทธเราแหละมันจะมีแต่กิเลสพันหัวพันคออยู่นั่นไปมองไปไม่เห็นคนทั้งคนไม่มองเห็นเลยมีแต่กิเลสเอาหนังหุ้มเอาหนังกิเลสครอบไปหมดเลยเห็นแต่กิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวไม่เห็นอัตเห็นธรรมพอมีที่มีแววบ้างเลยมันหนามเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เชื่อโลกหมดแหละนรกพระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ไหนท่านก็ไม่เคยทำลายนรกเทวทัตในหัวใจเรานี้มันไปเที่ยวทำลายหมดนะอันนี้ระวังให้ดีนะเทวทัตอันนี้มันจะสังหารเราแล้วนะไม่สังหารใครนะเพราะนรกไม่มีห้านะเอาแล้วนะนรกไม่มีมันก็ไม่กลัวนรกสิไม่กลัวนรกมันก็กล้าทำบาปแล้วที่คนเรานั่นน่ะทางมาละที่นี่นะกิเลสมันปิดปุ๊บทางนั้นมันก็เปิดทางนี้ให้มีกี่สันกี่คมกิเลสฟังมันบอกนรกไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ไม่ต้องกลัวละสิไม่กลัวอยากทำอะไรก็ทำคำสิ่งที่อยากทำมีแต่ชั่วทั้งนั้นนานเราเปิดทางให้แล้วเห็นดูที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์มันเป็นกี่ล้านพระองค์วะมันมีน้อยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ขึ้นมาไม่หยุดมาอย่างที่มานี่นะนี่พระพุทธเจ้าของเราพระสัมมาสัมพุทธองค์ก็มาตรัสรู้อยู่ในวงปัจจุบันนี้แล้วต่อจากนี้ก็พระอริยเมตไตรก็จะมาเนี่ยถึงจะห่างกันขนาดไหนก็มาไม่หยุดมาอยู่นี่กี่กับกี่กันแล้วทำไมมันจะไม่มากล่ะมาด้วยเหตุผลองค์กายอะไรเนี่ยท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลองค์กายอะไรสิ่งที่จะให้ตรัสรู้มีอยู่เนี่ยก็เห็นอย่างชัดอย่างที่ว่าอริยสัจนั่นทางเปิดให้ศาสดาองค์เอกเกิดขึ้นได้ทางเปิดให้สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายเกิดได้เกิดที่ตรงนี้นี่นั่นทางเปิดมีอยู่แล้วทำไมจะขึ้นมาได้เกิดไม่ได้ทางเกิดให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมามีอยู่นะอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันฝังลึกเที่ยวถอนไม่ขึ้นศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจเป็นแก่นถ้าขาดอริยสัจแค่อย่างเดียวเท่านั้นหมดกิเลสหัวเราะย่อมหมดอริยสัจเป็นของสำคัญมากทีเดียวมรรคสัจนี่มรรคสัจถ้าดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เพื่อปราบกิเลสนั่นเองสมุทัยสัจได้แก่พวกกีดขวางทางเดินทางเพื่อความดีทั้งหลายแล้วสร้างแต่ความทุกข์มาให้สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าทุกข์สมุทัยสมุทัยมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นนิโรธมากก็คือเป็นผู้ที่จะดับทุกข์ทั้งหลายนะจึงเรียกว่านิโรธด้วยการสร้างคุณงามความดีนี่สถานที่เกิดของแดนแห่งความประเสริฐทั้งหลายเกิดที่นี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดที่นี่เมื่อธรรมชาตินั้นนี่มีอยู่ทำไมท่านจะเกิดไม่ได้เข้าถูกต้องถูกทางแห่งอริยสัจแล้วบรรลุได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้ได้องค์นี้ตรัสรู้ได้องค์ทำไมองค์นั้นตรัสรู้ไม่ได้เมื่อเข้าในช่องอริยสัจที่จะ ผ่านได้โดยกันแล้วผ่านทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าคนธรรมดาเราให้ผ่านเข้าไปตรงนั้นก็เป็นอรหันต์ได้เหมือนกันมาถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่สถานที่จะให้เกิดของคนของท่านสถานที่จะเกิดของท่านผู้วิเศษมีอยู่ในนี้ปฏิเสธกันไม่ได้แล้วเราจะมาลบล้างลมๆแรงๆได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหนึ่งฮะพระอรหันต์ไม่มีหนึ่งนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีผู้ที่ดูนรกสวรรค์มีอยู่นี่นอกจากคนตาบอดหูหนวกจึงไม่รู้คนตาดีหูดีท่านรู้กันทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะปฏิเสธว่ามันนรกสวรรค์ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่รู้รู้แต่องค์นี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมีโลกวิถูแจ้งเหมือนกันหมดเลยเสมอกันหมดคือพระพุทธเจ้าที่ลงที่ทรงทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีองค์ใดที่ค้านกันแม้การแนะนำสั่งสอนก็ไม่มีค้านกันแม้แต่นิดเดียวทรงสั่งสอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนวิธีละสอนวิธีจำเพียนสอนแบบเดียวกันหมดท่านฟังนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติมาเท่าไหร่ถือช้านานขนาดไหนก็ตามท่านก็อุบัติอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่ถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านยังไงแล้วนี่โลกสมมุตินี้มีมากี่กับกี่กันใครนับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนของสมมุติอันนี้ที่ปรากฏขึ้นมาที่แรกอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีนานมากหรือไม่มากนานหรือไม่นานพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นคู่เคียงของโลกของสารอยู่ตลอดคือพุทธศาสนานั่นแหละเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่จะลื้อคนสารให้ดูดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับผู้สร้างบารมีก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากทีเดียวอย่างอื่นก็เป็นงูปลาลมๆแรงๆไปหาความแน่นอนไม่ได้แต่พุทธศาสนานี่จริงจังเลยเถอะไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยสร้างบุญบุญจริงๆสร้างบาปบาปจริงๆแน่นอนขนาดนั้นเนี่ยจึงว่าเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารเราเกิดมาในพระพุทธศาสนานี่นับว่าเป็นบุญเป็นลาภของเราอันประเสริฐแล้วนะเกิดมาพบเฉยไม่สนใจก็มีมีเยอะ นี่เรายังเล็บนับไปนั่นนับถือได้พระพุทธปฏิบัติตัวของเราถ้าเป็นจำนวนล้านๆเราเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นในจำนวนล้านที่เขาไม่นับถือเราก็เป็นผู้มีคุณค่าเล็ดรอดออกมาจากจำนวนขาดล้านสักคนหนึ่งคือเราเนี่ยเล็ดรอดออกมาแล้วนั่นเป็นบุญของเราได้มาเกิดพระพุทธศาสนาได้สร้างคุณงามความดีไว้เพื่อสืบต่อภพชาติของเราให้เป็นความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆนอกจากนั้นแล้วยังคุณงามความดียังตัดภพตัดชาติให้ย่นเข้ามาที่ยาวแสนยาวค่อยๆตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความดีเนี่ยหักหดตัดเข้ามาให้หดให้ย่นเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยท่านนี่แหละความดีท่านจึงไม่ประมาทและพากันสร้างความดีอย่าไปตื่นนั่งหนาตื่นโลกตื่นโลกก็คือตื่นกิเลสนั่นแหละกิเลสมันไม่ทำใครให้ชินมันแหละถ้าไม่มีใครที่ไปรู้กลมายาของกิเลสเราก็ยังไม่เคยเห็นนั่นถ้าว่าบวชนี่ก็บวชมานานแล้วใครได้เห็นคนมายาของกิเลสดอกไม่เคยเห็นใครพูดก็มีแต่พูดแบบกิเลสชมกิเลสไปซะทั้งหมดกราบกิเลสไปซะทั้งหมดไม่เห็นใครที่จะต่อสู้กับกิเลสเห็นพิษเห็นภัยของกิเลสได้เลยก็เพราะมันแหลมคมกว่าพวกเรามากกันสิเราจึงไม่เห็นกิริยาการแสดงออกมาอะไรมีแต่กิเลสหนุนออกมาหนุนออกมามันอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เห็นนะถ้าเห็นแล้วทำไมศอกนี้งัดลงข้างหลังให้มันหงายไปรุ่นไปไหนถ้าเลยเห็นมันงัดแหละศอกงัดขึ้นข้างหลังนี่มันไม่เห็นเลยมันมีแต่มันงัดเรางัดเรางัดให้ทำความชั่วช้าเรามกจกเปรตไปนิยมชมชอบไปตามลมๆแรงๆเขาว่านั่นดีนี่ดีก็ดีไปตามเขาดีตามเขามีแต่ชั่วทั้งเพทั้งเพทั้งเพเราก็ไม่รู้สึกตัวนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกคนแล้วยังจะตื่นกับโลกองศาเข้าไปถึงไหนอีกทำมีก็มาส่องเลยเหมือนกระจกเอามาดักหน้าที่มันจะได้เห็นเงาเจ้าของบ้างนี่ทำนี้ก็มาดักหน้าบ้างสิมีสติปัญญาคิดอ่านไตรตรองบ้างการทำอย่างนี้ผิดหรือถูกน่ะเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันผิดหรือถูกน่ะคิดบ้างนี่เดียวเอากระจกเงามาดักหน้าก็ได้เห็นเงาตัวเองที่ยังตัวเองจะทำอะไรมันก็รู้นั่นนี่กอกแจก็ไปทุกวันแต่ก่อนประเทศได้ทั่วประเทศไทยแล้วนั่นเนี่ยประเทศหมดไม่ว่าภาคไหนภาคไหนไปหมดเดี๋ยวนี้งดหมดเลยนะก็เคยเกริ่นมานานแล้วนี่นะว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้ต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ถึงวาระนั้นแล้วเทศไม่ได้ก็เลยต้องหยุดเนี่ยอบรมสั่งสอนพระเนนในวัดนี้ก็เราก็ไม่เคยที่จะ หยุดตั้งแต่วันเข้าพรรษาเทศอบรมเข้าพรรษาวันเดียวท่านจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยประชุมเทศท่าเลยเนี่ยเราไม่เคยมีตั้งแต่รับพระเนตรมาอยู่ในการความปกครองของเรานี่ก็มีซะแล้วนี่เพราะอะไรเพราะธาตุขันธ์นี่เองมันไม่อำนวยซะแล้วหลงลืมสัญญาความจำมันเป็นเรื่องของขันธ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เช่นตาเวลามันดีอยู่เราก็มองเห็นนี่เครื่องมือนี่ยังดีมันยังมองเห็นหูเครื่องมือนี่ยังดีฟังมันได้ยินเดี๋ยวต่อไปก็สึกหรอก็ไปสึกหรอก็ฟ้าก็ไปฟังก็ไปหูก็ค่อยหนักเข้าไปก็หนวกเข้าไปสุดท้ายก็หูหนวกกับตาบอดนะเครื่องมือนี่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งๆที่ใจมีอยู่ผู้ที่จะใช้เครื่องมือแต่เครื่องมือไม่อำนวยใช้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรๆมันก็ทำรุดทุดโทรมไปเดิมดับหนับนี่ท่านจึงเรียกว่าขันธ์อย่างสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วนี่ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งแล้วมันก็จำไม่ได้ทุเรศนี่มันไม่อำนวยแล้วมันสึกมันหลอไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือท่านแล้วก็เลยก็ทำงานไม่ได้เวลานี้เทศนาว่าการก็ยังว่านี่แล้วนี่ก็มาทนแล้วนั้นเนี่ยมาพูดหลงหน้าหลงหลังไปนั่นแหละวกไปเย็นมามันเหมือนแต่เก่าแหละแล้วเมื่อสังขารร่างกายไม่อำนวยการแนะนำสั่งสอนทำประโยชน์ให้โลกนี่ลดลงแล้วก็ทำให้เป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสิ่งที่มันจะเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมันลุกลามขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ได้สงบตัวของมันลงเหมือนอัดเหมือนทำนี่ถูกเผาถูกไหม้ยุบย่อไปเรื่อยๆจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเวลานี้ทำถูกกิเลสเผาไม่ใช่ทำเผากิเลสนะท่านว่าตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกิเลสเผาธรรมไปแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับตัวของเราทุกคนเวลานี้มันเผาเราหรือไม่เผาดูเจ้าของก็รู้เองนี่นะมันเผาเราเผาเล็กเผาน้อยเผาไปจนกระทั่งถึงเปรี้ยงไม่มีเหลือเลยตาทิ้งมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เลยเลยหั่นกิเลสเผาคนแม้แต่เราเป็นนักบวชตั้งใจมาฝึกปฏิบัติในวัดในวาก็ไม่ทนไม่พ้นที่มันจะเผาจนได้แหละไปเดินจงกรมมันก็เผาในทางจงกรมพูดเผาไปทวีปนู้นไปทวีปนี้คิดไปได้กี่ห้าทวีปมันไม่ได้อยู่กับอัดกับทำเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี่พุทโธพุทโธพุทโธได้ตั้งแต่คำบริกรรมสักนิดนึงก็หายไปห้าทวีก็กลับมาพุทโธถูกเผาแล้วฮะว่าไงภาวนาไปภาวนาไปมันเอาไปแล้วไปเผาได้ห้าทวีจนเป็นเท่าเป็นฐานแล้วกลับขึ้นมาเผาแล้วฮะเราไม่รู้นี่ว่าไงนี่เนี่ยไม่เนียมมันไม่แหลมคมขนาดนั้นมันจะครองหัวใจโลกได้ยังไงพี่เด็กถึงว่าไม่มีใครที่จะมาแก้มาปลดมาเปลื้องมาปำหลับมันได้นอกจากพระพุทธเจ้าและธรรมของพระเจ้าเท่านั้นอันนี้ยอมรับทันทีกิเลสหมอบอันนี้ธรรมกิเลสหมอบแล้วนำไปใช้กิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันก็หมอบเมื่อมันหมอบแล้วก็เรียกว่าตปธรรมนั่นเองเผามันละสิความขี้เกียจขี้ค้านเผามันไปเกิดความขยันหมั่นเพียรเข้าไปติดต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆเกิดความเพลิดความเพลินในอัตธรรมทั้งหลายที่นี่เผาเรื่อยเลยเผากิเลสถ้ามันมีอะไรเหลือติดใจแล้วข้าศึกมาจากไหนที่นี่ไม่มีข้าศึกในสามแดนโลกธาตุอะไรมาเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราไม่มีนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นความกิเลสดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่มีทุกข์ในใจเมื่อสิ้นกิเลสได้ตรัสรู้ปึงลงไปเท่านั้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งวันนิพพานท่านไม่มีทุกข์นี่ก็มีแต่ส่วนร่างกายเจ็บไข้ปวดศีรษะนี่ซึ่งโลกเขาก็เป็นมีเหมือนกันอันนี้แต่มันสำคัญที่ว่าไม่ซึมเศร้าความทุกข์ใจให้เกิดความกระทบกระเทือนเดือดร้อนนั่นสินี่เรียกว่าทุกข์ทางใจของท่านไม่มีมันต่างกันกับเราอย่างนี้นะท่านผู้สิ้นท่านผู้บริสุทธิ์ท่านผู้รอบเป็นอย่างนี้เป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติจะต้องถูกบังคับบัญชาไม่ให้มันซึมเศร้าถ้ายังถูกบังคับบัญชาให้ซึมเศร้าอยู่มีเวลาอ่อนแรงจนได้และให้ซึมเศร้าจนได้ถ้าเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ทำยังไงมันก็ไม่เข้าไม่ซึมเพราะเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอาถรรพ์เป็นไปอะไรอีกไม่ได้แล้วนะใครลูกหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวอย่าได้ตื่นโลกตื่นสงสารเขาจนเกินเหตุเกินผลแล้วมีอันมีธรรมประจำใจนรกนั้นมีอยู่สดสดร้อนร้อนนะไม่ว่าจะหลุมไหนสดสดร้อนร้อนบาปมีอยู่สดสดร้อนร้อนสวรรค์นิพพานมีอยู่สดสดร้อนร้อนเป็นตลาดแห่งธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมพุทธเจ้าเป็นตลาดแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้แจ้งหมดไม่สงสัยถ้าปฏิบัติตามแล้วจะไม่มีทางสงสัยนอกจากเราไม่ปฏิบัติมันก็ลุ่มๆดอนๆอย่างว่าเลยพากันปฏิบัติวันนี้ก็พูดธรรมะพอเป็นเครื่องเลือกกันเพียงเท่านี้แหละเอาละที่นี่บางตัวนี่บางเถื่อบางตระกูลนี่เนี่ย ลงสกุลแล้วก็เข้ามาสกุลเลยไม่ต้องถวายเรื่องเก่าไม่ได้ให้พรนะแล้ววันพรุ่งนี้เช้าคณะลูกศิษย์ก็จะหลังอย่างหันแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปทอดกฐินที่วัดดอยธรรมเจดีย์จะหันเรียบร้อยแล้วไปอย่างสบายสบายไปทั้งหิวทั้งโหยไม่ดีแหละหิวโหยอะไรที่นี่มีอยู่เ
1: น
0: ี่ย
1: พรุ่งนี้จะไปแวะวัดป่าแก้วชุมพลด้วย
0: เออเหรอ
1: จะเลยไปวัดจอย
0: นั่นแล้วไปเรื่อยเป็นบุญไปเรื่อยแหละเราไปสร้างบุญเนี่ยเป็นมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มคิดที่แรกเรื่อยมาล่ะบุญต่อเนื่องกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้ที่นี่ให้พรนะ ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติหระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีปิสหัสธรรมธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวา สัพเพเตตุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาภลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาชยสิทธิตะนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังหราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต จบแล้วเนี่ยโอ้ไอ้ปังมาจากเมื่อไรเนี่ยไอ้เนี่ยนี่อยู่ที่น่ะมันขึ้นมาเมื่อไรมันรู้เนี่ยโอ้อาถรรพ์ไปเว้ยไอ้อ้วนไปไหนไว้ไอ้สอบมันไม่เห็นมาไอ้สอบมันเคยมานะคนเวลามีคนมากมักจะเป็นไอ้นี่ไอ้สอบไอ้อ้วน3ตัวมั้งขึ้นมาไอ้ปังนั่นหาไม่ได้มันจำชื่อมันได้นะมึงเฮาเก่งมั้ยไอ้ปัง
1: อาจารย์ครับท่านใดรวมทั้งเช็ค 100,000 บาทจากวันที
0: ่ส่วนเช็คส่วนเช็คมาถวายด้วยนะปัจจัยเช็คเอาไว้ในห้องนะครับแม่ค้ากันบอกส่วนเช็คเอามันลูกๆหลานๆทางนั้นเข้าใจป่าวก็ไม่ทราบอ่ะหลวงตาเทศน่ะหลวงตาเทศพวกลูกๆหลานๆเด็กเล็กเด็กน้อยพอกันเข้าใจป่าวรู้นะนี่เป็นเช็คครับส่วนปัจจัยแล้วเอาพระมาสิต่อพระพระท่านบอกที่เจ็ดนะท่านผู้นี้เข้าก็ประมาณ8มีชวนพี่นี่เป็นลูกศิษย์มาตั้ง30กว่าปีหนุนตุ้งแต่โน้นเริ่มกันมาตั้งแต่2005จนป่านนี้ก็เป็นเหมือนครัวเรือนเดียวกันเรื่อยมาแต่เพียงว่าไม่ได้ไปมาหาสุบุกันบ่อยนักเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเช่นอย่างไปกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ไปแวะร้านไปแวะตรงพิมพ์เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนไปทีแรกก็ต้องได้ไปฉันให้ที่บ้านก่อนล่ะเหมือนหนึ่งว่า ถ้าไปฉันที่บ้านนี้ก่อนแล้วไม่ควรจะไปฉันบ้านใครในโลกนี้เหมือนหนึ่งว่าเป็นงั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ไปแล้วเป็นลูกศิษย์ต้นสติมานานขนาดนั้นแหละอะไรได้35-36ปีเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นครัวเรือนเดียวกันแต่ระยะนี้ไปกรุงเทพนี่ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาไปเยี่ยมไปบ้านก็ไม่ได้ไปบ้านไหนก็เหมือนกันอะไรกรุงเทพไม่ได้ไปแล้วไปก็ไปบ้านรุ่นเช้านั้นก็มีความจำเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งไปฉันบ้านรุ่นเช้าแล้วก็เข้าไปหาหมอแน่ทางนั้นก็นัดกับหมอไว้เรียบร้อยพอฉันเสร็จแล้วก็ไปหาหมอตรวจตาทำไมนั้นก็เลยไปวัดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปละต้องไปแวะไปทางโน้นก็ไม่ยอมต้องให้ไปตรวจอยู่เรื่อยตาหมออุทัยกับด็อกเตอร์และองคมนตรีแล้วก็หมออุทัยก็พูดอย่างคงไปคงมาถ้าเป็นตาคนอื่นๆทั่วๆไปโอ้ยมันปล่อยไปนานแล้วแหละว่างั้นนะแต่นี่เป็นตาท่านอาจารย์ปล่อยไม่ได้ไปอย่างนั้นหนึ่งนะมันปล่อยไม่ได้มันก็เป็นอิตาพูนนะสิปล่อยไม่ได้เป็นอิตาพูนนะดิพูดไปวุ่นวายกับพวกเยี่ยนงานนายพูนจะได้นายพูนก็ขันดีเพราะว่าเนี่ยมาพูดไอ้ลูกไอ้หลานไอ้กระต่ายฟังเรื่อยมันเป็นข้อตลกขบขันดีในพูนนิทานในพูนการ์ตูนในพูนนี่พอพูดมาแล้วก็หายเงียบนะที่จะให้พูดมาพูดต่อเรื่องนี้มานี่มีอะไรเป็นต้นเหตุลืมแล้วอย่างนั้นแล้วมันจะพูดอะไรไปได้ทุกวันพอพูดมาถึงนี่ก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนี่มันลืมไปเนี่ยมันก็เทศต่อไปไม่ได้สิจึงไม่เทศที่ไหนเวลาเนี่ยในวันนี้ไม่เคยปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดเทศนาว่าการอะไรอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีถ้าเนี่ยก็พูดกงแล้วกับพระกำเนงก็พูดอยู่นี่เราฝืนเฉยๆนะเราฝืนเต็มที่นะว่ายิ่งเท่าแก่เท่าไรยิ่งฝืนมากฝืนมากฝืนอภิญญาใสไม่ใช่อะไรนะเพื่อข้าไม่ฝืนถ้าปล่อยตามมันจะใช้มันก็เป็นมาแต่แรกแล้วพอข้าใช้บอกไม่ยุ่งกับใครคิดดูที่จะขโมยหนีจากพระจังเดือนที่แรกพอหลวงปู่มั่นเรามารับภาพแล้วท่านเรียนนี้เกาะเพิบเลยทันทีนะไม่ใช่ธรรมดานะเกาะเพิบเลยโอ้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ทราบมาจากไหนจากไหนเฮ้ยนี่พระเรียนนี่นี่กดจ้องมองดูเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราไม่เคยสนใจกับใครนอกจากดูหัวใจเจ้าของเท่านั้นแต่ตะกอนก็มีหลวงปู่มั่นเราเป็นร่มโพร่มไทรอยู่หมอไปองค์เดียวก็องค์เดียวจริงไม่มีใครไปยุ่งเราทั้งก็เป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งเดิมอยู่แล้วเพราะงั้นไปไหนจึงมีแต่ไปองค์เดียวองค์เดียวไปทั่วประเทศเขตแดนก็มีแต่ไปองค์เดียวใครก็ไม่รู้เราว่าเราไปไหนบ้างไปไหนบ้างเพราะฉะนั้นการที่จะมาเขียนประวัติเรานี่โอ้เขียนยากนะเพราะไม่ระยะนี้ท่านไประยะนี้เราไปกับองค์นั้นไปอยู่นั้นและช่วงนั้นเราไปกับองค์นั้นนั้นนี่มันเอามาต่อกันได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ไม่ได้ไปกับใครเลยมันจะวันออกปฏิบัติขนาดนั้นหรอไม่ทำงั้นมันไม่เด็ดความหมายก็ว่างั้นเองคือมันเป็นกังวลกับเพื่อนกับฝูงไปด้วยกันองค์นึงก็เป็นเหมือนกับน้ำไหลไปสองทางเลยสามวงสามทางสี่ทางมันเป็นน้ำไหลบ่าไม่มีกำลังลงท่อเดียวพุ่งแล้วไปองเดียวแล้วมันเด็ดคือตามใจของเราเลยใจของเราเป็นไงก็จะฆ่าที่เด็ดนี่จะเป็นยังไงระหว่างมันก็เด็ดเลยสิกินก็กินไม่อยากกินกี่วันช่างมันไม่สนใจกับใครเลยในป่าและเขาที่จะลุกก็ลุกก็จะล้มลุกเดินก็จะล้มแล้วเราพูดถึงธาตุขันธ์นะพี่ที่มันจะทำให้เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะใจนั่นเองเวลาเราดัดสันดานอย่างนั้นใจมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะสง่างามดัดเท่าไรยิ่งสง่างามยิ่งสง่างามสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมานี่ เนี่ยกินข้าวเรากินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเป็นอะไรขึ้นมาฮะอดเท่านี้มันจะเป็นอะไรไปหวาฮะมันก็พุ่งเลยทีเริ่มกินข้าวมันเหม็นยากอะไรกินเมื่อไรก็ได้เนี่ยเรื่องคำเป็นของยากของลำบากมากเนี่ยมันแก้กันอย่างนั้นนะเหตุผลเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีเรื่องขึ้นมาในใจถ้าเป็นทั้งหลายนั่นอาจจะพูดว่าทำเกิดก็ได้แต่เราตัวต้องหัวจะทำอะไรจะเกิดจะมีแต่กิเลสมันเกิดเวลาเอาจริงมันจะเป็นจะตายจริงมันขึ้นภายในนี่เห็นไหมท่านอดอาหารอดข้าวจะฆ่ากิเลสแต่เวลานี้กิเลสจะไม่ตายท่านกำลังจะตายก่อนกิเลสรู้ไหมนั่นเอาดิเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าแก้ไม่ตรงมันก็ต้องอ่อนที่คนเราโอ้ขั้วตายตามกิเลสหลอกสิทั้งนั้นก็ฉันก็นี่เราดูสุภาพทั้งกลางคืนด้วยไม่รู้ต้องว่าอ่อนเปรียบตามกิเลสว่าไงเอ้าบักนี้มึงกำลังเล่นตั้งไหนเลยนี่โอ้มึงเขาจะฝ่ายยั่งมึงเอาฟังเต็มเพื่อนมึงมึงก็แก้กันทุกข์เลยสินั่นเรียกว่าอุบายเรื่องระหว่างที่เอกธรรมต่อสู้กันเรายกมาเพียงเอกเทศมันแก้กันนี่ท่านอรหันต์เพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสจะไม่ตายท่านกำลังจะตายก่อนกิเลสรู้หมายนั่นมันขึ้นแล้วคราวนี้ก็รับกันปุ๋งเลยเริ่มทางด้านทำก็รับกันแก้ว่าก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเวรวิเศษวิโสอะไรอดเท่านี้จะตายก็ตายไปที่นานเห็นไหมแก้กันมันถึงเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นวางแก้กันเป็นกันอย่างนี้แหละข้าวกินเมื่อไรก็ได้ยากอะไรพระอินทร์ว่าก็เต็มบาทมาแล้วจะเป็นแต่ที่มันไม่เต็มบาทเพราะอะไรไอ้เนี้ยก็ไปหาแต่ที่มันสองสามหลังคาเรือนไปหาอยู่อย่างนั้นไปอยู่บ้านใหญ่ไปที่ไหนสักคนมีเราไหลมาหาโอ้แล้วขันบ้านนี้มาได้เรื่องแล้วนั่นคือเขาจะยุ่งมันจะไม่ได้ภาวนาก็หาอุบายหนีหรอกว่าจะไปรับอยู่บ้านนั้นไปไม่ได้นะถ้ามีคนมาลุมหมอนไม่เอาหลอกเลยหาบ้านเก้าหลังคาเรือน10หลังคาเรือน4 5หลังคาเรือนอยู่อย่างนั้นเมื่อเราไม่ฉันเราอยู่กี่วันก็ตามอยู่ในป่าในเขาเขาก็ไปหาเราเราก็ไม่สนใจกับใครไม่จะฟาดกันที่ไหนนั่นมันเด็ดอย่างนั้นนะคนเดียวมันต่างกันอย่างนั้นนะถ้าไปสององค์รับองค์แล้วอดไปอย่างนี้เฮ้ยพระท่านอยู่กับเราทำไงนะเดี๋ยวท่านเกรงใจเราท่านจะอดตามเราแล้วท่านก็หิวสิว่าไงท่านน้ำไหลบ่าเลยคิดนั่นคิดนี่แล้วความคนเรามันเป็นสัญชาตญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยลึกๆอย่างนี้ไปด้วยกันกี่คนก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่ลึกๆด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์แม้แต่สัตว์ยังรับผิดชอบกันวะนี่เชื่อไม่สะดวกหมายถึงว่าอัธยาศัยนิสัยไม่ชอบจะไปกับใครถ้าไปคนเดียวแล้วทั้งวันก็เดินโยกมทั้งวันทำกับเพียรทั้งวันเดินไปทั้งวันมันพิจารณาตลอดนั่นถ้าไปกับเพื่อนกับฝูงมันก็มีคิกคิกแซ่บๆก็ยินเสียงนั่นนี่หรือบางทีก็จะคุยกันบ้างเป็นบางการนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งว่ามันมีกรรมการห้ามสำหรับนักมวยก็ไม่มีกรรมการห้ามเอาใครดีให้อยู่ใครไม่ดีให้ตกเวทีเลยกรรมการไม่จำเป็นต้องมาห้ามนั่นอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันก็เหมือนกันนั่นแล้วจะเอาใครไปเป็นเพื่อนเหรอนี่การนิสัยมันถึงคือไปคนเดียวมันเลยสนุกเด็กกันใครเก่งก็เอาคลองหัวใจใครไม่เก่งก็พังทำเก่งก็ทำคลองหัวใจที่เด็ดพังถ้าทำไม่เก่งก็ที่เด็ดคลองหัวใจทำก็พังนี่เราพูดให้ฟังอย่างนี้ เป็นคตินะไม่ได้พูดเพื่ออวดนะเป็นคตินี่แล้วก็ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วหมู่เพื่อนมาลุมนี่ทำไงโอ้ยังไงกันนี่อะไรนะที่ไม่สะดวกไม่สบายเพราะปกติอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนมันติดต่อสืบเนื่องกันอยู่นั่นถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่เรียกเป็นเหมือนกับตัดเป็นเหมือนกับไอ้ฟังนะเห็นไหมไอ้ฟังเนี่ยไอ้ฟังวิ่งแล้วก็วิ่งตายฟังจับหางฟังผิดจับหางฟังถูกวุ้บวิดไปจะฆ่าไอ้ฟังว่างั้นถึงไอ้ฟังเป็นที่เรียกเข้าใจหรือเปล่าทำเป็นตัวนี้ไอ้ฟังเจ็บไปนานแล้วนั่นนะจับหางมันหัวเราฆ่าไอ้ฟังนี่ความฟัดกับกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะบุบบิดอย่างนั้น แล้วใครจะมายุ่งได้ล่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงเพราะมันเอากันยังยั้งจริงๆยังว่าจะติดคุกติดตารางก็สู้ไม่ได้เราบอกว่าแต่สมมติว่าเขาให้เราไปติดคุกติดตารางเอาให้กินข้าวนอนหลับสบายสบายเหมือนนักโทษทั้งหลายนั่นแหละกิเลสก็จะหลุดลอยไปเองหลุดลอยไปเองเหมือนเราทำภาวนาในป่าเนี่ยเราสมัครเป็นนักโทษเลยใครจะไม่เคารพนับถืออะไรก็ช่างขอแต่กิเลสมันหลุดลอยเราพอใจอยู่ในป่าพระพุทธทรมานดับกิเลสอยู่นู้นเอ๊ะทุกแสนทุกแสนสาหัสอยู่ในเรือนจำแสนสาหัสอะไรดับร้องรำทำเพลงก็ได้กินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเหลาตอกวันหนึ่งได้ห้าเส้นเท่านั้นพอข้าวเวลาไปเท่านั้นเลยออกนั่นไม่เห็นยากลำบากอะไรเราไม่เป็นงั้นเอาด้วยเจตนาจริงเอาจริงก็จังทุกอย่างอันนั้นเขาไม่ยังมีเจตนาอะไรทำพอข้าวเวลาไปวันคืนปีเดือนไปแล้วได้ออกจากคุกจากตารางเท่านั้นเพราะงั้นเราต้องสมัครเลยว่ะไม่มีอุทธรณ์เนี่ยไม่มีเสียดายอะไรอ่ะตำแหน่งหลวงตาบัวนี่ไปเถอะว่างั้นไปนัดไปเถอะเราจะเป็นนักโทษว่างั้นเลยทันทีเพราะมันความสุขความทุกข์มันต่างกันมากขนาดนั้นนะแต่นี้มันต้องเป็นด้วยเจตนาของเราเพื่อมันพออยู่พอพัดพอเหวี่ยงพอเป็นพอตายด้วยกันก็มันก็เป็นตายด้วยกันจังเต็มใจนี่มันต้องฟาดกันจนที่ให้เวลามาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนี่อ๋อยุ่งขโมยหนีอ่ะเวลากลางคืนจะมีแบบนี้หมู่เพื่อนอยู่ก็ลุมไปหาเราเราอยู่เฉยเราอยู่ในสบายของเราลุมไปที่ทำไงองค์นั้นก็มาองค์นี้ก็มาดูเท่านั้นอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วก็ติดปั๊บเลยพอกลางคืนจะมีแล้วก็ขโมยหนีเลยสิออกทางไม่มีผ้าสะพายบาตรออกกลางคืนหนีฮั่นบางทีไปทั้งวันดูหมู่เพื่อนเห็นเงียบเดินดูราดเราก่อนนะเดินฉางฉางนี้ไปดูเหมือนว่าเราเที่ยวดูวัดความจริงไปดูพระเดินทำงานกันอยู่บางองค์เดินยังคงบางองค์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ยังไงดูไม่สนใจกับเรามากับผู้ปัดจึงขอเปิดทางนี้เลยไปเลยฮั่นไม่รู้กี่ครั้งนั้นเนี่ยนะจนกระทั่งมันไปไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็อย่างมาก10วันโหยกลิ่นตามกลิ่นนี่เก่งจมูกใครเก่งยิ่งกว่าจมูกพระวะไอ้ตั้งสู้ไม่ได้วะไปที่ไหนตามทันมดไปอยู่ในป่าแล้วเขาก็ทันว่าทันอะไรก็แล้วมีจะบาดเปล่าไปแล้วก็ออกมีจะบาดไปบ้านเขาสิเขาก็รู้เขาก็เห็นแล้วนั่นมาถามแล้วโอ้นี่ก็มาทางนี้มาถามแล้วตามติดเลยฮะสุดท้ายเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนจนป่านนี้เขาก็ทนไม่ทนนะเฝื่อนเรื่อยๆนะเราคือไปอยู่ตามสะดวกสบายเจ้าของอยู่ในป่านะเขาที่ไหนเดินมีจะบาดบ้านหนึ่งสองบ้านแล้วมากินใช่แล้วกินแล้วอย่างนี้ไปไหนไปตามเรื่องของเจ้าของทั้งวันจะไปเที่ยวในป่านะเขาอยู่ไหนใครจะรู้เราเห็นเราบ้างเราก็สบายแสนสบายอยู่นั้นไม่ต้องยุ่งเนี่ยมันไปงั้นพี่อันนี้ก็มาคิดอีกแง่หนึ่งไปไหนก็ไปเถอะว่างั้นเราก็คนคนหนึ่งเขาก็คนคนหนึ่งเราไปไหนไปเถอะบอกให้มาไปเถอะเขาจะว่างั้นนี่เราถึงหมดเลยว่างั้นในประเทศไทยนี่หรือเมืองไหนก็ตามเถอะว่างั้นเลยนะสุดท้ายก็อยู่หมัดเนี่ยเพราะอย่างนั้นเนี่ยคิดหลายเนี่ยหลายทางเราไปได้ทำไมเขาไปไม่ได้เขาคนเหมือนกันเขายิ่งหนุ่มกว่าเรานี่นักเนี่ยเพราะเรายิ่งแก่โมโหขันอะไรนี่มึงมาคุยโม้อะไรว่าเขาจะว่านั่งกับชิบชิบอะไรเขาหนุ่มกว่าเราเขาวิ่งทีเดียวในห้าสิบวิเราเพียงสามก้าวสรุปแล้วมันจะไปโม้อะไรเนี่ยคุยอะไรเนี่ยมันก็อยู่หัวซิอยู่อย่างนี้แล้วมีแต่กักกันเอาไว้จำไปแล้วเวลาของเราไม่ใครยุ่งเช่นอย่างพระท่านไม่ยุ่งเนี่ยเพราะรุ่นใสมาตั้งเดิมแล้วพอฉันเสร็จแล้วไม่มีใครเราอยู่คนเดียวตลอดไม่ใครไปยุ่งไม่ได้ให้เราเป็นความสะดวกสบายของเราแม้จะอยู่กับหมู่เพื่อนก็ให้มีความสะดวกของเราตามระยะเวลาที่เราต้องการนะนอกจากมีแขกมีคนมาแล้วก็ทนเอาเพราะเห็นจิตหัวใจก็ทนเอาทนไปทนมาก้นก็ได้ไม่ได้จะตายก้นด้านเป็นอะไรนั่งไม่หยุดเลยสิเห็นไหมก้นลิงอ่ะมีก้นด้านมีก้นคนมันจะเหนือลิงไปไหนพูดมันถึงเหตุถึงผลเลยสิว่าไม่รู้สนุกพูดนั่นแหละนะเหมือนบ้าใครจะว่าอะไรก็ช่างก็เฉยอีกเหมือนกันนะใครว่าอะไรก็เฉยอีกเหมือนกันพูดแล้วอันนี้ก็เรื่องความห่วงความใยโลกของสารนี่หนักมากขึ้นนะเป็นในใจจึงได้พูดจึงเทศจึงได้แผดเต็มที่จริงเหรอว่าพระพุทธเจ้าโกหกโลกเหรอนั่นจะ ถ้ามันเป็นวิสัยนั้นแล้วจะก็เปิดให้ดูเห็นไหมอย่างว่างั้นนู่นน่ะมันโมโหขนาดนั้นนะตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เป็นจะว่าไงเหรอมาพูดที่เจ้ามาโกหกโลกหรือเรื่องเนี่ยไม่โกหกตั้งแต่กิเลสครอบหัวใจนั่นเหรออยากถามว่างั้นทำไมจึงสรรเสริญเยินยอนักหนาจะเป็นจะตายจะเข้าลงอยู่แล้วยังไม่พ้นที่จะชมเชยสรรเสริญกิเลสอยู่นี่ทำยังไงกันนี่ไม่มีวันเบื่อพันพอยเห็นไหมกิเลสเก่งไหมนั่นมันเข้นโมโหก็ว่าไปงั้นนะมันไม่ได้โมโหแล้วก็ว่าไปงั้นแหละเพราะโลกมันมีสมมติจะว่าไงก็ว่าไปตามนั้นแหละโมโหว่าคันฟันว่าฟันคันบ้าไปฟันไอ้ยิ่งเท่าแก่ถ้าอะไรแนะนำต่างๆหมู่เพื่อนไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้เรื่องราวมันไม่ได้ลดลงเลยนะมันยิ่งทวีรุนแรงขึ้นเรื่องราวขึ้นนี่ที่ทำให้วิตกวิจารณ์ตกใจก็สิ่งอะไรทั้งหมดที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้มันมีหลุดลุ่ยไปตรงไหนสักนิดนึงไม่ถี่ไม่สายไม่มีเสมอต้นเสมอปลายจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบาปบุญว่านรกสวรรค์ใครจะว่าไม่มีอะไรก็ตามสิมีอย่างนั้นน่ะก็จึงว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกองค์เอกมาตรัสรู้แต่ละองค์ได้สร้างบารมีมาเท่าไหร่เออกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นของเล่นเมื่อไหร่แล้วมาโกหกโลกมีอย่างเหลือนั่นน่ะฟังสิแต่กิเลสมันโกหกตลอดเวลานั่นน่ะมันไม่ดูมันบ้างเห็นนักภาวนาแล้วนี่แหละตัวถูกต้มตุ๋นทั้งวันทั้งคืนน่ะออกจากนี้ไปแล้วก็ไปเนี่ยวันนี้ไปฟังเทศท่านหน่อยพักหน่อยแหน่มันจะเอาแล้วนะมันจะเอาแล้วนั่นฟังหน่อยแล้วพวกนิสลานี่ถวนกันโอ้วันนี้มาทั้งวันมีน้ำซ้ำท่านเทศยังไม่หยุดเลยเทศไม่มีนโมนี่จบไม่เป็นซะด้วยมันพอลงนี่เราฟังเสียงดังเคาะแขกเคาะแขกแข่งกันนะนะเมื่อเช้าก็จะเดินน้ำมาสาดให้ที่ลุกระวังนะน้ำตอนเช้าน่ะระวังให้ดีบอกเตือนไว้อย่าว่าไม่เตือนเลยว่าไม่บอกวันนี้ฟังไงถึงกิ๊กถึงกิ๋งด้วยวันลูกศิษย์อาจารย์มาพบกันวันนี้เอาให้เต็มเหนียวนะกระดาษเนี่ยเลิกกันแล้วนะพอสมควรละพักกันสักลูกหลานมาเหนื่อยๆกระดาษนี้กำลังกินได้นอนหลับนอนสบายนะต้องตาพูดสนุกไปอย่างนั้นแหละนอนสบายต้องตาพูดสนุกกับลูกหลานไปงั้นแหละเอาละไปแล้วที่นี่เหนื่อยเย็นเป็นสุขกันเถอะดีแล้วได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยปัญญาบารมีเรามีเนี่ยเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายดูเอานี่เนี่ยเครื่องเป็นเวลาเอาจริงๆนี่แล้วมันปล่อยหมดนะมันปล่อยหมดจะก่ออะไรก็พังอะไรก็พังอะไรก็พังมีอะไรมีแต่พังพังสุดท้ายร่างกายของเรานี่ก็จะพังแล้วก่ออะไรจิตมันต้องวิ่งหาบุญหาบาปผู้ใดสร้างบาปมากร้อนเป็นฟืนเป็นไฟตายแล้วผึ่งทันทีเลยนี่เวลาจนก่อมันมีเนี่ยแล้วเลิกปุ๊บปั๊บสร้างบุญสร้างกุศลแล้วสร้างไว้แล้วขอปั๊บเลยอบอุ่นปุ๊บพอตายแล้วก็ผึ่งเลยทางดีนั่นอย่างนั้นนะใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เกาะเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้นี่ว่าไงความดีทั้งหลายนั้นรวมกันแล้วความดีทั้งหลายนั้นน่ะที่จะเกาะเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้นอกนั้นมันมีแต่สิ่งที่จะพังทั้งนั้นแหละอย่าว่าที่อื่นเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังนี่ก็ไปพามาแล้วเนี่ยมันจะพังแก้มันไว้นี่หมอตรวจให้ตรวจเรื่อยเพราะนั่นจะไปฉันด้านรุ่นเช้าแล้วก็ไปบ้านหมอเขาเรื่องเรื่องมันนะเอาละเทศสองกันสามกันเทศไม่มีน้ำมูลโอ้จบไม่เป็น ไปละไปเฉยแล้วไม่จบแหละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0934891 1 1 1 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การแสวงบุญหาบุญของมนุษย์ไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันมันเหมือนกันคนหนึ่งชอบไปอีกแง่หนึ่งคนหนึ่งชอบไปอีกแง่หนึ่งทางธรรมะท่านจึงพูดเอาไว้ว่าการทำบุญนั้นมีอยู่3ขั้น3ตอนด้วยกันคือทำไปในอัตตาที่ภายใต้เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ตนชอบใจยินดีอย่างไรก็ทำไปถือว่าสิ่งที่ตัวชอบใจทำไปนั้นมันไม่ผิดกฎหมายทำได้ก็ทำไปตามใจของตัวชอบจะผิดถูกเสียหายในทางธรรมะทางศาสนาอย่างไรคนนั้นเขาไม่สนใจเพราะเขาถือว่าเขามีหน้าที่จะทำเขาก็ทำของเขาไปไม่ได้เชื่อครูอาจารย์หรือนักปราชญ์ที่แนะสอนเชื่อเรื่องของตัวเท่านั้นเอาใจของตัวเท่านั้นเอาความเห็นของตัวเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นใหญ่ทางธรรมะท่านจึงถือว่าโลกาอัตตาที่ภายใต้คือถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้เชื่อใครผิดถูกอย่างไรใครจะแนะสอนไม่ฟังเสียงนี่เรียกว่าอัตตาที่ภายใต้ทำไปด้วยความเห็นของตนโดยไม่ได้ปรึกษาหาเหตุผลทางอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งข้อที่สองโลกาทิพย์ไตโลกเขาเคยทำแบบไหนก็ทำไปแบบนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงว่าถูกผิดดีชั่วอย่างไรเขาพาทำกันก็ทำกันไปผลได้รับจะเป็นอย่างไรก็ไม่เคยคำนึงคิดถึงความทำของตัวขอแต่ให้โลกทั่วไปเขาพาทำก็ทำกันไปอย่างนั้นเช่นการทำบุญต่างๆโลกเขาถือมหรสพครบงานเป็นสำคัญถ้าไม่มีมหรสพแล้วเขาดูหมิ่นนินทากันว่าทำบุญแบบนี้ไม่ดีไม่สนุกสนานอะไรทำบุญต้องมีมหรสพมีหนังกี่จอมีลิเกละครมีวงดนตรีมีลำบอกลำวงอะไรยิ่งมีมากเท่าไรคนเล่นเขาก็ยิ่งชอบใจอาหารการอยากกินก็เหมือนกันทำบุญต้องหามาให้คนมาในงานยิ้มน้ำสำราญทุกถั่วหน้าตลอดถึงเหล้าถึงยาสิ่งที่คนชอบคนปรารถนาหามาอึกกระทึกคึกโครมกินกันแล้วป้อนลำกันตีกันฆ่ากันขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเขาดูหมิ่นนินทาถือว่าบุญนั้นไม่สนุกสนานกันนี่เป็นเรื่องใหญ่สำคัญไม่ใช่ว่าตั้งแต่คฤหัสถ์ญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ก็ถือกันเรื่องโลกาธิปไตยถือกันฝังแน่นถอนไม่ค่อยขึ้นเพราะเคยทำมาไม่ทราบว่ามันผิดถูกดีชั่วอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นจัดงานเมื่อไรก็ต้องมีมหรสพเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานในอย่างนั้นก็ไม่สนุกสนานทั้งมีตำราบางสนิทบางอย่างถึงคนประเภทนี้เขาเขียนเอาไว้เพื่อจะให้คนทั่วไปเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าการทำบุญด้วยตัวเองนั้นไม่มีมหา

ำอะไรเข้าก็จะต้องมีมหรสพยิ่งที่ใดไม่มีวัดป่าไม่มีพระกรรมฐานแนสอนที่นั่นมันเอากันใหญ่กันตัวจริงจริงจังทำปราสาทพึ่งเพียงอันเดียวเท่านั้นก็ไม่ทำอยากยุ่งใหญ่ตัวอะไรเอาสารไม้ไผ่แล้วก็เอากาบกล้วยมาติดเข้าก็ทำดอกพึ่งเสียบกันไปไม่มีคุณค่าสาระหนักแน่นอะไรทำแต่ละต้นก็ไม่กี่บาทแต่เครื่องหอระศพของเขาสามารถเสียเงินเสียทองไปเป็นพันเป็นหมื่นมาคบงานกันสนุกสนานแต่ที่ไปทอดในวัดที่จะเป็นบุญเป็นกุศลจะเขานั้นเพียงปราสาทพึ่งหอเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่กี่สตางค์นอกจากนั้นวัวควายสัตว์ต่างๆตายไปนับไม่น้อยเหมือนกันเพราะคนเมื่อมีมหรสพคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาคนไหนมาก็เอาปากเอาท้องมาถามอยู่ถามกินกินอาหารแล้วยังไม่พอถามเล่าอยู่ที่ไหนมีไหมทำไมไม่หามาจำเป็นจะต้องวิ่งวุ่นหาเหล่าหายาหาอาหารเลี้ยงดูปูเสือเขายิ่งทำใหญ่โตขนาดไหนมีอะไรอยากอะไรกินเพียงพอบริบูรณ์ฆ่ากันตายสองศพสามศพนั้นเขาเหล่าลือกันว่าสนุกมากงานนั้นเขาถือกันอย่างนั้นนี่คือโลกาธิปไตยยังทำกันอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ยังมีกันอยู่แทบทุกหนทุกแห่งถ้าทำบุญอะไรขึ้นบุญขึ้นบ้านใหม่หรือบุญวันเกิดหรือบุญอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีมหรสพเขาแทรกไม่อย่างนั้นเขาถือว่าคนนั้นตะนีเหนียวแน่นทำเอาแต่ตัวไม่เสียเพื่อแพร่เพื่อนฝูงนี่เรื่องของโลกาธิปไตยมันฝังใจของมนุษย์แก้ไม่ตกง่ายๆถ้าหากคนไม่พินิจพิจารณาหาเหตุผลจริงจังมันแก้ไม่ตกแต่บุญกุศลจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันนิดเดียวเสี่ยวเดียวในจำนวนร้อยก็ไม่ได้แต่บาปกรรมที่ทำไปนั้นมากมายนับไม่ถ้วนแต่เขาก็นิยมชมชอบกันเพราะปากคนพาลมันสรรเสริญเหมือนกันกับแมลงวันมันชอบของเน่ามีที่ไหนมันก็บินไปตอมกันกินกันอย่าโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยไม่ได้ถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้ถือโลกเป็นใหญ่ใครคิดที่นิพพิจารณาในจิตในใจเมื่อสงสัยก็ไต่ถามท่านผู้รู้ว่าทำอย่างไรมันจึงจะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงจังท่านผู้รู้เนี่ยให้มาพิจารณาโดยใจว่าเห็นถูกต้องตามที่ท่านแนะให้ก็ทำไปใครจะแช่งจะด่าก็ช่างเขาใครจะตำหนินินทาก็ช่างเขาไม่ได้เอาตนเป็นใหญ่ไม่ได้เอาโลกเป็นใหญ่ขอให้มันเป็นไปในทางถูกทำถูกวินัยเป็นไปเผื่อบุญเผื่อกุศลแก่ตนของตนจริงจังเขานิยมชมชอบทำพวกนี้รู้สึกหายากเพราะโดยมากมันหวั่นไหวในลมปากของคนไม่ได้เชื่อในเหตุผลทางอัตทางธรรมโลกจึงยุ่งเหยิงอยู่เรื่อยมาพระที่จะพูดธรรมะให้เหตุผลจริงจังนั้นก็หายากเพราะพูดไปมันจะผิดหัวใจของคนเขาจะไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเลยเกรงใจเขาอีกอย่างหนึ่งท่านเองก็ชอบอย่างนั้นไม่ได้ใส่คิดพิจารณาว่าอะไรผิดถูกชั่วดีมันก็เลยยืด

0: ติดต่อกันมาตลอดปัจจุบันทันตาเรื่องโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยเผื่อธรรมาธิปไตยนั้นหายากคนที่จะมีความรู้ความเห็นตรงไปในอัตในธรรมถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์คำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปหวั่นไหวเราทำไปเผื่อตัวของเราเข้าของเงินทองที่เราทำไปนั้นไม่ใช่จะทำให้คนอื่นเขาทำให้เราเองเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรักษาไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะบังคับบัญชาว่าต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นแล้วทางกฎหมายจะจับคุมตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการบังคับกันกฎหมายก็ไม่บังคับคนอื่นภายนอกเขาก็ไม่ได้หามาให้เราทำไปถ้ามันผิดมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวของเราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รอบคอบทีถ้วนแน่นอนคำสอนที่เขาว่าทำบุญไม่ประกาศให้คนอื่นเขาอนุโมทนาไม่มีมหรสพครบงานมาในงานบุญนั้นคนทั่วไปเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องในบุญในงานของตนตายไปแล้วจะเป็นคนโดดเดี่ยวไม่มีบริษัทบริวารนั้นอันนี้ก็ถ้าหากเราพิจารณาตามตำราที่พระพุทธเจ้าท่านเคยกระทำบำเพ็ญมาก็มีทางที่จะพิจารณาได้ยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เวสสันดรตอนนั้นท่านให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างจนไผ่ฟ้าประชาชนทั่วไปเกิดความอิจฉาละอายใจถ้าหากฝืนให้ท่านเป็นกษัตริย์อยู่นี้คงไม่มีอะไรเหลือหล่อจะให้ทานไปหมดเพราะท่านมีจิตใจเลื่อมใสในการให้ทานใครขออะไรให้ทางนั้นอย่างช้างซึ่งเป็นคู่บารมีของท่านราคาหาประมาณไม่ได้มีพราหมณ์มาขอก็ยังให้ไม่แต่เท่านั้นมัตสีซึ่งเป็นอัคคชายาเป็นแฟนของท่านมีคนมาขอท่านก็ให้ลูกรักของท่านทั้งสองกัญหาชาลีพามาขอท่านก็ให้นอกนั้นถ้ามีผู้อยากได้ดวงหัตถ์ไทยมาขอท่านก็ยอมให้ลูกตาทั้งสองข้างมีใครมาขอท่านยอมเสียสละทั้งนั้นท่านเป็นนักเสียสละท่านเป็นนักบริจาคท่านเมตตานีหึงหวงอะไรเพราะใจมุ่งหวังโพธิญาณความคิดอ่านเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นผู้คนประชาชนทั่วไปก็ขับไล่ไสส่งเนรเทศพูดง่ายๆให้หนีอยู่ในนี้เป็นกษัตริย์ไม่มีอะไรจะเหลือหรอถ้าปล่อยเอาไว้ไล่ท่านหนีท่านก็ย้อนหนีตามคำไล่ของเขาพระราชบิดาสนใจก็เห็นพร้อมกับพวกไผ่ฟ้าประชาชนขับไล่ลูกชายของตนออกจากราชวังให้หนีไปในประเทศไปอย่าอยู่ในเขตแคว้นอันนี้ในแผ่นดินที่เราครองอยู่นี้เขาไม่ให้อยู่ท่านคนนี้ไปตามกรรมของท่านแต่ไม่ได้หนีไปด้วยความเสียใจขอให้ได้ทำสมปรารถนาเป็นเพียงพอตอนท่านจะหนีท่านก็ขอทำบุญให้เต็มใจเสียก่อนพอนี้ไปพวกทางสำนักราชวังจัดอะไรตามส่งพามตามขอท่านก็บริจาคหมดผลที่สุดก็อุ้มลูกเข้าป่าเลื่อยไปจนไปถึงเขาวงกตเป็นสถานที่วิเวกท่านก็ถือว่าฐานะบารมีของเราได้กระทำมาสมบูรณ์แล้วเต็มส่วนแล้วเราไม่มีอะไร มาอยู่ในป่าจะต้องสร้างศีลบารมีคือรักษาศีลท่านก็ตั้งหน้ารักษาศีลของท่านลูกของท่านก็บวชเป็นฤาษีตัวของท่านก็บวชเป็นฤาษีตัวแฟนของท่านท่านอาคัสฉายาของท่านก็ให้บวชเป็นลาเป็นฤาษีฤาษีนี้ผู้หญิงอยู่ในป่าแต่ก็ปรากฏว่าตามตำนานว่าร้อนไปถึงพระอินทร์มาทำที่อยู่ที่อาศัยให้สร้างศาลาให้เป็นที่พักพาอาศัยท่านอยู่ในนั้นก็อาศัยผลไม้หัวมันต่างๆเป็นเครื่องเสวยซึ่งไม่เคยมาแต่เก่าก่อนท่านก็อยู่ได้เพราะความพอใจเต็มใจนี่เป็นเรื่องของพระเวสสันดรตอนที่ท่านกระทำนั้นไม่มีใครกันเลื่อมใสศรัทธาว่าท่านทำนี้เป็นบุญเป็นกุศลเราจะอนุโมทนาในความดีของท่านเป็นปัตตานุโมทนาไหมคือความยินดีเลื่อมใสในผู้สร้างความดีไม่มีใครเลยในประเทศอันนั้นในแคว้นอันนั้นในแผ่นดินอันนั้นแต่พอท่านสวรรคตคือพอท่านตายแทนที่จะไม่มีบริษัทบริวารไม่เป็นอย่างนั้นท่านไปเกิดดุสิตสวรรค์ปรากฏว่าบริวารของท่านหลายแสนห้อมล้อมดูแลรักษานี่พูดถึงตามตำรับตำราจากนั้นพอถึงการถึงเวลามีพวก พรหมพวกพระอินทร์ไปอาราธนาทูลเชิญท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในตระกูลของกษัตริย์เป็นราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาเกิดในกรุงกบิลพัสตอนท่านมาเกิดตอนอยู่ในพระครรภ์ก็ดูเหมือนว่าตามตำรับตำรามีข่าวจากท่าจตุบาลทั้งสี่ดูแลรักษาพระครรภ์ของมารดาพระครรภ์นั้นตามหนังสือที่กล่าวเอาไว้ไม่เหมือนครรภ์ของคนธรรมดาคือครรภ์ของท่านที่พักที่อาศัยอยู่นั้นมารพระราชมารดาของท่านท้องไม่นูนออกมาเหมือนคนธรรมดาปกติร่างกายผิวพรรณผ่องใสยิ่งกว่าที่ท่านยังไม่มาเข้าในครรภ์ปกติคนทั่วไปเมื่อมีท้องมีครรภ์ขึ้นหน้าตาที่เคยสดชื่นเคยสวยงามจะต้องเป็นไปอีกแบบหนึ่งไม่น่าดูรูปร่างกายของคนมีครรภ์ท้องก็นูนออกมาจนมองไม่เห็นฝ่าเท้าปลายเท้าของตัวเพราะมันปิดบังนี่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านอยู่ในครรภ์โดยไม่แปดเปื้อนด้วยบุพโพโลหิตพอประสูติมาก็ตามตำราพูดไว้น่าอัศจรรย์หลายอย่างนอกจากนั้นผีเลี้ยงนางนมก็ดูแลรักษามากมายไม่ใช่ว่าท่านอาภัพอาวาสนาเพราะทำบุญสุนทานไม่มีใครอนุโมทนาตามท่านจนเป็นหนุ่มมีอคชายาคือนางพิมพาและสนม 60,000 คนที่เฝ้าดูแลรักษาท่านมันมาจากที่ไหนถ้าทำความดีโดยคนอื่นไม่อนุโมทนาด้วยไม่มีบริษัทบริวารตายไปแล้วจะโดดเดี่ยวไม่มีใครจะเป็นผู้มาเป็นเพื่อนฝูงพระพุทธเจ้าของเราตามตำรับตำราว่าอย่างนั้น ตอนไปเกิดสวรรค์หรือตอนมาเป็นพระพุทธเจ้านอกจากนั้นพอเบื่อหน่ายในคารวาสสมบัติออกประพฤติพดพรหมจรรย์เสด็จพิเนศกรมเบื้องต้นท่านก็ไม่มีใครไม่เอาใครไปติดตังทั้งที่เป็นกษัตริย์เคยอยู่สุขอยู่สบายไม่เคยทำอะไรพอเสด็จออกไปพิเนศกรมนายฉันอามาตย์ติดตามท่านไปท่านก็ขับไล่ให้เอาเครื่องกษัตริย์กลับคืนมากันทกะอัศวราชซึ่งเป็นมหาพระที่นั่งของท่านเกิดวันเดียวกันกับท่านมาตัวนั้นนายฉันอามาตย์ก็เกิดเป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกันวันเวลาอันเดียวกันกับท่านท่านก็ไล่กลับมาหมดมาพอถูกท่านไล่ก็ก้มหัวลงเหยียบพระบาทพอนี้ไปห่างไกลจากท่านรับตาเท่านั้นอกแตกตายไปเกิดสวรรค์นี่ตามตำราทางศาสนาปฐมสมโภชที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นไปอย่างนั้นท่านก็อยู่องค์เดียวขอทานขอกินนอนดินนอนหญ้าไม่มีใครไปปฏิบัติดูแลรักษาทั้งที่ท่านเคยเป็นกษัตริย์สุขสบายมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าที่ประทับที่บรรทมอาหารการเสวยทุกสิ่งทุกอย่างท่านอุดมสมบูรณ์พอเป็นกษัตริย์ไม่เคยอยู่ในป่าในเขาไม่เคยได้รับความอดอยากยากจนแต่ท่านก็ทำมาแล้วไล่นี้หมดไปสุดขีดคือไม่อยู่ในแผ่นดินของท่านที่เคยอยู่เคยอาศัยไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นอะไรมาก่อนเพราะเครื่องของกษัตริย์นั้นถอดไปหมดสวมเครื่องของนักบวชใส่ตัวเข้าไปผมที่ศีรษะก็โกนทิ้งคนที่เขาไม่เคยเห็นว่าท่านเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเป็นนายเขาก็เห็นว่าเป็นนักบวชธรรมดานักบวชสมัยนั้นก็โดยมากมีแต่พวกฤาษีไม่มีนักบวชในพุทธศาสนาเพราะท่านเป็นคนแรกที่ออกบวชความลำบากยากเย็นอยู่ในป่าในเขามุ้งก็ไม่มียุงมันก็มีหน้าฝนมาก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ตามถ้ำหรือตามโพรงไม้หรือที่ไหนเราก็ไม่เห็นด้วยตาของเราแต่ต้องลำบากแน่ๆไปบิณฑบาตขอทานเข้ามากินนั้นเขาให้อะไรก็ใส่ลงไปในบาตรท่านก็เสวยเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เบื่อสิ่งนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกายก็คมพระทัยเสวยไปไม่ได้เลือกว่าอันนี้ไม่สมฐานะของเราเราเป็นกษัตริย์เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของตามช้าลามกอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราพระองค์ไม่เคยคิดขอให้สิ่งนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเสวยไปพอประทังชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ต้องการรสชาติอร่อยอร่อยอะไรขอให้ชีวิตอยู่ได้ได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ท่านมุ่งหวังอย่างยิ่งก็คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหมดอาสวะกิเลสในจิตในใจนี่สิ่งที่ท่านมุ่งหวังอย่างยิ่งสิ่งอื่นก็เลยไม่เป็นอุปสรรคอยู่ได้ทานได้นุ่งห่มได้ประทับได้บรรทมได้เพราะความมุ่งหวังในใจมุ่งหวังที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาชำระใจของตัวให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อตัวของตัวพ้นไปจากทุกโทษชั่วเสียต่างๆได้จะได้ช่วยเหลือสรรโลกทั่วไปให้เขาเหล่านั้น และเห็นช่องทางมีช่องทางประพฤติปฏิบัติเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจราชศักดิ์บังคับบัญชาได้จะเป็นกษัตริย์จักรพรรดิราชก็ตามบังคับไม่ได้บังคับสิ่งอื่นได้ทำสิ่งอื่นได้แต่จะบังคับไม่ให้เกิดให้แก่ให้ตายนี้บังคับไม่ได้มันทำไมถึงเจงกาดวิเศษขนาดนี้เรื่องความเกิดความแก่ความตายนี้เมื่อมีเกิดมีแก่มีตายความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมันคงมีแน่แต่จะให้อยู่ในปราสาทราชวังภาระหน้าที่มากมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะวินิจฉัยวันนี้หนีไปอย่างนั้นภาระหน้าที่ไม่มีสิทธิอนุสิทธิหน้าที่ของเราจะวินิจฉัยพินิจพิจารณาทางให้เห็นต่างหน้าจนจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรธรรมะที่เป็นสายโลกเป็นปุคลาธิฐานท่านจึงว่าท่านสลบไปสลบสลายไปการทรมานกายอดนอนผ่อนอาหารนั้นจะเป็นทางตรัสรู้สมัยนั้นฤาษีทั้งห้าคือกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิซึ่งเป็นพราหมณ์ประจำสำนักราชวังเป็นหมอดูโหรใหญ่โหรหลวงทายแน่นอนแม่นยำที่สุดตอนท่านเกิดมาใหม่ๆอุบัติมาใหม่ๆประสูติมาใหม่ๆที่พระเจ้าสุทโธทนะหาพราหมณ์ร้อยแปดไปทำนายคนธัญญะคนหนึ่งที่ไปทำนายท่านคนอื่นทำนายว่าราชกุมารคนนี้มีคติเป็นสองถ้าอยู่ในคารวาสจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชไม่มีกษัตริย์ใดหน้าไหนจะประเสริฐวิเศษเท่าท่านท่านจะครอบครองไปหมดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในโลกไม่ใช่ในประเทศแต่ท่านออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าทามทั่วไปเขาทำนายทายทักอย่างนั้นแต่กนธัญญะทามนี้แน่ใจที่สุดว่าราชกุมารองค์นี้จะหนีออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านจึงได้หนีออกไปบวชก่อนเป็นฤาษีคอยแล้วลูกของพราหมณ์ที่มาทำนายทายทักนั้นก็เลยชวนกันออกไปได้4คน5กับคนธัญญะไปบวชก่อนพอได้ยินว่าท่านเสด็จพิเนสกรมคือออกบวชก็ติดตามแสวงหาว่าจะไปพักอยู่ไหนที่ไหนได้ข่าวก็ไปพืชปฏิบัติอยู่กับท่านเห็นการทรมานกายการอดนอนผ่อนอาหารการทำทุกขกิริยานั้นสมัยนั้นคงจะถือกันเป็นสำคัญใครทำมากเท่าไรคนนั้นจะมีทางพ้นทุกข์มีทางตรัสรู้ความเชื่อของพราหมณ์มันก็หนักแน่นอย่างนั้นทั้งที่เคยทำนายมาแล้วว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นว่าท่านจะได้โดยวิธีนี้แต่พระพุทธองค์ทำไปจนสลบสลายจนล้มตายลงไปมีพระอินทร์นำพิน3สายพอฟื้นจากสลบมาดีดให้ท่านดูดีดมันสายมันตึงเกินไปพอดีดเท่านั้นมันก็ขาดสายมันหย่อนเกินไปดีดได้แต่ไม่มีเสียงหรือเสียงไม่เพราะแต่สายกลางนั้นดีดได้เสียงไพเราะไม่ขาดนี่เป็นโลกาทิปไตยหรือปุคลาธิฐานที่ท่านกล่าวเอาไว้เพื่อจะให้พวกเราผู้ฟังมาวินิจฉัยคิดอ่านดูว่าสายกลางนั้นคืออย่างไรตึงคืออย่างไรหย่อนคืออย่างไรเพื่อจะปรับความคิดเห็นของตัวให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นว่าทรมานกายนี้เราทรมานมาจนสลบสลายก็ไม่มีอะไรที่จะตกหล่นออกไป ทางจิตทางใจทางกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานเคยอยู่สุขสนุกสบายในปราสาทราชวังอยากเสวยอะไรก็เสวยไปอยากทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ได้ทรมานอะไรเราก็เคยมาแล้วนั่นคือหยอดเกินไปสายกลางคืออย่างไรพระพุทธเจ้าของพิจารณาจึงทรงตักเสวยพระกายาหารอีกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นว่าพระสีทัตถะพระสีทัตถะราชกุมารขายความเพียรเวียนมาเผื่อความมากมากไม่มีทางที่จะตัดสู้ได้ก็เลยหนีไปนี่เป็นเรื่องในพระปฐมสมโภชพอหนีไปท่านอยู่คนเดียวก็วิเวกเสวยอาหารไปพอมีกำลังนิดหน่อยก็พิจารณาภายในตั้งใจกำหนดจิตใจไม่ได้ทรมานแต่เรื่องของกายทรมานเรื่องของใจด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาอยู่เฉพาะท่านองค์เดียวในวันวิสาขาปุณณมีคือเดือน6เพ็ญตอนเช้ามีหญิงคนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้มาถวายข้าวมาถูกข้าวไอ้มาถูกปลายาดก้อนแก่ท่าน49ก้อนท่านก็ฉันจนหมดตอนค่ำมาก็แสวงหาที่พักเหมาะสมเดินไปก็มีพราหมณ์เกี่ยวยามาถวายท่านยาทา8กรัมนี่ก็คงจะเป็นมรรค8แต่พูดเป็นปุคคลาธิฐานเราก็เลยงงงันกันไปที่ประทับของท่านที่นั่งของท่านอาศัยยาทายาทาเราทุกวันนี้มันก็มีเหมือนกันคนนั่งยาทานั้นมันก็อ่อนนิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันคายมันคันเหมือนอาสนะที่พวกเรานั่งเราอยู่นี้ไม่เหมือนแต่ท่านก็อาศัยอันนั้นแหละเป็นบัลลังก์พิจารณาธรรมในวันนั้นตั้งสัจจะที่ฐานมั่นคงลงไปถ้าหากเมื่อไรเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมวิเศษเกิดขึ้นเราจะนั่งอยู่นี้เลือดเนื้อในกายมันจะเหี่ยวแห้งไปกว่าช่างมันเราจะนั่งอยู่นี้ตายอยู่นี้ไม่หนีจากที่นี่เป็นสัจจะที่ฐานของท่านในวันจะตรัสรู้คือจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ไปไหนถ้าไม่ได้ตรัสรู้ในคราวนี้จะไม่หนีไปที่ไหนอุทิศชีวิตต่อสู้พอทำไปจิตธรรมดามันไม่รวมลงไปมันก็มีการกระสับกระส่ายก็ท่านก็คนเหมือนกันกับเราถาดอันเดียวกันขันอันเดียวกันนั่งไปนานความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็เกิดขึ้นนั่งไปนานไม่เห็นอะไรในจิตในใจจิตใจมันก็ปรุงคิดไปต่างๆทางตำรับตำราท่านจึงว่าพญามาราธิราชส่งลูกสาวลงมาหลอกลวงพระสิทธัตถะกุมารลูกสาวของมารก็ชื่อแปลกๆนางตัณหานางราคานางอรดีสามคนนี้แหละเป็นลูกสาวของพญามารมาหลอกลวงสิทธัตถะให้ลุ่มหลงธรรมดาผู้ชายก็ต้องหลงในเพศตรงกันข้ามคือผู้หญิงนางทั้งสามนี้หล่อเหลาสวยงามหาคนเปรียบเทียบไม่ได้นางตัณหาก็ไล่ลำทำเพลงต่างๆนานาทำกิริยามารยาทให้เกิดความอยากได้นางราคาก็ทำท่าทีทุกอย่างให้เกิดความกำหนัดยินดีมาหลอกลวงด้วยเล่ห์กลต่างๆเพื่อให้ท่านลุ่มหลงนี่หมายถึงบุคคลาธิฐานความจริงถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็คือความนึกคิดของท่านเมื่อจิตใจไม่รวมลงไปไม่เห็นอัตเห็นธรรมอัศจรรย์อะไรจิตใจก็ไข่คิดไปเราอยู่ป่าสาราสวังมีนางพิมพานัสนม มากมายหลายหลวงขนาดนั้นมีความสุขความสบายนี่เรามาทนทุกข์อยู่ในป่าในดงไม่เกิดความรู้ความฉลาดอะไรจิตใจแวบออกไปคิดออกไปคิดออกไปอย่างนั้นเรียกว่าตัณหาความอยากเกิดความกำหนัดยินดีชอบพอในอารมณ์สัญญาที่เคยผ่านมาเรียกราคะราคาความยินดีอย่างนั้นคือความยินดีในบาปเรียกว่าอารตินี่ถ้าหากพูดมาเป็นสมาธิฐานเป็นอย่างนี้พอท่านระลึกได้อ้าวเราหนีมาไม่จะมีใครขับไล่สายส่งเรามุ่งมาปฏิบัติเพื่อตรัสรู้แล้วเราจะมาทอดถอยทำไมก่อนเราจะนั่งแล้วก็ผูกใจมั่นแล้วตั้งสัจจะแล้วมันจะเป็นอะไรมาเราจะไม่หนีจากที่เป็นอันขาดเราจะนั่งอยู่นี่พิจารณาอยู่นี้อะไรเกิดขึ้นมาก็จะให้มันรู้จะให้มันเข้าใจจะให้มันละมันถอนจากความติดข้องทุกอย่างไปกำหนดอยู่กำหนดเรื่อยไปแต่ใจยังไม่ลงรวมพอเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปตำราก็ถือว่าลูกสาวของมารมาหลอกลวงของท่านท่านไม่หลงไปตามท่านม่วนเจละคือน้ำลายออกไปเราไม่อายอะไรยายห่วงอะไรตัวของเธอทั้งสามที่ว่าสวยบางงามก็เท่าๆกับน้ำลายของเราเนี่ยเราไม่มีการเจ๊ะได้อะไรพวกเหล่านั้นร่างกายก็แก่เท่าไปข่อมไปไม่มีอะไรที่จะสวยงามกลับไปหาพระราชบิดาคือตัวพญามารพญามารโกรธเลยลงมาบอกงั้นตามตำรับตำราที่เขาเขียนเอาไว้ในพระหุงพญามารมาลบพระพุทธเจ้าผุ่งหอกขี่ช้างอะไรต่ออะไรรูปร่างในที่เขาเขียนไว้น่ากลัวนั่นคือเป็นเรื่องบุคลาธิฐานถ้าทำอธิษฐานแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมารก็คือกิเลสมารความไข้คิดในจิตในใจขันธมารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นมารเทวบุตรมารก็คือเรื่องจิตใจไข้คิดไปในทางดีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้คือคิดอยากจะอยู่ในโลกมัจจุมานคือความตายมันมีด้วยกันทุกคนพอนั่งไปนานๆเข้าความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นนะมันปวดอันนั้นก็จะแตกอันนี้ก็จะพังเหมือนนงนุชเนี่ยนั่งไปฟังธรรมไปแหละท้องมันก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรใจมันจะขาดกระสับกระส่ายไม่มีความสุขความสบายให้พอหยุดเทศหยุดสอนเท่านั้นมันก็หายเหมือนปิดทิ้งของนิรมานขันธมานกิเลสมานมัจจุมานมันมารบกวนบัลลังก์แต่ท่านก็คิดได้นึกได้ในพระทัยของท่านมันจะเป็นอย่างไรเป็นกันเราจะไม่หนีจากที่เป็นอันขาดมันเกิดขึ้นได้มันก็มีวันที่มันจะดับได้จะเป็นจะตายเราจะอยู่นี้ถ้าไม่มีอะไรดีวิเศษเกิดขึ้นท่านมุ่งมั่นตั้งมั่นอย่างนั้นทางศาสนาจึงถือว่ามีนางธรณีมาช่วยรีดมวยผมออกไปเป็นน้ำท่วมพวกพญามารตายกันไปน้ำกว่าน้ำพระทัยของพระองค์อ่ะธรณีจิตใจแน่นหนาเหมือนแผ่นดินใครจะเอาไฟเผาขุดก่นไปที่ไหนทำอะไรแผ่นดินไม่เคยหวั่นไหวนี่น้ำพระทัยของพระองค์หนักแน่นขนาดนั้นไม่มีวันถอยหลังถ้าหากไม่ได้ตรัสรู้สู่พญามารด้วยขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานสู้กันจริงกันจังจนชนะมารไปจิตใจลงรวมเกิดความรู้ต่างๆ เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกการหนหลังได้เคยเกิดเคยตายอยู่ที่ไหนเป็นอะไรทราบดีเกิดจตุปาตญาณทราบว่าสัตว์อยู่ในโลกอันนี้จะเกิดมาแล้วจะมีชีวิตเป็นอย่างไรจะตายไปเมื่อไรเกิดในวันนี้เท่าไรตายไปในวันนี้เท่าไรตายไปแล้วจะไปอยู่พบไหนพิจารณาไปทราบทั่วไม่มีอะไรปิดบังนี่เป็นพยานของพระองค์ที่จะทำบำเพ็ญจิตสงบเย็นลงไปเป็นสมาธิเกิดอุปจาระความรู้จิตออกท่องเที่ยวดูพบชาติต่างๆเรื่องต่างๆจนจวนจะสว่างในคืนวันนั้นก็เกิดอาสวัคคายานคือทำอาสวะกิเลสในจิตในใจหลุดออกไปหมดออกไปตกออกไปเป็นพระพุทธเจ้าเต็มที่นี่การจะทำบำเพ็ญของท่านทำมาอย่างนั้นไม่ใช่ท่านทำแบบกลางอย่างพวกคนเราที่มีกิเลสตัณหาอดข้าวอดปลาทานมื้อเดียวมันเข่งเกินไปนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงมันจะตายมันเข่งมันผิดเป็นอัตตะกิริยฐานโยกทรมานตนให้ลำบากยากยุ่งเดินจงกรมจะไปเดินทำไมเดินมันปวดแข้งปวดขาสายกลางของเรามันแบบนั้นสายกลางของเรามันอยู่ที่หมอนทำอะไรก็กลัวแต่หมอนแต่ที่นอนมันจะขโมยหนีทำนิดๆหน่อยๆก็กลัวจะตายกลัวแต่กิเลสมันจะหายจากใจนี่สายกลางของพวกเรามันกลางอยู่อย่างนี้กิเลสมันจริงไหมหนีจากจิตจากใจท่วมทับอยู่เรื่อยไปปิดบังเอาไว้จะทำอะไรก็กลัวแต่ตัวจะตายมันคิดอย่างนั้นมันจริงไหมมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายมรรคฝ่ายผลฝ่ายดีฝ่ายเด่นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาทับถมโจมตีอยู่เรื่อยมากลางแบบนี้กลางของพวกเรากลางของพระพุทธเจ้านั้นเอาชีวิตเป็นตัวประกันตายก็ตายไปเถอะถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนก็มันเจ็บมันปวดไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมหนีจากที่ขอบทีชีวิตอุทิศในการกระทำของตนนั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญขนาดไหนนี่สายกลางของพระพุทธเจ้ากลางคือทำจิตทำใจให้หมดปัญหาหมดอวิชชาอุปาทานหมดเรื่องต่างๆที่เคยคล้องจิตคล้องใจคล้องตัวว่าอะไรคือความบริสุทธิ์หลุดไปจากภพชาติจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นเด่นชัดไปจากในพระทัยของพระองค์นั่นสายกลางของท่านสายกลางของพวกเราไม่อย่างนั้นกลางอยู่ในทางต่ำทางชั่วกลางอยู่ในทางกิเลสตัณหาเลยเป็นอัตตาที่พระทัยเอาตัวเป็นใหญ่ไม่ได้เอาธรรมเป็นใหญ่โลกาที่พระทัยเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได้เอาธรรมเป็นใหญ่ถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่มันจะเป็นไปขนาดไหนเป็นอย่างไรนั้นเหมาะหรือไม่มันจะทราบในจิตในใจของตัวเพราะมันอยู่สายกลางอยู่ในธรรมไม่ได้อยู่ในโลกไม่อยู่ในตนฝึกกระทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นในจิตในใจของตนเห็นว่าเหมาะดีแล้วเป็นกลางได้นี่เรายังไม่เห็นอะไรยังไม่เข้าใจอะไรก็ถือว่ามันเถ่งเกินไปมันเป็นอัตตกิเลสมัฏฐาไปส่วนเป็นกามสุขันธ์ลิกานั้นมันก็เคยเป็นมาอยู่แล้วกลางมันอยู่ที่ไหนเลยไม่เห็นกลางสักทีเพราะทำไม่เป็นกลางให้เห็นแต่สุขแต่สบายมันก็สบายแค่นี้แหละโลกของเรานี้มันไม่วิเศษอะไรถ้าเราเชื่อเราทำไปอย่างเดิมมันก็ไม่ผิดแตกต่างอะไรจิตใจจะดีวิเศษให้ อย่าไปหวังพอเราทำมาแบบนี้เห็นแบบนี้เป็นอยู่แบบนี้ถ้าทำการจริงจังอะไรมันจะพังจะแตกไปก็ให้มันพังไปแตกไปอะไรมันเหลืออยู่เราจะรู้เราจะเข้าใจในตัวของเรามันหลอกเราต่างหากเรื่องต่างๆนานาถ้ามันตายก็มันตายไปเสียเหลืออะไรเราจะได้พูดให้คนฟังนี่คือการทำจริงทำจังกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรู้เห็นในอาจในธรรมชัดเจนไม่มีใครจะมาหลอกลวงได้เพราะทำขนาดนี้จึงเห็นผลเรามันคนยากถ้าหากมันทำง่ายทำสบายเราก็ข้ามไปแล้วหมดไปแล้วเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหานี่มันทำยากไม่ใช่ทำธรรมดาจะต้องเอาชีวิตเขาว่ามันจริงจะเห็นจะเป็นก็ลองทำไปเมื่อทำไปเห็นรู้อย่างนั้นเราจะปฏิบัติแบบไหนต่อธาตุต่อขันธ์มันก็เป็นกลางเรื่อยไปมันไม่ได้เข้าตัวเพราะจิตเพราะใจของเรามันเป็นธรรมนี่เรายังไม่เป็นธรรมอะไร มันยังเป็นกิเลสตัณหาเป็นโลกอยู่มันจึงไม่ถูกสายกลางสักทีนี่แต่เกลียดแต่ชอบไม่มีความเป็นกลางให้ใจมันจึงกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยมาพอเขาสรรเสริญเยินยอก่อนหน้าใหญ่ตาบานขึ้นมาว่าตัวดีตัววิเศษพอเขาตำหนินินทาเข้าไปก่อนหน้าเศร้าเจ้าจุกง้อยเหงาเป็นทุกข์ในจิตในใจมันไม่เป็นกลางให้ถ้าใจเป็นกลางเขาจะว่ามาแบบไหนมันไม่มีอะไรหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะเสียหายเพราะใจเป็นกลางเป็นอัตเป็นธรรมท่านจึงอยู่สุขอยู่สบายไม่วุ่นวายกับตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือจิตเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะลากดึงความเป็นกลางของท่านให้ตกไปฝั่งนั้นฝั่งนี้นี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เป็นกลางคือจิตเข้าถึงอัตถึงธรรมจริงจังท่านสุขท่านสบายเยือกเย็นอยู่ตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติลำบากยากยุ่งก็อย่าไปทอดทุละท้อถอยว่าเราจะอาภัพอาวาสนาจะทำไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะทำได้ทีนี้พิจารณาอย่าไปเชื่อเรื่องของตนที่มีกิเลสตัณหาอย่าไปเชื่อเรื่องของโลกลมปากของคนความนิยมชมชอบของคนให้ทำตนให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมเหตุผลมีอย่างไรทำไปเราจะเห็นความสุขของใจคือบุญคือกุศลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำบำเพ็ญของตนสุขอย่างไรสบายอย่างไรปล่อยวางอย่างไรละถอนอย่างไรนั้นเราจะเห็นในจิตในใจของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาแนะมาสอนให้ใจมันสงบใจมันปล่อยวางใจมันละถอนข้ามไปจากราคะตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานภพชาติมันเป็นอย่างไรผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นประจักษ์ชัดเจนในใจจะไม่มีปัญหาอะไรถามใครอีกนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติเห็นบุญเห็นกุศลเห็นความสุขความสบายทั้งเมื่อเป็นอยู่และตายไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่การประพฤติปฏิบัติอานิสงส์ประจักษ์ในจิตในใจของตนอย่างนั้นท่านจึงว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองเป็นปัจจตังเฉพาะตัวอีกพากันกระทำบำเพ็ญอย่าไปคิดว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนทำกันไปอบรมกันไปพิจารณากันไปเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆกำจัดอยู่บ่อยๆตัดอยู่บ่อยๆต้นไม้มันจะใหญ่โตขนาดไหน มันก็มีวันมีเวลาที่จะพังลงได้หักลงได้ภูเขามันจะใหญ่ขนาดไหนเมื่อเราตั้งใจเกี่ยวทำลายพวกมันเจาะเข้าไประเบิดฝังเข้าไปมันก็พังไปได้หมดไปได้นี่ไม่ทำอะไรเพียงลูกๆคำๆจะให้ต้นไม้มันหักมันโค่นจะให้ภูเขามันแตกมันทลายมันเป็นไปไม่ได้อยากให้มันหักมันโค่นก็ต้องตัดมันอยากให้มันพังมันทลายก็ต้องเจาะมันระเบิดมันนี่กิเลสตัณหาในจิตในใจของเราก็ทํานองนั้นถ้าเราพยายามทําไม่เหลือวิสัยท่านจึงมีภาษิตรับรองเอาไว้วิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรพยายามกระทําบําเพ็ญอย่าไปเห็นอะไรเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการรักษาจิตรักษาใจของตัวชำระใจของตัวถ้ามุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นทุกคนมีทางที่จะพ้นไปจากความชั่วจากทุกข์จากโทษจากภพจากชาติมีแต่ปรารถนาไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะถึงได้ที่จะหลุดได้จะโลนได้จากครบจากชาติของตัวดังนั้นขอทุกคนจงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติความสุขความสบายความพ้นจากทุกข์จะปรากฏขึ้นในจิตในใจอย่าไปเชื่ออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยให้เชื่อธรรมาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะประจักษ์ในมรรคในผลในจิตใจของตนไม่ว่าการใดสมัยใดถ้ามุ่งหน้ามุ่งตาภาคเพียรภาวนาละกิเลสแล้วคนนั้นจะสุขจะสงบจะเห็นผลประจักษ์ชัดเจนในตนนี่แหละเรื่องการกระทำบำเพ็ญไม่ใช่คนอื่นเขาจะมาทำให้อาศัยตัวของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงพากันกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้อย่าไปคิดว่าเราอาภัพอาวาสนา เมื่อเราต่างหน้าต่างตากระทำบำเพ็ญพยายามอยู่เรื่อยๆจิตใจที่เคยเศร้าหมองจิตใจที่เคยขุ่นมัวจิตใจที่เคยคล้องจิตในกิเลสตัณหายึดถือเรื่องต่างๆนานามันจะตกจะหล่นออกไปด้วยใจของตัวมีธรรมะฝ่าฟันความสงสัยความคล้องจิตคล้องใจให้หมดไปได้นี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นกระทำบำเพ็ญอย่าไปเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเบียดเบียนกายใจของเราจะต้องสำลักเมื่อทุกคนคิดได้อย่างนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันความสุขความเจริญที่เราปรารถนาก็จะมีมาแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้เอวังผู้ประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพรอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ที่เป็นพิษนี่ตายได้ละอันนี้มันเป็นยาบำรุงเฉยถ้าสงสัยแล้วก็ให้ฉันจะดีกว่าคือถ้าสงสัยไม่ไปฉันเขาอีกแล้วมันเรียกว่าเพิ่มละถ้าสงสัยเลยตัดเลยเอาตัดไม่ฉันนะเพิ่มชั่วหน่อยมีลมนั่นแหละเห็นลมหรือฝนจะตกหรือไง มีลมมองดูใบไม้ไหวอันนี้ก็ไปโพธารามตอนเที่ยงแล้วไปเยี่ยมท่านสงบดีวันนั้นดีเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรนะต้นไม้ร่มเย็นกลางคืนกลางวันเดินโยกมได้ตลอดเลย คือมันร่มเย็นดีต้นไม้ชุ่มเย็นวัดโพธารามท่านสงบนี่ก็ออกจากวัดป่าวันตาดมาแล้วก็มาอยู่ที่นั่นก็รู้นี่ก็สืบทอดได้ดีไม่รู้ลาฟู่ฟ้าเหล่านี้มันไม่ใช่อันนั้นนะเรื่องศาสนาศาสนาธรรมนะมันศาสนาวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองมันมาขึ้นแทนศาสนาธรรมท่านทั้งหลายดูเอานี่เอาหลักเกณฑ์มาพูดนะไม่ได้มาพูดหลอกๆร้อนๆนะศาสนาธรรมผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับวัดแล้วไม่มีอะไรหรูหราฟู่ฟ้าความหรูหราฟู่ฟ้าอยู่กับศีลกับธรรมข้อวัดปฏิบัติสติปัญญาความสงบสงัดนั่นความระมัดระวังนั่นคือศาสนาธรรมผู้ปฏิบัติแล้วจะหนักทางด้านศาสนาธรรมคือความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจกิริยาอาการทุกอย่างมากยิ่งกว่าที่จะไปสนใจกับด้านวัตถุมันสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งไปหมดนี่ไม่ใช่ศาสนานะมันเป็นศาสนาวัตถุเป็นวัตถุเคลือบแฝงกับศาสนาไปทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถือว่านั่นเป็นศาสนาไปหมดที่ไหนรู้ล้าฟู่ฟ้าอย่างโบสถ์วิหารโบสถ์อย่างนี้นะก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลการลงโบสถ์สังฆกรรมนี่ลงที่ไหนที่ไหนได้หมดสีมามีเจ็ดแปดสีมาเขตแดนที่พระจะลงโบสถ์ท่านไม่ได้บอกว่าต้องสร้างโบสถ์เท่านั้นหลังเท่านี้หลังสิ้นเงินไปเท่านั้นเท่านี้จึงจะสำเร็จเป็นสังฆกิจสังฆกรรมได้ไม่มีในพระวินัยเพราะสังฆกรรมนี้เป็นเรื่องของพระวินัยลงที่ไหนได้ทั้งนั้นในสีมาเจ็ดแปดประเภทลงได้ทั้งนั้นลงไม้ลงไม้ที่ไหนลงได้อีกอย่างในวัดนี่เป็นลงที่ไหนก็ได้เลยนี่ระแบบแผนตำรับตำราจริงๆทีนี้สิ่งที่เครือแฝงเข้ามาก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดไหนไม่มีโบสถ์วิหารใหญ่โตแล้วโหฐานวัดนั้นเหมือนไม่ใช่วัดเป็นของปลอมไปหมดเป็นของจริงตั้งแต่มีโบสถ์มีวิหารเครื่องก่อสร้างประดับประดาตกแต่งหรูหราฟู่ฟ้าไปอย่างนั้นนั่นคือศาสนาสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้เอามายันกันเลยเจ้าตำรับตำราเรียนมาทุกคนรู้ทุกคนแต่จะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเอาความต้องการของกิเลสมันก็เป็นได้อย่างที่เห็นนั่นแหละทีนี้ผู้ที่มาเห็นก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมทีนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่แบบเดียวกันปลอมแบบเดียวกันหมดเลยลู่ลาฟู่ฟ้าไปทางด้านวัตถุเรื่องความประพฤติ เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการประกอบความภาคเพียรระมัดระวังรักษาตัวเพื่อความดีงามเข้าสู่ใจไม่มีนี่แหละศาสนาธรรมแท้อยู่ที่นี่นะอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่ไหนก็ตามความระมัดระวังตัวเป็นสิ่งเป็นจิตจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทั่วหน้ากันสำหรับพระเราจิตใจมุ่งต่อมรรคต่อผลต่อแดนสวรรค์นิพพานตลอดไม่ได้มามุ่งลาภยศและเสริญเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ดังปัจจุบันนี้นี่มันกล้าฝากมันแฝงธรรมแฝงเข้ามาแล้วก็กัดธรรมทำลายธรรมทำลายศาสนาแท้จริงให้แหลกเหลวไปหมดยศของพระก็คือพระเต็มตัวแล้วเอาประดับเข้าไปด้วยศีลประดับเข้าไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาวิชาวิมุตติพ้นด้วยความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ละยศของพระหาพระที่ไหนพระก็แปลว่าประเสริฐชื่อว่าพระนั่นก็แปลว่าประเสริฐอยู่แล้วมีชื่อมีนามแล้ว ไปหาตั้งยศตั้งยศเสียมาจากที่ไหนมาประดับประดาแล้วกลายเป็นเรื่องเอาเครื่องประดับไปประดับศพคนเป็นนั่นพระเป็นนั่นมีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์รอบเป็นกาฝากเครื่องลืมตัวเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลา พระของพระพุทธเจ้าแท้ที่เป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราท่านไม่เดินอย่างนั้นท่านเดินตามแบบตามฉบับพอบวชแล้วไล่เขาในป่าในเขาดังที่เคยพูดแล้วพูดเล่าเพราะเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับพระเราที่จะนำตัวเองและโลกสงสารให้เป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจต้องนำด้วยศีลด้วยธรรมดุถูกต้องดีงามตลอดนี่ว่าเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิ อยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้พระท่านมุ่งอัตมุ่งธรรมมุ่งมรรคผลนิพพานแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่เห็นที่มีรู้หลาฟู่ฟ้าที่ไหนไม่ปรากฏในตำราเวลาพระเจ้าพระสงฆ์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั้นเป็นยังไงเขาดูนั้นเป็นยังไงถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นถามตรงจุดนี้นะถ้าไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงวัดน่ะโบสถ์ได้กี่หลังวิหารได้กี่หลังประดับประดาตกแต่งพอแล้วหรือยังยังไม่พอขาดอะไรบ้างท่านไม่เห็นถามอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารไปแล้วเรื่องธรรมแท้ถามตั้งแต่เรื่องความประพฤติทางด้านศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญพอเข้ามาปั๊บไปยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนาสะดวกดีเหรอแล้วตอนนั้นก็กราบทูลท่านเรื่องราวอะไรท่านก็ทรงแนะนำสั่งสอนเลยมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมล้วนๆเรื่องการก่อการสร้างแทบว่าไม่มีแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีทีเดียวก็ไม่ได้แม้แต่นกแต่หนูเขายังมีรวงมีรังคนก็ออกมาจากมนุษย์มาบวชเป็นพระก็ต้องมีที่พักที่อยู่ที่อาศัยแต่ให้เป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยให้เหมาะกับธรรมวินัยของพระเท่านั้นเป็นที่พอใจถูกต้องไม่แบบดูหราฟูฟ้าเอาแต่สิ่งวัตถุมาอวดกันแล้วโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแม้ที่สุด

กันนะเกรงอกเกรงใจกันเกรงอะไรเกรงเรื่องความผิดความพลาดไปเกรงมันอะไรเราบวชมาเพื่อปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้ยังจะไปเกรงมันอะไรกิเลสเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกเราบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรมที่จะนำมากำจัดสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นภัยปัดออกปัดออกปัดออกฟันขาดสะบั้นไปเลยอย่างนั้นถึงถูกต้องนะแล้วนี่ศาสนามันเหลือแต่วัตถุนะเต็มบ้านเต็มเมือง ไปที่ไหนมีแต่วัตถุเรื่องการประกอบศีลธรรมนี่ที่สุดเดินจงกรมเราพูดว่าไม่มีอยากว่าไงตามวัดต่างๆจะไม่มีทางจงกรมที่ภาวนาย้อนเข้าไปถึงวงกรรมฐานก็กรรมฐานขี้เกียจก็ไม่มีทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อชำระกิเลสเลยเนี่ยมันหดเข้ามาย่นเข้ามาอย่างนั้นทุกวันนี้มันน่าทุเรศนะแล้วศาสนาซึ่งเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาให้ความร่มเย็นแก่ทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งฝ่ายประชาชนเลยหาไม่มีเสียแล้วเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเพราะไม่มีใครส่อแสวงหาธรรมที่เป็นความร่มเย็นมาฉลองจิตใจก็ให้เกิดความสุขสงบเย็นใจสว่างสวยภายในใจ ใจเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาด้วยเรื่องส่วมเรื่องฐานที่โลภที่โกรธที่หลงเหล่านี้จนมองหัวใจไม่เห็นกิริยาที่แสดงออกมีแต่ขี้ทั้งนั้นออกมาขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหาเป็นมูกเป็นคู่เต็มหัวใจออกมาให้ความสง่างามที่ไหนไม่มีถ้าเป็นธรรมจ้าอยู่ภายในใจท่านเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆท่านไม่ได้สนใจกับด้านวัตถุรู้ลาฟู่ฟ้าอะไรความเป็นอยู่ผู้วายของผู้ปฏิบัติจะขัดข้องขัดเขินตลอดไปเลยคือท่านไม่สนใจไปอยู่ที่ใดบ้านใดบ้านใดก็ตามนะบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านไหนท่านจะอยู่พออาศัยบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อชำระจิตใจตามทางของศาสดาเท่านั้นท่านไม่ได้อยู่เพื่อความหรูหราฟู่ฟ้าแบบโลกโลกแบบกิเลสตัณหานั่นเลยดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าท่านบ้านเรามันพอๆกันศาสนาเลยมีแต่ชื่อกิเลสเป็นเจ้าการเจ้างานเจ้าอำนาจบาทหลวงครอบศาสนาไปหมดในพระในเลนผู้ปฏิบัติเลยไม่มีศาสนาติดตัวมีแต่เรื่องกิเลสแยบออกไปกับพวกยศพวกลาภพวกสรรเสริญเยินยอโลกามิตรต้องการเคารพความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญไปอย่างนั้นเดียวจิตใจของเรามันหมอบอยู่นั่นน่ะฟื้นขึ้นมาสิอะไรมันถึงมันหมอบเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นขี้ทั้ง 3-4 กองนี้แหละปกคลุมจิตใจจึงหาราคาราคาไม่ได้ถึงเวลาเปิดนี้ออกด้วยความภาคเพียรท่านว่าภาวนาเนี่ยสำคัญการภาวนาเป็นสิ่งที่เปิดจริงลบลุงลังที่น่าเกลียดทั้งหลายนี้ออกเป็นลำดับลำดาใจก็ค่อยมีความสงบร่มเย็นสง่างามขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดความสง่างามของใจให้ปรากฏขึ้นไม่ได้ปิดใจห่อเหี่ยวตลอดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ไม่มีใครมองหาอรรถธรรมมาเป็นเครื่องชำระสักพ่อเลยปล่อยให้ใจถูกทรมานอยู่งั้นตลอดเวลานี่ใจไม่มีธรรมไม่มีศาสนาเป็นอย่างนั้นมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงจึงทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายมองไปที่มองทั่วโลกเห็นเป็นแบบเดียวกันนี้หมดเราจะว่าบ้านใดเมืองใดเจริญรุ่งเรืองมันเจริญอะไรนอกจากคนตาบอดเสกสรรกันด้วยความตาบอดของตนแล้วหลงกันไปเท่านั้นเราต้องมีแต่อันนั้นดีอันนี้ดีเจ้าของเลวไม่ดีดูเจ้าของดีดิ้นไปตามสิ่งที่ว่าดีว่าดีเจ้าของมันเลวทั้งที่มันไม่ดีแหละมันไม่สมหวังที่ดีไปดีมามีแต่ความทุกข์ความร้อนได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจอยากได้มากอยากได้เท่านั้น

0: แล้วจมไปจมไปเพราะกิเลสหลอกเรื่องการนั่งทำต้องมีความรู้จักประมาณประจำตนรู้จักตนรู้จักประมาณประจำตนไม่ดีดไม่ดีนให้เกินเหตุเกินผลคนเราก็สะดวกสบายการดีดดิ้นให้เกินเหตุเกินผลแล้วจมทั้งนั้นแหละหาความสุขไม่ได้โลกว่าโลกเจริญมันเจริญที่ไหนเขาทำจับดูมันไม่มีกว้างแสนกว้างขนาดไหนก็มีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันตลอดเวลานอกจากเผาไหม้ตนเองแล้วกระจายไปไหม้ผู้อื่นกว้างขวางไม่มีประมาณไหม้ไปหมดด้วยอำนาจของกิเลสนี่แหละแล้วใครว่ามั่งมีดีเด่นขนาดไหนถ้าไม่มีธรรมแล้วยาวมาอวดนะสิ่งเหล่านั้นคือฟืนไฟจะเผาไหม้ตัวเองสดๆร้อนๆนั่นแหละถ้ามีธรรมแล้วเป็นประโยชน์ทั้งหมดมีมากมีน้อยแบ่งสรรปันส่วนจัดทำอะไรๆนี่ถูกต้องพอเหมาะพอดีทุกอย่างนั่นชุ่มเย็นมั่งมีสีสุขก็เป็นบุญเป็นคุณแก่เจ้าของเพราะมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาถ้าให้กิเลสรักษาแล้วมีเท่าไหร่ความทุกข์มีเท่านั้นแหละคนมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีกระดุมพีกับตาสีตาสาอยู่ตามท้องหาความทุกข์ไม่ได้ผิดกันยิ่งผู้มั่งมีสีสุดเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้ดีผู้ดีผู้ก่อฟืนก่อไฟเผาตนการงานไม่ดีหยุดยั้งนอนไม่หลับก็มีมากมายตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาเขานอนหลับสบายสบายเขาไม่เป็นทุกข์มากอะไรนะแต่ว่าติดหนี้ติดสินเขาก็ไม่ค่อยติดหนี้ติดสินแต่มนุษย์ตัวยิ่งยิ่งนั่นที่มันติดหนี้ติดสินจนมองหาตัวไม่เห็นระโยงระยางเต็มไปหมดท้องฟ้ามหาสมุทรมีแต่ตาข่ายแห่งความติดหนี้ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก่อฟืนก่อไฟเผาตนดังนั้นก็ยังพอใจนี่ละเรื่องอำนาจของกิเลสตัณหาให้พากันพิจารณาบ้างสิเราเกิดมาเราอะไรมาก็มีแต่ตัวร่อนจ้อนมาเท่านั้นสิ่งภายนอกอาศัยอะไรเราก็อาศัยไปพอให้เป็นความสุขความเจริญอย่าดีอย่าดีเลยโลกโดยสงสารมันจะจมยิ่งกว่าโลกเข้าไปถ้าไม่มีธรรมจมทั้งนั้นน่ะใครยาวกิเลสมาอวดธรรมไม่มีทางอวดเท่าไรจมไปเท่านั้นเท่านั้นธรรมเป็นของสำคัญมากจึงขอให้พากันรู้จักประมาณ การได้การเสียมีมาดั้งเดิมแต่การไหนๆการประพฤติตัวมีธรรมแล้วย่อมอยู่ได้กับในท่ามกลางแห่งความได้ความเสียอยู่ได้สบายถ้าไม่มีธรรมแล้วจมไปด้วยกันทั้งเขาทั้งเราไม่มีใครว่าดีแล้วมันดีตั้งแต่ลมปากเฉยๆส่วนภายในหัวใจมันไม่ได้ดีนะถ้าไม่มีธรรมใครจะอวดว่าเก่งกล้าสามารถไม่มีทางถ้ามีธรรมเย็นได้ทั้งนั้นเนี่ยคนทุกข์ก็มีความสงบร่มเย็นมีหลักใจเป็นที่ยึดที่เกาะคนมั่งมีสีสุขสมบัติก็เป็นหลักอันหนึ่งเครื่องประกันชีวิตของตนจิตใจที่มีธรรมก็เป็นเครื่องประกันชีวิตของตนให้มีความสงบร่มเย็นตายแล้วไม่ต้องถามหาสวรรค์ภูมิโลกนิพพานบุญกุศลที่สร้างมาแล้วนี่คือหลักใจเป็นที่พึ่งที่เกาะของใจไปได้สบายสมบัติก็ปล่อยไว้ตามสภาพของมันเสียเพราะผู้มีธรรมย่อมรู้รอบขอบคิดไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็จะต้องพัดพากจากสิ่งเหล่านี้อยู่โดยดีเราจึงต้องสร้างความดีงามไว้สำหรับใจให้เป็นสมบัติประจำตนเวลาตายแล้วก็ไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาให้ลำบากกุศลคือความเฉลียวฉลาดประกอบบำเพ็ญความดีงามใส่ตนแล้วก็เป็นความดีขึ้นมาพร้อมกับเป็นที่พึ่งปากเป็นปากตายคงทนได้ตลอดไปนี่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้นะเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะคิดจานบ้างอย่าเป็นบ้ากับเรื่องกิเลสตัณหาเอานักหนาเลยมันผิดวิสัยกับเราเป็นชาวพุทธเขาไม่มีศาสนาเลยเขาดีเขาดิ้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเรามีศาสนาเครื่องแก้ทุกแก้ภัยแต่ไม่นำมาพุทธปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้แต่มีหนำซ้ำยังสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมุนเช่นเดียวกับโลกเขาก็เป็นทุกข์มากกว่าโลกเขาไปอีกนั่น มันน่าตำหนินะขอให้พากันพิจารณาร่างกายนี้ทุกคนนั่งอยู่นี่ไม่มีแว่นแม้แต่รายเดียวที่จะไม่ตายผู้เทศอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะตายลมหายใจสิ้นแล้วตายทั้งนั้นทั้งนั้นนะเวลาจะตายให้สร้างความดีงามไว้สำหรับตนให้มีหลักเกณฑ์ต่อจิตใจเพราะใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยจิ้มหายแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีคำว่าตายแล้วสูญเป็นเรื่องของกิเลสหลอกโลกต่างหากนะคำว่าสูญไม่มีจอมปราชญ์ทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันคือพระพุทธเจ้าตายแล้วต้องเกิดถ้ามีเชื้อให้พาให้เกิดอยู่เว้นแต่พระอรหันต์ท่านทุกขังนาทีอชาตัสสะถูกย่ำไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดคือผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความตายจะติดตามมาได้อย่างไรความเกิดไม่มีนั่นเชื้อแห่งความเกิดดับสนิทแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งเวลาตายลงไปแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นธรรมธาตุไปเลยธรรมธาตุสง่างามเป็นธรรมธาตุไปเลยไม่มีคำว่าศูนย์นี่แหละลงได้สร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วอยู่ไหนรู้หมดเลยเจ้าของไม่มีความเดือดร้อนเรื่องอารมณ์อะไรที่เป็นสมมุติทั้งมวลที่เคยก่อกวนมานั้นหมดโดยสิ้นเชิงในจิตของพระอรหันต์ไม่มีมีจะมีมุดหลุดพ้นว่างเปล่าอยู่ทั่วโลกธาตุนั่นน่ะจิตเมื่อบำเพ็ญให้เต็มเหนี่ยวแล้วไม่สูญเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมทั้งหลายก็ไม่สูญเหมือนกันบางทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญตายแล้วสูญมันมีแต่ลมปากของกิเลสหลอกคนโง่ให้หลงตามมันตายไปแล้วมันไม่สูญทำบาปไม่เป็นบาปนี่เป็นคำพูดเป็นลมปากเฉยๆแต่หัวใจผู้สร้างหอบตั้งแต่บาปแต่กรรมเข้าสู่หัวใจตายแล้วจมลงไปนั่นใจต่างหากที่กิเลสหลอกมันว่าตายแล้วสูญธรรมชาติเป็นหลักความจริงแล้วตายไม่ได้สูญไม่มีคำว่าสูญใจทุกดวงไม่มีสูญตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดก็คือว่าถือเอาร่างนั่นแหละที่ใจเข้าไปปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปแทรกอยู่ในร่างนั้นนั้นไม่ว่าร่างสัตว์ร่างบุคคลก็เรียกว่าเกิดหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายใจก็ออกจากร่างนั้นไปตามบุญตามกรรมของตนที่มีมากน้อยอยู่อย่างนี้ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏวนมันวนไปวนมาพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่พบไหนไหนใจมีเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสอบแสกเกิดได้หมดนรกอเวจีที่ไหนกันก็เหมือนกันมันไปได้ทั้งนั้นอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้ไปได้จึงต้องให้สร้างความดีเข้าสู่ใจกรรมดีนี่จะสนับสนุนเราไปสู่สถานที่ดีคติที่งามเวลาทำลงไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยจะไหลลงสู่ธรรมโลกใหญ่คือจิตตภาวนาเมื่อไหลลงไปนั้นแล้วไปรู้แจ้งเห็นชัดภายในใจของตัวเองบุญมีมากมีน้อยจะรู้กับนักภาวนาที่มีหลักใจเรียบร้อยโดยลำดับไปแล้วประจักษ์ใจประจักษ์ใจจนกระทั่งจิตขาดกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ธรรมธาตุล้วนๆสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นคือพ้นแล้วจากความเป็นความตายต่อไปจิตนี้ก็ไม่ได้สูญแต่พ้นจากความเกิดความตายที่สัตว์โลกทั้งหลายพาเกิดพาตายอยู่นั้นกิเลสพาเกิดพาตายนะจิตที่มีธรรมชำระซักฟอกเรียบร้อยแล้วไม่เกิดไม่ตายไม่สูญบรมสุขอยู่ที่จุดนั้นหมดนั่นนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนโลกให้ท่านหลายฟังให้ดีนะเรื่องกิเลสตัณหาที่เราเชื่ออยู่ทุกวันนี้ มันเรื่องตาบอดหูหนวกทั้งเขาทั้งเราเชื่อกันได้ง่ายแล้วความรู้ของจอมปราดมาผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนไม่มันไม่อยากเชื่อเพราะงั้นคนยังไปในทางที่ถูกที่ดีได้น้อยมากแต่ไปทางที่ชั่วตามอารมณ์ของกิเลสทั้งเขาทั้งเรานั่นเชื่อได้ง่ายทำได้ง่ายไปได้ง่ายตายได้จมได้มากผู้ที่จะขึ้นก็มีน้อยดังที่ท่านแสดงไปพระอานนท์ทูลถามว่าแต่โลกเวลาต ายแล้วผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ยกโคทั้งตัวมาเลยโคหนึ่งขนมันเต็มตัวเขามันมีสองเขาท่านยกข้อเปรียบเทียบจำนวนมากกับน้อยเทียบกับขนโคกับเขาโคผู้ที่จะไปสู่ทางต่ำเกิดแก่เจ็บตายลงนรกอวิชชานี่มีจำนวนเท่ากับขนโคนะแต่ผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับไปสวรรค์ถึงนิพพานนั้นเท่ากับเขาโคมีน้อยมากท่านเทียบไว้อย่างนั้นนี่ผู้เป็นส่วนรวมทีนี้ใจของเราที่คิดในเรื่องชั่วช้าละมกไม่ดีทั้งหลายทุกวันนี้นะที่ไม่ได้อบรมนี่มันเท่ากับขนโคคิดทางชั่วช้าละมกทางต่ำนั้นมันเท่ากับขนโคมันคิดได้ทุกขณะทุกเวลาเวลาที่จะคิดเพื่อความดีงามทั้งหลายนั่นมันเป็นไปมันเท่ากับเขาโขคิดน้อยมากคิดทางกุศลถึงทานที่จะทำตัวให้ดีให้ดีนั่นมันเท่ากับเขาโขเท่านั้นนี่ย้อนเข้ามาหาตัวของเราอีกที่นี่พลิกตลบัดเราฝึกฝนอบรมตัวของเราโดยลำดับลำดาสร้างคุณงามความดีรวมลงในจุดจิตตภาวนาจนกระทั่งจิตใจมีความสามารถแก่กล้าเป็นลำดับลำดาแล้วจิตที่จะคิดไปในทางที่ชั่วช้าละโมกนั้นเท่ากับขนโขแต่จิตที่จะพุ่งตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดานั้นเท่ากับขนโขความคิดในทางดีทางดีมากยิ่งกว่าความคิดในทางที่ชั่วนั่นแหละการบำเพ็ญมันกลับตระบัดกันอย่างนี้จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติแล้วความคิดทางชั่วไม่มีเลยไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นอย่างนั้นท่านเทียบเอาไว้เอามาเทียบเราที่ท่านพูดกลางๆว่าสัตว์ตายแล้วที่ไปทางต่ำนี่เท่ากับขนโคที่จะไปทางสูงเท่ากับเขาโคจิตใจของเราที่ไม่ได้รับการอบรมมันวุ่นวายลงไปทางต่ำนี่เท่ากับขนโคแต่ที่มันจะคิดหาความดีงามเพื่อตัวเองนั้นเท่ากับเขาโคนี่เวลาได้การได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับลำดาจิตใจมีความสามารถแก่กล้ามีอัตมีธรรมเต็มใจเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วที่นี่ความคิดในทางที่ชั่วเท่ากับขนโคเท่ากับเขาโคแต่ความคิดในทางที่ดีที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์เท่ากับขนโคแล้วที่นี่พลิกกันไปพลิกกันไปนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างแน่นอนไม่ผิดจิตของเราดวงเดียวดวงเดียวนี่เวลาคิดทางชั่วเป็นขนโคก็มีเวลามีกำลังในทางที่ถูกดีงามซึ่งเราได้เคยสร้างมาจนมีกำลังแล้วที่จะคิดในทางชั่วเท่ากับขนโคคิดในทางดีเท่าดีคิดในทางชั่วเท่ากับเขาโคคิดในทางที่ดีเท่ากับขนโคพลิกกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีเขาไม่มีขนหมดขนโคก็ไม่มีเขาโคก็มีพ้นแล้วในหัวใจนี่ไม่มีอะไรจะเป็นแง่เป็นเขาเป็นขนขึ้นมาเพราะความชั่วช้าละมกขาดระบั้นไปหมดความดีก็ละไปหมดแล้วปุญญาปาปะภิญญาบุคคลท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วคือละทั้งบุญทั้งบาปไปโดยสิ้นเชิงเขาก็ละขนก็ละเป็นสมุดทั้งมวลเหลือแต่ความบริสุทธิ์ธรรมธาตุล้วนๆนี่อันนี้ไม่เรียกว่าเขาว่าขนโคเอาให้มันถึงอย่างนั้นเองเวลาปฏิบัติแล้วหากรู้เองนั้นในจิตใจแล้วไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะทรงแสดงว่ายังไงว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ผลงานของตนโดยลำดับลำดาผลงานจนกระทั่งถึงที่สุดอิมุตสันทิฏฐิโกก็ประกาศสุดยอดขึ้นมาว่าสิ้นแล้วเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องที่เหลือตัณหาความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเหลืออีกแล้วนั่นนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดรู้ประจักษ์ภายในจิตใจตั้งพระอรหันต์ท่านจะไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรสันทิฏฐิโกท่านประกาศท่านมอบให้แล้วมาปฏิบัติสันทิฏฐิโกจะรู้ผลงานของตนตั้งแต่ต้นโดยลำดับตำราจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขึ้นมาประกาศป้างภพชาติสิ้นแล้วกิเลสสิ้นแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่น ันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติตนธรรมะของพระพุทธเจ้านี้สดสดร้อนๆขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะเวลานี้มีแต่กิเลสสดสดร้อนๆตลอดเวลาในหัวใจของสัตว์โลกนะธรรมะนี่คือล้าสมัยไม่มีใครเหลียวแลเพราะฉะนั้นคนจึงหมดราคาราคาไปทั้งที่ตนสำคัญตนว่าดีว่าดีนั่นแหละมันหมดราคาราคาอยู่ภายในหัวใจไม่มีธรรมจะหมดค่าหมดราคานะอย่างอื่นจะมีเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นจากตรงได้เหมือนบุญเหมือนกุศลคือคุณธรรมทั้งหลายให้พากันสร้างคุณธรรมเข้าสู่ใจทุกคนนะศาสนาพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะสมแล้วได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติท่านสอนอย่างไรให้นำไปปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนเองนั่นแหละฝึกหัดได้แล้วผลดีจะเป็นของเราเองไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาแบกสารปันส่วนท่านผู้สอนท่านสอนเพื่อเรานำปฏิบัติผลดีก็เพื่อเราทั้งนั้นหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าพากันโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสงสารจนเกินเหตุเกินผลนะตายแล้วไม่มีป่าช้าไม่มีฐานที่พักที่อยู่อาศัยมีแต่จมอย่างเดียวนี่เรายังกล้าจะตายอยู่เหรอพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อเราก็จะพาจมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ยิ่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยแล้วหมดทางมีแต่ลมหายใจฟอดๆเกิดประโยชน์อะไรภาษาลมหายใจลมอยู่บนท้องฟ้ามันมากอยู่กว่าลมหายใจนี่ถ้าวิเศษลมบนท้องฟ้ามันวิเศษไปแล้วจะมาว่าแต่ลมหายใจเราเลยนี่ลมหายใจไม่มีอัตมีธรรมหมดคุณค่าหมดราคาพากันตั้งอกตั้งใจไปพึ่งปฏิบัติเมื่อลมหายใจมีอยู่ให้สืบต่อก็ได้ความดีทั้งหลายแล้วจะสมบัติทั้งหลายจะเป็นที่พึงพอใจในตัวของเราเองวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละแล้วเหนื่อยมากเอาละพอเทศทุกวันไปโพธารามนี่ก็เทศมานี่ก็เทศวันนี้ไม่เทศมากหรอกเหนื่อยโถนี่ไม่ว่าจะเหนื่อยขาก็ปวดแล้วได้เหยียดขาแล้วเนี่ยไม่เหยียดไม่ได้นี่ก็ดีมันก็ทรมานเหมือนกันวันนี้ได้สัก20 นาที
1: 30
0: พอดีแล้วเอาละต่างกันบวกกับโพธารามก็มันก็เป็นโขงผมไปเอานู่นมาบวกที่มันได้น้อยที่ไหนมีที่ไหนไปหามาบวกที่ว่าอยู่จนเกาะก็จะไหมโอ้โถปวดขาเป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย3 โมงนะก็จะได้ไปเทศที่วัดเบญจักนะท่านราชเลขาหม่อมหลวงตุลีสันถึงแก่กรรมแล้วตั้งศพไว้ที่วัดเบญจาแล้ววันพรุ่งนี้วันนี้มนต์เราไปเทศที่นั่นถึงตอนบ่าย3 โมง
1: ถวายเงินอีก100,000 บาท
0: เ
1: ครื่องฮะถวายเงิน100,000 บาท
0: เออพอใจเราพอใจมากนะ100,000 บาทจะเข้าในหัวใจเจ้าของละนี่ออกมาข้างนอกส่วนหยาบไปข้างนอกส่วนละเอียดบุญแท้กุศลแท้เข้าอยู่ในหัวใจแล้วนะไม่มีใครเห็นพระเจ้าเห็นหมดพวกเราเห็นแต่นี่นะเวลาบุญเข้าสู่ใจไม่เห็นนะพระพุทธเจ้าเห็นหมดจึงสอนโลกว่าบาปมีบุญมีเข้าใจไหมล่ะนี่มาต่อยแล้วเลยมันเป็น30 กว่านาทีแล้วมั้งยะ
1: เนี่ย200,000 แล้วครับ คราวที่แล้ว 100,000 ครับ
0: เขานี่200,000ทั้งนั้นเรารอวันพรุ่งนี้อีกจะมาอีกรอเตรียมไหมนะรอทางนี้รออยู่แล้วนี่แหละตลกเป็นอย่างนั้นคราวที่ก็ว่ามหาสมบัติบุญเรืองที่ว่าถูกต้องดีไม่ล่ะท่านหลวงตามหาบัวเทศถูกต้องไปตามอัดตามแนวทางของศาสดาไม่มีที่ต้องติแล้วพร้อมกับข้อเปรียบเทียบเหมาะสมกันที่สุดแต่มีตรงนี้นะแต่ท่านมีนิสัยตลกที่เราก็ตลกขึ้นอีกโอ้นิสัยตลกนี่เราตลกตั้งแต่หมาบุญเรืองจะไปเกิดเดี๋ยวอีกแล้วเป็น2 ชั้นเป็นอย่างนั้นหรอกนิสัยตลกมันตลกลงมานี่ก็ได้ฟังเทศทุกคืนนั่นแหละไม่มากก็ได้ฟังทุกคืนนี่เช่นอย่างวันนี้ก็3 นาทีแล้ว ทศทุกคืนทุกคืนจะออกวิทยุทุกคืนหรือมันทั่วประเทศไทยออกตลอดไอ้นี่ใช้ไอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นนี่ใช้อันหนึ่งนะเรื่องที่เช่นอย่างว่านี่ใช้จะออกไม่มีใครจ้างท่าจ้างกลางมันจะเป็นนี่ใช้เองพอปั๊บๆออกเลยไม่เหมือนกับเขาที่เป็นนักโกหกเป็นนักโกหกนี่ก็ไม่มันเป็นนี่ใช้ของผู้นั่นเองจนร่ำรวยคนคนนั้นนะร่ำรวยสร้างนิสัยตลกเจอหน้าปั๊บตลกแล้วมันเป็นนิสัยงั้นไม่ต้องหาว่าจะไหนความอับได้ทันทีไหนลุงเขาว่าเจ้าลุงนี่ตลกโอ้ลุงนี่โกหกเก่งใช่ไหมว่าถามโอ้ลุงนี่โกหกเก่งกูยังไม่เก่งนะต้องมีเครื่องทดลองแล้วก่อนมึงอยากให้กูโกหกเหรอเหมือนไงเอาแล้วนั่นนะยังไม่เก่งต้องหาเครื่องทดลองก่อนมึงอยากให้กูโกหกเหรอจะให้โกหกเหรอเอาถ้างั้นให้มึงไปบังต้นเสาแล้วก่อนเป็นที่รับแล้วกูจะโกหกใครก็ปุ๊บปั๊บไปบังต้นเสาบังต้นเสาแล้วเอาโกหกอยู่กูโกหกให้มึงบังต้นเสาแล้วนั่นเอาแล้วนั่นนะเนี่ยปั๊บได้เลยบอกบังต้องเต๋าก่อนกูจะโกหกตอนนั้นก็ปุ๊บปั๊บก่อนจะฟังโกทำงานโกหกแล้วต้องเต๋าก็ยังไงเนี่ยคนที่โกหกเก่งเท่าที่เราสังเกตดูมันมีลักษณะอยู่ในตัวนะไม่ค่อยหัวเราะนะขึงขึงนะเข่งอย่างนั้นนิดเท่านั้นเองแล้วพูดนี่โกหกได้เก่งมากเลยเก่งสดๆร้อนๆเลยจ้ะแต่คุยเรื่องโกหกเราไปยุบย่าที่เคยเล่าเสมอแล้วดูว่ามีในประวัติมั้งที่ว่าเราไปขโมยอ้อยเขาหนึ่งนี่มันก็แปลกเราจำได้นะที่ไปโกหกเขานะโอ้แปลกจริงนะมันได้วิชาอะไรมาไม่รู้นะมีโกหกเขาเดินผ่านไปผ่านมามันมีอ้อยอยู่มุมสวนเขาอ้อยดำยาวใหญ่ด้วยอยากเป็นกำลังผ่านไปผ่านมาหลายครั้งหลายหนก็ทนไม่ไหวเอามีดเล็กๆมีดเล็กมีดของแม่เขาเรียกอะไรแกะที่หมูที่ไหมยังนาแกะถือไปเลยวันนี้ไปกับพี่ชายออกไปแล้วก็ขโมยอ้อยป้าๆไปกินแถวพี่แล้วไอ้พี่ชายมันพูดอะไรเปลี่ยนแบบพานเรามีตัวเก่งแบบว่าไงมันก็เอาตามเราก็เขารู้ว่าเขามีก็ทำไม่มีมันรอดได้คนเด็กรอดก็ไปที่แรกก็ไปขโมยพอไปเห็นอ้อยลำสวยงามโอ้ยลำนั้นก็ใหญ่ลำนี้ก็ใหญ่เสียงแล้วว่าตัดกันทีที่กับน้องตัดอ้อยใหญ่แล้วได้คนในลำดึงออกมารอดออกมาเราไม่ลืมนะนี่แหละมันโกหกอ่ะเราไม่ลืมพาดึงออกมาแล้วป้าฝ้าแกก็มาสิมาเราก็ดูเรายังพอใจกับแกนะแกไม่มีหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวอะไรเลยนะยิ้มๆเนื้อเด็กเหล่านี้ว่างั้นนะสูทำไมเขาขโมยอ้อยกูอยากว่างั้นนะยืนยิ้มๆนะมันก็เกินที่เกินกว่าที่จะน่าบึ้งก็มันเด็กว่างั้นเถอะอายุประมาณสัก5-6 ปีนี่อ่ะเด็กสมัยนั้นมันเต้ออยู่มากนะมันเหมือนเด็กทุกวันนี้มันแก้กันฉีเลยนะแล้วระดับแก้พี่ชายมันไม่ได้แก้อะไรเด็กเหล่านี้มันยืนเรากำลังรอดออกมาได้อ้อยคนละหลังรอดออกมาเด็กเหล่านี้สูทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นนะจะยิ้มอยู่นะโอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะป้าว่างั้นนะมันแก้อย่างทันควันนะคือผมหิวมากผมผ่านไปผ่านมาผมหิวมากเลยชวนพี่ชายก็ไปตัดเอาอ้อยป้าแล้วก็จะแบกอ้อยนี้ไปหาป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะแบกอ้อยไปบ้านว่างั้นถ้างั้นป้าก็เอาเสียโอ๊ยกูไม่เอาเลยถูกตัดมาแล้วเอาเสียแล้วยิ้ม แจ้งไปก็ไปเล่าโฆษณาใหญ่แล้วให้ตาฟังที่ตากันดัดเอาสิเรื่องราวมันนั่นเห็นไหมก็หกจนป้าฝ้าเชื่อบอกว่าเราไม่ได้โกเราไม่ได้ขโมยเราหิวมากแล้วก็ตัดแล้วจะแบกอ้อยไปหาป้าความจริงยังโอ้ยจ้ามันก็ไปนั่นเรายังไม่ลืมว่าเอ๊ะมันก็โกหกเก่งหน้าวะเวลาไปทำโกหกมันก็เก่งหน้าวะแล้วจะตัดอ้อยแล้วไปแบกอ้อยไปหาป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านว่างั้นถ้างั้นป้าก็เอาเสียโอ้ยกูไม่เอาเนี่ยที่ตัดไม่ได้เอาเสียโอ้ยยิ้มแจ่มเลยไปก็ไปโคตรสนวิสีวิชาโกหกให้ตาฟังที่ตาก็ไปถามคนนี้ก็มันยากกันอันนั้นจักเป็นป้าจะเป็นใครที่ไหนไปไปเด็กตรงนั้นไปขโมยอ้อยสูรู้ไหมว่าเฮ้ยเขาไม่ขโมยนะนะว่างั้นนะเขาบอกเขาหิวอ้อยเขาตัดอ้อยแล้วเขาจะเอาไปบ้านไปบอกที่บ้านเขาต้องจะเอาไปเขาต้องจะแบกอ้อยไปบ้านเขาโอ้ยจั่วขโมยใหญ่แล้วมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วเพราะเลยไปจังหัวก็เถอะเขาก็เลยไม่สนใจแล้วจังหัวนี่หมาก็มายำเราเลยสิบอกให้หาอะไรเสบียงอาหารให้เด็กแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมามัดเด็กนี่เขาไปใส่คุกวิ่งโดดขึ้นไปบ้านแล้วไม่ลืมนะไปบ้านขึ้นห้องเข้าห้องเลยปิดประตูนั่นละเขายิ่งจะจับได้ง่ายแล้วเปิดแล้ววิ่งลงทุ่งนาเลยตั้งแต่นั้นก็เข็ดเหมือนกันนะนี่อุบายของตาดับคือกลัวมันจะเป็นนิสัยไม่ดีเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ลืมเวลาโกหกก็โกหกเก่งอยู่นะว่ะมันบอกว่าไม่ได้ขโมยนะเวลาจนก่อนว่าตัดแล้วจะเอาไปให้ป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านว่าก็จะไม่โกหกนั่นแหละอย่างนั้นที่มันก็เก่งนั่นแหละถ้าโกหกก็ดีคือเราเลยไม่ลืมนะที่โกหกได้มาเขียนในประวัติมันโกหกจริงๆเนี่ยป้าพานั้นก็เป็นคนสวยงามมากนะกำลังแกกำลังเป็นสาวอยู่เป็นคนสวยงามขาวงามสวยงามมากเลยพูดยิ้มนะแกไม่มีหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวกับเราเลยนะพูดยิ้มเด็กเหล่านี้สูทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่า ยืนยิ้มตามทางนี้ก็ตอบเลยบอกไม่ได้ขโมยเอาจนแกเชื่อวางเลยนะโอ้เอาเชื่อเอาผู้ใหญ่เชื่อได้เลยโอ้มันก็เก่งเหมือนกันหน้านี่วะก็มีฉะนั้นแหละที่เดินมาเล่าให้ฟังคือขโมยคนเดียวฉะนั้นแหละก็ถูกเจ้าของเขาจับได้ไม่แจ้งตัวหลุดไปเลยง่ายมาเลยว่าร้อนมาทำไม
2: ร้อนหน่อยคร
0: ับ ร้อนหน่อยเนี่ยเป็นยังไงตัวลองดูก่อนไม่ร้อนมาตอนนี้คิดถึงชื่อแจ๋ชื่อตันอิจาตันชื่อแกชื่อตันไปหาล่าสัตว์ไปหาล่าเนื้อไปด้วยกันพ่อของเราพ่อมาเล่าให้เราฟังนะชื่อแกชื่อตันที่นี่แกกำลังหิวข้าวมาไปหาเนื้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ที่นี่คนหนึ่งก็รีบหุงข้าวให้หุงข้าวขึ้นทันทีแกก็ได้เห็นพวกเห็ดโคนนะกระจายไหมทางนั้นเขาเรียกเห็ดพวกได้เห็ดโคนมาอันนี้ก็ใส่ไฟเข้าหุงข้าวให้ร้อนเร็วๆแล้วนี่ก็หิวก็เอาเห็ดโคนนั่นแหละเผาไปพอเผาเลยก็จิ้มทั้งเห็ดโคนรอข้าวให้สุกก่อนแล้วก็จะกินข้าวมันหิวมากมางั้นนะแล้วก็เอาเห็ดโคนเผาไปก็ไปสุกบ้างไม่สุกบ้างที่นี่เห็ดโคนมันเผาไฟมันร้อนนี่พ่อมันเล่าให้ฟังเราเลยจำได้ไม่ลืมก็ได้วันว่าก็ใส่มันร้อนมากพี่ข้าก็เหมือนกันตั้งเชียร์ได้ตั้งเชียร์ได้เห็ดพวกจะขายก็ไม่ยอมขายตั้งทีก็มาเล่าให้ฟังมาพ่อมาเล่าให้ฟัง

0: วังเลยแล้วไปแล้วเรามันไม่ลืมพอเห็นหน้าแกแล้วหัวเราแกแกสู้หัวเลยเด็กคนนี้หัวธรรมชาติเด็กแรกวางกันแล้วความจริงหัวแกเห็นคนลวกปากไปเจอแกที่หลังปวดหัวเราไม่ได้จะทำพอเห็นหน้าแกมาโดดหัวเราไม่ได้เราก็หัวเราชูหัวเราเด็กแล้วมีหนักมากันว่าไม่บอกไอ้เรื่องของแกไม่บอกหัวเราแล้วก็ไปหนีไปเลยแกก็ไม่รู้มันหัวเราอะไรเด็กก็มีหนักไม่เห็นหน้าหัวเราแล้วบ้างแกไม่รู้ปมหลังของแกเท่านั้นเอามาโทษคนวัด
1: ข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยมาก
0: เนี่ยกำลังหิวเอามากำลังข้าวอยู่นี่เนี่ยเอามาที่อ่ะนี่ตลกมันมาด้วยกันอย่างนี้แหละเขาตื่นมันมาของมันเองอันนี้จะก่อนเอามาเจ้าคุณวลีเหรอ
2: เจ้าค่ะ
0: เออ
2: ดับเห็ดร
0: ้
2: อนเจ้าค
0: ่ะเห็ดร้อนดีแล้วเห็ดร้อนนี่เจ้าคุณนุ่มดีเป็นธรรมกถึกเอกนะเนี่ยเทศเจ๋งเลยธรรมกถึกอยู่วัดบรมวาสท่านเทศธรรมกถึกแล้วเนี่ยจักรอนอยู่วัดบรมวาสโยมเขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ดีเขาอยู่พระโขนงสมัยนั้นดูรถอะไรก็มีก็คงจะเป็นรถม้าหรือรถอะไรขึ้นรถม้าสายกันมาตอนมาฟังเทศอยู่พระโขนงก็มาว่างั้นนะไม่ฟังเทศอื่นติดเทศเจ้าคุณวลีว่างั้นมาฟังเทศจ้างค่าลนม้านั้น70ตังค์แกว่าก็มาแกว่า70ตังค์แต่ก่อนมันของเล่นอะไร มันเป็นพันบาทนู่นน่ะมั้งเงิน70ตังค์นี่เจ็ดติดเทศท่านคุณวารีท่านเทศเก่งว่างั้นเหนียวองค์นี่แล้วเทศเก่งแต่ก่อน
2: ท่านหลวงตาได้เล่าเรื่องผีวัดปรมนิวาสเหรอเจ
0: ้
2: าคะ
0: ฮะ
2: ผีที่วัดปรมนิวาสเหรอเจ้าคะ
0: ไหน
2: ผีเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใครผีอะไรวัดปรมนิวาสว่าไงผีวัดปรมนิวาสว่าไง
2: ที่ว่าใครไปพักที
0: ่อ๋อเอออันนั้นอ๋ออันนี้เรื่องของเราเรื่องของเราเขาเรียกเป็นหอใต้อะไรอยู่นั่นนะใครไปพักไม่ได้ในความจริงมันมีพวกสนมพวกสนมสายแล้วมาฝังไว้ที่นั่นเยอะเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะเหตุที่จะรู้กันนี่ก็คือว่าใครไปพักไม่ได้หอใต้เขาเรียกหอใต้อยู่ที่นั่นกลางคืนก็ได้เปิดหนีเลยอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับมันมาทำทุกอย่างทุกอย่างที่มาทำกระตุกขาบ้างอะไรบ้างจนร้องโก้โก้กันนอนหลับๆอยู่นะทีนี้เห็นเราไปอยู่ที่นั่นมันคือองค์ไหนก็ไปนอนไม่ได้ละที่นั่นเวลาเราไปพักวัดรุ่นวาดตอนจากไปแล้วไปปฏิบัติกรรมฐานกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วแหละเข้าใจไหมเนี่ยเขาก็จับยัดใส่ตรงนั้นแล้วใส่หอใจนั่นนะแล้วก็คอยฟังเหตุการณ์เป็นยังไงอยู่วันไหนมาก่อนแล้ววันไหนมาก่อนแล้วมีพระมาถามปัญหาอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่องค์เดียวท่านอาจารย์อยู่ที่นี่สบายดีเลยก็บอกว่าสบายดีแล้วก็ไม่คิดทีแล้วเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวองค์นั้นมาอยู่ที่นี่สบายดีเลย หลายคนถามก็หลายคนอ้าวทำไมมาถามแล้วมันอยู่นี่สบายดีหรือมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นะ นี่เรื่องราวไล่เบี้ยกันถึงได้ทราบเรื่องราวว่าตำหนักอันนี้นะที่ว่าหมอใจนี่นะใครมาพักไม่ได้ได้กลางคืนก็ตามได้เพ่นนี้กลางคืนเลยนี่เห็นท่านอาจารย์มาพักนี่นานเห็นไม่มีอะไรเงียบอยู่ตลอดเลยถามดูว่าโอ้เรื่องราวเขาเลยเล่าให้ฟังจนกระทั่งพวกสนมตายแล้วมาฝังไว้ที่ใต้นี่เยอะว่างั้นนะนี่เรื่องราวเขาใจเราหรือเนี่ยเราไปพักที่นั่นไม่มีอะไรเราเงียบเลยหายเงียบไม่มีอะไรนะมันไปไหนก็รู้สลุมสะเด็มกันอยู่หายเงียบก็บอกหายเงียบไม่มีเลยละจนกระทั่งนี้มีไม่มีเราก็ไม่สนใจกับอะไรเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นสบายจนกระทั่ง

0: เดี๋ยวองค์นี้มาถามเดี๋ยวองค์นั่นมาถามถามผิดสังเกตมันหลายปากต่อหลายปากเราก็เลยถามว่าอะไรมามีแต่สวัสดีหรือสบายหรือมันเป็นอะไรถึงมาถามอย่างนี้เขาจึงเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นนั้นแหละจบแล้วไป พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงพระองค์หนึ่งชื่ออาจารย์สีโหชื่อท่านอาจารย์สีโหคนสกลนครท่านนิสัยมีตลกนะท่านมีตลกไอ้นี่ไป นี่แหละอำเภอน้ำพองไปอำเภอน้ำพองมีเขาเรียกอะไรดงนั่นดงเขาเรียกดงผู้ตาดงเขาเรียกดงอะไรคือเขาปลูกไว้สำหรับพวกศาลพระภูมิตรงนั้นน่ะดงนั้นน่ะดงศาลพระภูมิมันแรงอยู่นะใครพักไปจะไปพักไม่ค่อยได้หรอกดงนั้นดงศาลพระภูมิไอ้นี่อาจารย์ที่โหก็ไปที่นั่นเขาก็นิมนต์ให้ไปพักที่นั่นก่อนที่เขานิมนต์เขาก็เล่าให้ฟังว่านี่มันแรงเหลือเกินไปพักที่นั่นไม่ค่อยได้หรอกพระวันนั้นนะพักไม่ค่อยได้มันมากวนแบบต่างๆพระต้องได้หนีไปว่างั้นทีนี้พระองค์นี่กับอาจารย์ที่โหเป็นนิสัยตลกนะมันทำไงบ้างว่างั้นนะโอ้แค่ไปพักนั้นมันถึงมีมาเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีนะอาตมาชอบอย่างนั้นละเอานิมนต์อาตมาไปว่านี่นี่ที่เหตุมันเอากันอย่างปัจจุบันนะอาตมาชอบอย่างนั้นคือท่านนิสัยตลกด้วยนะจะจับผิดจับถูกอะไรกับท่านก็ไม่ได้เอานิมนต์อาตมาไปอาตมาจะไปท่านไปกับเนินหนึ่งไปก็ไปพักที่เขาก็เอาที่แรงๆให้ไปพักที่นั่นเลยละอาตมาชอบที่แรงๆอย่างนี้แหละมันยังไหวอยู่นะมันโกกันตรงนี้แหละ พอ เขาจัดที่พักให้พักเรียบร้อยแล้วทีนี้ประมาณห้าโมงเย็นดูท่านจะตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วล่ะท่านนะธรรมดาควายมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วพอห้าโมงเย็นมีควายถึกกำลังคึกขนองตัวหนึ่งมันแอะแอะมานี่พ่อมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยอย่างนั้นนะแปลกอยู่นะมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยมันว่าไปมึงไปมันก็ไปจำภาษามันแหละก็ยังดีไอ้ทั้งเดียวมีไก่ป่ามาขันเนี่ยฮะไอ้นี่ตัวที่สองเลยเนี่ยไก่ป่ามันมีอยู่ในดงอันนั้นมันก็ต้องขันมิตรมาแอบมานี่พ่อวันนี้ทำไมมันเตรียมท่าแต่วันนักหนาเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียวมันขบกันนะนี่แหละเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียววันนี้นะเพื่อต่อสู้ข้าศึกใหญ่มันเริ่มมาแล้วสองลายแล้วนั่นเป็นนิสัยตลกด้วยพอมืดเข้ามาเท่านั้นเองเนี่ยเนนจะกลางกดอยู่ที่นั่นท่านก็กลางกดอยู่ที่นี่พอประมาณสองทุ่มหนึ่งมั้งเนนร้องแว่ขึ้นเนนอะร้องแว่ขึ้นเป็นอะไรเนนทางนี้กับปุ๊บป้าไปเป็นอะไรวะโอ้ยมันเหมือนช้างนี่มาตบมุ้งนี่นะวะว่างั้นนะเฮ้ช้างมันมาไงวะมันมาอย่างนี้ถ้าพอนั่งมันมาไงถ้ามันเก่งมันต้องมาเล่นกับครูบาสิมันจะไปเล่นกับเนนทำไมผมว่างั้นนี่นะทีนี้ก็ทั้งก็อยู่ที่นั่นทั้งเดียวมาหนักที่นี่เป็นอะไรเนี่ยมันฟ้าที่นี่เป็นฟ้านะฟ้าเหมือนฟ้าผักฟ้าผ่าเปี้ยงตรงนี้ล้มไปตรงนี้ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่เปี้ยงทางนี้ล้มทางนี้เลยฮะเก่งนักเลยมันว่างั้นนะมันขบขันดีเนี่ยแล้วทั้งเดียวเปี้ยงทางนี้ล้มทางนี้อีกท่อเอาจริงๆแล้วยังว่าอย่างนี้นะเอาจริงๆแล้วว่าด้านอีกฟาดเข้าหลังนี่ฟาดข้างหลังนะเปี้ยงหลังหัวขมันเอาจริงแล้วเนี่ยนั่นก็บอกว่าคาถามีเท่าไหร่เอามาหมดเลยท่านเสกท่านเสกคาถาเอามันจะเก่งกับคาถาลูกไปถึงไหนหนักวะอยู่ครบกันว่าท่านนิสัยตลกด้วยนะมันเข้ากันได้ทุกอย่างเพราะมันฟาดเปี้ยงข้างหลังนี่ก็ลงตั้งนี้ท่อเอาจริงแล้วนั่นขึ้นอยู่พักที่สี่ที่นี่ ปี้ยงข้างหน้าหรือหงายหงายหลังล้มเลยท่านบอกล้มทั้งหงายเลยวะล้มทั้งหงายโอ้นี่คาถาหมดแล้วจะสู้ไหมคาถาหมดแล้วสู้ไหมล่ะเน้นเน้นเน้นเตรียมตัวไปแล้วตกลงเตรียมตัวไปกลางคืนแล้วเตรียมตัวไปกลางคืนของนี่ไปพักอยู่ข้างนอกคนพวกญาติโยมก็มาแล้วไม่เห็นเขาตามไปไปพักอยู่ข้างนอกไปทั้งคืนไปยังไงจะมายิงมาบุกที่นี่วะโทษคาถาเขาไม่คาถาเราไม่เพียงพอสู้มันไม่ได้ว่างั้นนะเลยต้องหลบมาอยู่ที่นี่ตั้งคาถาใหม่นะท่านยังบอกว่าตั้งคาถาใหม่ที่สู้เปิดใจไม่อยู่จบแล้วพอแล้วอาจารย์สีโหท่านเป็นนิสัยตลกแล้วพอดีไปเจออย่างนั้นพอดีพูดคุยโว้โว้กันเนี่ยถ้าเก่งมาสู้กับครูบาที่เวลามาสู้ครูบานี่ครูบาก็เรียกหาเด่นนี่เนี่ยนั่นเห็นไหมว่ามันแรงจริงอ่ะจริงแรงเพราะว่าแรงแต่สำหรับเราไม่เคยหนีนะเขาจะว่าอะไรเก่งที่ไหนแข็งที่ไหนกระดานเราเฉยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยพูดแต่เห็นว่าที่สงัดดีตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นเลยก็ไม่เห็นมีอะไรตลอดมาไม่เคยบรรดาพระกรรมฐานท่านเคยมาเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังอย่างเหมือนอย่างอาจารย์สีโหมีเหมือนกันนะที่มันแรงแรงจริงนะผีอยู่แถวนั่นแต่สำหรับเราไม่เคยมีที่เขาว่าแรงขนาดไหนเขาก็ว่าแต่เราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่พูดเลยเห็นว่าที่สงัดเอาตรงไหนเอาตรงนี้นะสงัดดีไปนั้นเชียไม่เคยแต่ก็ไม่เคยมีอะไรนั่นเราไปพักที่ไหนไม่เคยมีมีเขาว่าแรงแรงอันนี้ผ่านมาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีอะไรกับเราสิ่งนั้นเราก็ไม่เคยถือเป็นอารมณ์ทำอยู่กับเราแน่อะไรจะเหนือทำไปได้ไม่มีนั่นหลงตูนี่นะแล้วก็ไม่มีเลยล่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยมีดังที่ว่ามาเหล่านี้สำหรับเราเองไม่เคยมีไม่เคยปรากฏนะองค์อื่นมีอยู่เสร็จแล้วนะที่นี่จะให้พร ให้พรอะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรที่นี่โอ้ปวดเข่าก็ปวดเหลือเกิน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะพระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะมาให้ดูศึกษาตาดูหูฟังจิตคิดทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนมันเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยมาเรื่อยไม่ได้หน้าเลยหลังนะปัจจุบันไม่มีวิธีอะไรที่เกิดอุบลรัฐถามไปเร็วนะ
2: ครับผม
1: ไม่มีวิธีอะไร
2: จะมีครับผม
1: ฉะนั้นเราก็ไปตามวิทยาสายกะว่าบ่าย3โมงค่อยออกนะเพราะจากนี้เกิดอุบลรัฐก็ไม่เลยชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงบ่าย3โมง4โมง4โมงครึ่งก็ถึงแล้วแล้วมีธุระอะไรเราก็จะไปก่อนเมื่อวานนี่ก็ไปส่งของ ที่ด่านนู่นลงจับไป2ด่านออกจากนี่ไปก็ไปเลยไอ้ยังเร่งเลยล่ะอันนี้ของลงปุ๊บไปเลยของลงปุ๊บไปเลยนะไม่ลงรถเลยนะเมื่อวาน ขึ้นจากรถนี่ปั๊บไปไม่ลงมาลงรถที่นี่เลยที่เอาของลงเราก็ไม่ลงพอรถจอดปุ๊บใครเขาขนของลงแล้วไปเลยไปนู่นก็เหมือนกันสุดด่านสุดท้ายไปถึงนู่นก็ให้เขาของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลยไม่ลงรถเลยตั้งแต่ขึ้นรถนี่ไปมาลงที่นี่แห่งเดียวถึงขนาดแล้วก็เกือบ4โมงมาถึงกลับมาถึงไกลนะอะไรนู่นลมสักจนจะถึงลงจาก ยังอีกดูมัน25กิโลเราดูเข็มดูหลักกิโลยังอีก25กิโลจะถึงอำเภอลมสักรถวิ่งธรรมดามันก็3ชั่วโมงแต่รถเราไม่ถึงอ่ะ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง45วันนี้ก็ไปจำทีละก่อน3โมงนี่จะไปบางทีอาจจะไปดูโรงพยาบาลที่กำลังให้เขาสร้างเวลานี้ สร้างตึกอยู่2หลังสร้างที่จังใหม่พิบูลย์ลักษณ์2หลังแล้ว นู่นสะอาดสองหลังหลังหนึ่งเสร็จแล้วหลังใหญ่นี่กำลังอะไรหลังคายังไม่ได้มุงอันนี้หลังใหญ่นั่นเองอันนี้22ล้านหลังนี้22ล้านนะโรงเรียนไม่ไปอยู่โรงเรียนเงินตังค์เนี่ยมันก็โรงจอด2ทั้งนี้2โรงเรียนหลัง5วันลาดยาวจะเสร็จแล้วนะลาดยาวอยู่จะเสร็จแล้วนะ
2: ครับ
1: ลาดยาวจะเสร็จแล้วนี่นะ
2: เนี่ยกำลังสอบถามนี่ครับบอก
1: ฮะ
2: เขากำลังใส่ลูกกรงเหล็กโปร่งให้มองเห็นนักโทษได้ครับ
1: เออ
2: ใกล้แล้วครับ
1: ฮะ
2: ใกล้เสร็จแล้วครับ
1: จึงเรื่องใจเยอะยาวอันนึงคือเกี่ยวร้านซึ่งเขาก็เตรียมจะขอเราอยู่แล้วเวลาไปดูตึกทั้งนั้นเราก็ทราบมาแล้วว่าเขาเตรียมจะขออยู่แล้วคือเกี่ยวร้านอันนี้แล้วตึกเรียบร้อยค่าอะไรต่ออะไรเข้าหมดพวกฟืนพวกไฟพวกอะไรเข้าหมด เรียบร้อยหมดแล้ว47ล้านนี่เขายังจะขออีกอยู่เพราะว่านี้พอเกินกรอบเกินมุมระหว่างมึงเอาจังไปให้โดยดีละถ้าคือความอุบลราชนี่เขาเมื่อวันไปอะไรบ้างอ่ะยังไม่รู้ครับเคยอุบลราช
2: เขาเคยนิมนต์หลวงตาทุกปีเป็นสิริมงคลปีนี้เขาก็นิมนต์อีกครับไม่มีพิธี
1: นิมนต์ไปทำงานประจำปี
2: เป็นประจำปีฮะเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนนะครับจะได้ทำบุญกับหลวงตาครับ
1: เขาจ้างกุฏิก็ให้เลยนะเขาบอกตรงๆเลยนี่สร้างกุศลว่าสำหรับหลวงตาหลวงตาจะมาเมื่อไรนิมนต์เลยมาเข้าพักนี่เลยไม่จำเป็นต้องมีงานไม่มีงานเมื่อไรผ่านมาเมื่อไรให้มาพักเลยว่างทางกรมเขาก็ทำให้เรียบอยู่เป็นเอกเทศนะเหมาะมากเลยเราไปเจอเขาเราก็ชอบกุฏิยังชอบทางโยกมพอดีเลยเหมาะนี่เราไม่ใช่เลยสองหนหรือสามหนอย่างนี้เขื่อนอุบลราชเนี่ย
2: เขื่อนนี่รับสองหนผ่านไปแล้วล่ะครับ
1: สองหนผ่านไปแล้วนะเขื่อนอุบลราชก็สองหนแล้วเขื่อนที่ไหนรู้สึกจะซ้ำตาอยู่เลยโครงการยังทราบยุติลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วนะการเทศนาว่าการต้องมีอยู่ตลอดเลยนึกว่าสภาแมวผ่านไปแล้วสภาหนูไม่ผ่านเยอะอยู่มันตลอดนะมันไปกรุงเทพนี่ก็เทศไม่หยุดเทศอยู่ตลอดประจำส่วนต้องทำประจำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นก็ดีอย่างหนึ่งเลยออกอากาศทางวิทยุวิทยุสอนแสงธรรมอันนี้กำลังให้เขาปรับปรุงใหม่อีกอันไหนที่มันปกป้องคือต่างจังหวัดหลายจังหวัดเพราะวิทยุไปถึงที่ไหนที่ไหนเขาฟังเขาถามมาโอ้ยหลายจังหวัดว่างั้นคือเนื่องจากวิทยุเราไม่สะดวกบางทีไปถึงหมดไปเรียบร้อยจะแจ้งดีทุกอย่างแล้วบางทีก็มัวบางทีเงียบไปเลยนะมันเป็นเพราะเหตุไรฟังเขาว่าไม่ต่อฟังตลอดมันเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นบางรายเขาบอกเขาหงุดหงิดเขาว่าบางรายเขาว่าเขาหงุดหงิดว่าโอ้ยอย่าหงุดหงิดใจทางนี้อกก็แตกอยู่แล้วแหละวะทำเพื่อคนจำนวนมากนี่เครื่องมันไม่ดีแล้วถามเขาไปให้ถึงต้นตอมันเครื่องมันไม่ดีมันอะไรไม่ดีบ้างเอาว่ามาสิว่าที่แรกเขาว่าเครื่องใหญ่ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรก็ว่าเอาเครื่องมาดีๆมาเท่านั้นอย่างนี้ว่าแล้วทำไมว่าไม่ดีเอาเขาไปยิงจริงจังเครื่องใหญ่ดีอยู่หมดเนี่ยมันดีมันไม่ดีส่วนประกอบเผื่อเมื่อก่อนมันเสียที่ตรงไหนควรจะแก้ไขยังไง

ไอ้ก็สร้างถึงที่ไหนสระบุรีหรือที่ไหนก็ถึงบางวันนะถึงสระบุรีบางวันพวกแถวนั้นหมดพวกสระบุรีอะไรมาอายุทยาโอ้ใช่อายุทยาอ่างทองสุพรรณมันรอบมันไปเมืองก็ต้องสร้างถึงเมืองแพทย์บางวันฟังความที่นี่ทางวัดป่าหลวงตาบัวก็ท่านจันทร์ก็มีขึ้นแห่งหนึ่งตรงนั้นนี่หมายถึงวิทยุเทศของเรานะมีแล้วทางนี้ก็จะตั้งขึ้นเยอะนะตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหนเดี๋ยวนี้กำลังตั้งวิทยุธรรมะของเราออกไปหมดเลยนี่ก็ลูกศิษย์ของเราล่ะทำให้เสียนะมันแปลกอยู่นะชอบคนให้ไปดูแลวิทยุเลยไปออกวิทยุไปทางเสียหายไปเลยแล้วทำลายเราด้วยทำลายเราก็ทำลายเขานั่นแหละจะทำลายอะไรเราทำประโยชน์เขาทำโทษนั่นมันผิดกันแล้วลูกศิษย์ในวัดนั่นแหละประจำอยู่กับวัดเลยแล้วจนกระทั่งถึงเราตายใจแล้วก็เขาทำหน้าที่ในวิทยุเราก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ทำไปสุดท้ายก็ไปทำไม่เสียโฆษณาไปผิดพลาดตั้งหน้าต่างตาเจตนาทำลายเราก็มีออกนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คือแก้ไม่ใหม่อีกว่าสถานีวิทยุนี่ผิดคำผิดกฎหมายเนี่ยเก่านี่ละไล่ออกไปแล้วเราไล่ออกนะไล่ออกเลยแล้วไม่เหมือนใครพอจับตัวได้ชัดแล้วไล่อย่ามาแก้อะไรไม่ตกไปเดี๋ยวนี้วะไล่เลย สองคนนั่นนะอย่างนั้นแหละมันทำอย่างนั้นนะไม่ในเรื่องใดเราอะไรเลยเอ๊ะอย่างนี้ก็เป็นแล้วตอนนี้ออกไปโฆษณาเขาว่าวิทยุเราผิดกฎหมายว่างั้นที่เรามาถามคนของเราอยู่ผิดไหมเราผิดกฎหมายไหมเราอ่ะไม่ผิดว่างั้นเขาหาเรื่องเฉยหาเรื่องนี้ไม่ได้ไปหาเรื่องนั้นไม่ทราบมันเป็นยังไงพอเราทราบชัดแล้วก็ไล่ออกทันทีเลยไม่อยู่เลยเราไม่ได้เหมือนใครถ้าเราจับเราจะทำแล้วเอาไล่ออกเลยข้อแก้ตัวที่ไหนไม่เป็นผลทั้งนั้นเราจับได้หมดเรียบร้อยแล้วไล่ออกเลยวิทยุนี่ก็เป็นประโยชน์มากอยู่จะตั้งอยู่หลายแห่งอยู่เรายังให้ธรรมะนี่กระจายออกทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ชาวพุทธเรานี่เหลวไหลมากอยู่นะเหลวไหลมากทีเดียวเราอยากไม่อยากว่าธรรมราเหลวไหลมากแทบว่าจะไม่มีคำว่าพุทธแฝงอยู่ในวงงานในประชาชนทั่วไปตั้งแต่ราชการลงมานะมีตั้งแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยฟังเนี่ยไหนมันฟังไม่ได้นะคือมันขวางธรรมนี่แหละเรารู้สึกอ่อนใจเหมือนกันทางโลกนี่มันคลื่นมันเท่าคลื่นที่มันเอาทางภาคใต้จมลงไปนะคลื่นอันนั้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวนี้คลื่นกิเลสนี่กำลังเป็นอย่างนั้นนะมันจะเอาไอ้คนที่หายไปทั่วโลกมันจะไม่ธรรมดานะไอ้คลื่นนั่นฮือฮากันคลื่นกิเลสมันเอาคนชิบหายไปทั่วโลกจะร้อนบุญวายลบราฆ่าฟันกันทั่วโลกดินแดนไม่ได้คิดนะคลื่นอันนี้คลื่นรุนแรงมากเขาไม่คิดแต่เราคิดหมดเนี่ยคลื่นอันนั้นมันมีชั่วระยะ 2-3 จังหวัดเท่านั้นนี่มันทั่วโลกเลยคลื่นกิเลสเนี่ยมันออกไปที่ไหนความโลภความโกรธราฆ่าตัณหาความเห็นจะได้จะเอามีแต่เรื่องกิเลสออกดำเนินออกเดินทั้งนั้นแหละนะเวลานี้ที่ไหนใหญ่เท่าไรยิ่งกิเลสหนามากเข้ามากเข้าและความเดือดร้อนของโลกมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นไปแน่นขึ้นไปเลยเพราะมันออกจากส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นกองทัพกิเลสแล้วส่วนย่อยมันจะเป็นอะไรไม่ใช่เป็นเชื้อไฟให้มันเผาไปหมดนี่แหละเราวิโสวิจารมาก ถ้าว่ามนุษย์เรานี่หันหน้าเข้าสู่ธรรมบ้างแล้วจะพอเป็นไปนะจะไม่รุนแรงมากนะอันนี้รุนแรงมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นรุนแรงมากที

0: ขาเรียกอะไรลมอะไรที่มาความ 2-3 จังหวัดภาคใต้นั่นก็ดังกันทั่วโลกแล้วไอ้ส่วนกิเลสมันรุนแรงครอบโลกธาตุเอาโลกให้ไหวให้หวั่นให้ฟืนเป็นฟืนไฟตลอดเวลานี้ไม่คิดกันเลยนะโลกอันนี้จะไม่มีเวลาระงับนะถ้าไม่มีธรรมจะมาระงับเป็นเท่าเป็นฐานเป็นตามกำหนดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าคนมีคนจนมันเป็นฟืนเป็นไฟเดียวกันหมดเลยเราจะเข้าใจว่าใครเป็นผู้มีอำนาจมากจะเป็นความสุขความเจริญยาไปคิดเราไม่คิดทำจับเขาตรงไหนมันเห็นหมดรู้หมดมีแต่ไฟใหญ่เท่าไรไฟยิ่งกองใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าไรใหญ่ฟืนใหญ่ไฟนะใหญ่ที่เหลือกันหาไม่ใช่ใหญ่อัดใหญ่ทำมันก็แผลงฤทธิ์ออกไปแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปหมดเลยเวลานี้โลกกำลังหมุนไปทางกิเลสไม่ได้มองดูธรรมเลยนะเราอยากจะพูดว่าไม่มองดูธรรมเลยนี่จะหมุนตามกิเลสโลกยิ่งร้อนร้อนทุ่งหย่อมหญ้านะเวลานี้อยู่ที่ไหนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยมีแต่ความเดือดร้อนเกิดก็ปลาฆ่าฟันทุกแบบทุกฉบับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสดงลวดลายให้โลกได้รับความเดือดร้อนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันนี่แหละมันถึงได้ลุกลามมากขึ้นถ้าโลกเห็นโทษแล้วก็ยับยั้งอยู่พอประมาณด้วยอาจด้วยธรรมแล้วจะพาสุขร่มเย็น นี่ไม่มีเวลานี้ความเมตตากันแทบไม่ปรากฏนะ ความเมตตาสงสารกันนี่แทบไม่ปรากฏมีแต่จะได้จะเอาแผ่ฤทธิ์แผ่อำนาจไปหมดทั่วโลกดินแดนนะเวลานี้นะมีตั้งแต่อำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราพูดไม่พูดปากเดียวนี่นะโลกเขาเป็นอย่างกันทั้งโลกแต่มาพูดอย่างนี้มีเราพูดปากเดียวเขาจะหาว่าบ้าคนเดียวก็เราก็ฟังแต่เราไม่รับคำที่ว่าเขาว่าบ้าฝ่ายเดียวเพราะเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยพูดออกมาเราไม่ได้มาพูดสุ่มสี่ห้าแบบหาโจมตีคนนั่นโจมตีคนนี้อย่างนั้นไม่มีในใจเราผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเวลาแสดงมาแสดงตามนั้นเลยเราไม่เคยบิดเบือนธรรมเลยแล้วคงตามธรรมโลกเวลานี้มันกำลังร้อนกระบอกกำลังร้อนยิ่งจะร้อนมากไปโดยลำดับนะเราอยากเข้าใจว่ามันจะอ่อนถ้ายังส่งเสริมความโลภอำนาจบาดหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนเข้าทุกตีกันแล้วโลกนี้จะหาความสงบไม่ได้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งเป็นกองฟืนกองไฟอันใหญ่เลยแหละ ตัวเองก็เป็นกองไฟกองฟืนนะเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นไปเรื่อยๆยังภูมิใจนะว่าเราใหญ่เราโตเรามีอำนาจบาดหลวงมากนี่แหละกิเลสมันให้ครองตัวคนเราก็ลืมตัวไปเรื่อยๆลืมไปหมดนะกิเลสไม่ให้รู้ตัวนะต้องให้ลืมตัวไปเรื่อยๆหลงตัวลืมตัวหลงอำนาจหลงรายได้รายรวยหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องกิเลสหลงไปอะไรก็ทำความเดือดร้อนให้แก่โลกมากเท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วรู้ไปเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้ร่มเย็นร่มเย็นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเวลานี้ธรรมได้จะให้มีเมื่อมีผู้ที่เอาวิทยุออกให้กระจายบ้างก็จะเห็นความสงบร่มเย็นบ้างนะเช่นในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธก็ควรจะให้มีเชื้อสายแห่งเมืองพุทธติดเนื้อติดตัวชาวพุทธเราในเมืองไทยบ้างนะอย่าให้เป็นแบบโลกเขาทุกแห่งสงวนไปเลยให้มีการยับยั้ง ถึงจะจนก็จนแต่จนด้วยความชุ่มเย็นในจิตใจเพราะอาจเพราะธรรมนี่สบายนะใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาเอามาแลกความสุขภายในจิตใจของผู้มีธรรมนี้ไม่ได้เลยอย่าเอามาแลกสิ่งนั้นไม่มีความหมายเท่านั้นขอให้ใจมีธรรมเถอะถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนมันชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะมันไม่เดือดร้อน ไม่ละระแวงระวังอะไรเหมือนกับโลกกิเลสโลกกิเลสนี่อยู่ด้วยความระแวงระวังกันทั้งนั้นนะหาอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้เผลอไม่ได้นะแทงหลังข้างหลังเผลอไม่ได้กิเลสแทงข้างหน้าแทงข้างหลังแทงไปหมดนั่นแหละเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมอยู่สบายสบายเพราะงั้นเราอยากคิดว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้จะเอามาแข่งธรรมอย่ามาคิดนะ ถ้าไม่อยากให้ชิบหายยังเหลือแต่เท่าแต่ทานอย่าเอามาเปรียบมาเทียบถ้ามาเปรียบมาเทียบแล้วก็จะยกอันนั้นขึ้นเหยียบทำที่เหยียบทำก็เข้ากับเหยียบตัวเองให้เป็นเท่าเป็นทานไปนั่นแหละเหมือนถ้าเอาทำเข้าแทรกในหัวใจมันจะรู้สึกทันทีคิดดูอย่างเราเป็นนักภาวนา เอาแคบๆไม่ต้องเอามากแล้วนะนักภาวนาที่ว่ามุ่งอัดมุ่งทำจริงๆอย่าว่าท่านเป็นทุกข์นั้นท่านไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความสุขฟาดกับกิเลสเพื่อความสุขความสุขกิเลสเบาลงเบาลงความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่อย่างนั้นนะนี่อยู่ที่ไหนสบายสบายนี่แหละความสุขกับธรรมเข้ากลมกลืนกันแล้วมีความสุขสบายไม่จะสนใจกับว่าสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์มีมากมีน้อยไม่สนใจยศของธรรมนี่เลิศเลอสุดยอดแล้วพอสัมพันธ์พอธรรมสัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเท่านั้นเองใจจะเริ่มมีความสุขเริ่มมีที่พึ่งเริ่มมีที่เกาะที่ยึดเริ่มอบอุ่นไปเรื่อยๆล่ะเนี่ยธรรมกับใจไปอย่างนั้นนอกนั้นไม่ได้ทำความอบอุ่นให้นะ ใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยเพียงอาศัยคำว่าอาศัยนี่ปฏิเสธกันไม่ได้ทั่วโลกต้องอาศัยแต่ไปติดพันกับมันจนเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองนี่สิเป็นความเหลิงของผู้มีสมบัติเหลิงตรงนี้เหลิงอำนาจเหลิงรายได้รายรวยจนลืมตัวไปเลยแล้วก็ส่งเสริมตัวให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีก็จนความสุขเอาพอๆกันความทุกข์มีพอๆกันความสุขมันไม่ค่อยมีละเราจะไปเข้าใจว่าโลกมันจะมีความสุขนะกิเลสไม่เคยสร้างความสุขให้ใครนอกจากสร้างฟืนสร้างไฟให้เท่านั้นนี่ยันกันเลยถ้าเป็นธรรมมีมากมีน้อยสร้างความสุขให้ทันทีอยู่คนเดียวก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายถ้ามีธรรมในใจอบอุ่นไม่มีสมบัติใดจะอบอุ่นยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมยศคือธรรมอำนาจคือธรรมเย็นไปหมดนี่แหละไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่โลกต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งความมีความดีความเด่นเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสยศถาบรรดาศักดิ์ของธรรมความมั่งความมีความดีความเด่นดีเด่นไปด้วยธรรมมั่งมีไปด้วยธรรมเย็นไปด้วยธรรมนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะอยู่ที่ไหนมันเย็นหมดนั่นแหละ นี่เราสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราบอกว่าเราสอนโลกโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ฟังที่ว่าเอาเราออกมายันเลยเนี่ยใครก็ต้องว่าบ้าเราอวดเราอวดเราไม่ได้อวดเราความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพูดตามของจริงนี่เราปฏิบัติตะเกียกตะกายมาแทบล้มแทบตายก็เคยเล่าให้ฟังแล้วความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของเราไม่มีความทุกข์ใดจะหนักยิ่งกว่าความทุกข์ของนักบวชเป็นฆราวาสเราก็เป็นมาตั้ง20 ปี 20 ปีกับ9 เดือนเราบวชนะนี่เป็นทุกข์เราก็ยอมรับว่าทุกข์ว่าทุกข์นะแต่เวลามาเป็นทุกข์การทรมานฆ่ากิเลสตัวมหาเรียกว่ามหาภัยนี่ทุกข์มากซัดกันอย่างหนักอย่างหนักทีนี้สุขก็สุขมากเนี่ยมันรับกันอย่างนั้นนะเวลาฆ่ากิเลสลงได้มากน้อยเพียงไรความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นฟาดซะจนกิเลสขาดจะบ้านจากใจเลยหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดที่กิเลสตัวสร้างทุกข์ดับไปจากใจไม่มีทุกข์สอนโลกด้วยความทุกข์ของโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเราไม่มีทุกข์ในการสอนโลกเราสอนด้วยอัดด้วยทำด้วยความเพียงพอทุกอย่างสอนด้วยบรมสุขทางใจเราไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจเลยตั้งแต่กิเลสขาดลงไปจนกระทั่งบัดนี้หรือตายไปก็ตามเราไม่เคยคิดคาดเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องความสุขบรมสุขธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจนี้แล้วไม่มีนอกนั้นไม่มีที่จะเป็นสุขใจนี้เมื่อ ปฏิบัติบำรุงให้ดีแล้วเป็นอย่างนั้นละสอนโลกก็โลกที่ไหนไม่มีความสุขไม่มีไปสอนที่ไหนเขามีแต่ความทุกข์เราสอนด้วยความไม่มีทุกข์เราไม่มีเราก็บอกไม่มีสอนด้วยความเมตตาสงสารใครจะเอาไม่เอาก็สุดกำลังหรือกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นจะให้ไปบีบีสีไฟใครต่อใครนี้เรื่องธรรมไม่มี จะสอน ไม่ว่าทางศาสนาธรรมไม่ว่าทางโลกทางสารการบ้านการเมืองสอนไปหมดเรื่องธรรมเหนือโลกไปหมดแล้ว สอนไปนั้นใครจะเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของคุณนั่นที่จะไปมีที่สีไฟเป็นข้าศึกต่อพวกนั่นต่อฝ่ายนี้เราไม่มีในธรรมเราไม่มี ใครผิดบอกว่าผิดใครถูกบอกว่าถูกไปตามธรรมชาติของธรรมพูดอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดแล้วแต่ตอนนั้นเองแต่เราไม่มีถูกจะสอนแบบไหนก็ตาม เราไม่เคยมีทุกข์ในใจจะหามาจากไหนทุกข์ถ้ากิเลสมีอยู่ไม่ต้องหาก็เจอกิเลสนั่นแหละตัวสร้างทุกข์ถ้ากิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไม่มีทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตั้งสะบั้นตัดสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นทุกข์ขาดสะบั้นไปหมดเลยท่านไม่มีทุกข์แล้วบรรลุบรมสุขเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตนเป็นอย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ขอให้มีศีลมีธรรมภายในใจจะได้มีความอบอุ่นเป็นที่เกาะที่ยืดภายในจิตใจของเราแล้วก็ยืดภายนอกมันเพื่อการเสี่ยงทั้งนั้นแหละได้มากได้น้อยมีแต่ความจะเสียไปได้มากเสียไปหาความแน่นอนไม่ได้แต่ทางอ้านด้านด้านธรรมนี่อบอุ่นตลอดเวลานะให้พากันหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าอยากเจอความสุขอยากเห็นความแปลกประหลาดของอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราให้พากันฝึกฝนอารมณ์ฝึกจิตเนี่ยสำคัญมากจิตตัวคึกตัวของเราเพราะกิเลสตัวเป็นฟืนไฟอยู่ในจิตจิตจึงแสดงความคึกความวุ่นวายความร้อนวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเมื่อละระงับอันนี้ลงไปแล้วเป็นน้ำดับไฟใจก็ค่อยสงบเย็นไปเย็นไปแล้วก็ค่อยสบายขึ้นไปสบายขึ้นไปอย่างนั้นแหละมีไปที่ไหนมันหาความสุขไม่ได้นะโลกมันมีตั้งแต่ขวายแต่คว้าแต่มันไม่มีความสุขเพราะขวายคว้าทางผิดก็ผิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเขาก็ผิดเราก็ผิดแต้มโลกสงสารผิดไปด้วยกันหมดหาที่ยึดที่เกาะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตัวเองพอจะประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าข้ามีความสุขเพราะข้ามีเงินมากมีสมบัติมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากอะไรๆก็เพียงพอไปหมดข้าเพียงพอแล้วไม่มี มีแต่เสริมไฟสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเสริมไฟให้โลภมากได้มากเป็นบ้ายศบ้าลาภไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้หรอกถ้าเป็นธรรมมีเท่าไหร่แล้วสบายสบายนี่ไม่มียศใดเหนือยศธรรมไม่มีอะไรมีความสุขเหนือธรรมอำนาจไม่มีอะไรเหนือธรรมอยู่ภายในใจหมดอยู่เลิศเดินอยู่กับธรรมอย่างเดียวนอกนั้นเรื่องของกิเลสกาฝากแล้วก็เป็นมหาไฟกัดตัวเองทำลายตัวเองไปด้วย ขอให้พาเชิญเสาะแสวงหาธรรมแล้วออกช่วยโลกคราวนี้ก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเวลา6ปี เทศจนไม่มีเวลายับยั้งเลยล่ะเทศตลอดเลย เวลานี้ก็ค่อยกระจายออกไปบ้างผลในการเทศก็คือทำให้คนเข้าอกเข้าใจในศีลในธรรมมีเยอะเวลานี้ออกนอกก็มีก็ออกทางวิทยุทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละออกกว้างขวางไปมากมายถ้าทำเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นถ้าไม่มีแล้วจะหวังโลกอันนี้ไม่มีหวังแหละวันนี้ก็ไปพูดอะไรมากละจะได้เวลาแล้วพอแล้วนะเอาละแค่นั้นละพอเอาละเป็นใจพรนะปวดขาต้องเหยียดขาด้วยไม่เหยียดไม่ได้ฮะเอามาเออพอใจทองคำเรากำลังหนุนขึ้นสมใจเราที่ต้องการทองคำเราบกบางอยู่มากแล้วในคลังหลวงเราไปดูเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้มารบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เรื่อยเพื่อจะให้หนุนขึ้นมีเท่านั้นรู้สึกว่าบกบางมากไม่สมกับคนไทยเรา63ล้านคนเลยเพราะงั้นเราจึงได้เสาะแสวงแล้วก็รบกวนพี่น้องหลายเลยกรุณาเห็นใจนะ เห็นใจไปทั่วลูกทั่วหลานของเราจะได้อาศัยนี่ต่อไปหลวงตาไม่หวังอะไรเลยหาให้เฉยๆเนี่ยหาให้แล้วก็ไปเลยไม่ได้เอาอะไรไม่บกเราไม่บกพ้องอะไรมีถึงวันเวลาเราก็ดีดผึ่งเลยพูดกงๆทำอยู่ในหัวใจไม่บกพ้องจะให้ว่าไงการสอนโลกสอนในโลกมีความบกพ้องต้องการอะไรก็หนุนไปอย่างทองคำนี่ลูกหลานเราทั่วประเทศไทยหาลมหายใจอยู่กับทองคำนะเนี่ยเราคิดไว้เหมือนกันเพราะงั้นจึงได้รบกวนพี่น้องหลายออดอ้อนนั้นออดอ้อนนี่กระเป๋าไหนมาตกกระเป๋ามีทองคำไหมเมื่อเอาเรื่อยแหละ ก็พ่อเห็นแก่ลูกแก่ล้านเราเองเราไม่มีอะไรเอาละให้พรนะ อิทิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุภาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทราโยสุขีทีฆาลุโกภวะอภิวาทนสีสนิสังวุฒาปชาวิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลัง
1: สาธุ
0: เอาละอันนี้ก็นั่นแหละเรื่องละ
2: ลงการเจ้าขาบ
0: ู
2: ชาธรรมเจ้าข
0: าเอาลงไปบูชาธรรมไปละสิหลังนี้หรือไงตอนนี้เราจะไปจุฬาก่อนกลับมารถแล้วประมาณสามโมงถึงออกจากนี้ไปก็ไม่เลยชั่วโมงครึ่งแต่นี่ไปหาเขื่อนประมาณชั่วโมงครึ่งถึงไปแล้วก็ไปนอนนี่เลยตอนนี้เราก็มีเวลาอะไรอย่างมากพวกสภาหนูเท่านั้นออกมาแมวไม่มีแล้ววันนี้แมวจะสภาแมวจะมีวันหลังโน้นค่ะนี่มีแต่สภาหนูตอนนี้พากันสบายสบายกล่าวว่าสามโมงเรามาถึงเวลาเมื่อไรเราไปเมื่อไรก็ไปเรื่องยากอะไรก็พี่นี่เคยไปเคยมาแล้วไปละอันเมื่อเช้าลง14ครึ่งนะเมื่อเช้านี่เมื่อวานลง12วันนี้ลง14หนาวค่อยเบาลงมาวันแรกลง11นะ11 11แล้วก็12 14อันนี้ละไปละมีอะไรลืมไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีก็ไปละอุ้ยขามันลุกลำบากนะเดี๋ยวค่อยๆลุก
3: ไม่ลืมครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประ
6: ออกเดินทางไปเที่ยวทุดงพอถึงวันที่สองพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวทุดงตัวข้าพเจ้ากับพระอีกรูปหนึ่งพักไปอีก3วันฉันจังหันเสร็จแล้วก็ได้ออกเดินทางไปวิเวก7คืนจึงไปถึงบ้านนามีที่พระอาจารย์ใหญ่ไปพักอยู่ที่แรกนั้นข้าพเจ้าไปถึงไม่ทันพระอาจารย์ท่านได้เดินทางไปบ้านนาต้องก่อนแล้วตัวข้าพเจ้ากับพระที่ไปด้วยกันพักอยู่บ้านนามีนั้น6วันพระที่เดินทางไปกับข้าพเจ้านั้นชื่อท่านว่าพระป้องบ้านท่านอยู่จังหวัดนครพนมท่านมีใจศรัทธาท่านอยากออกปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไปอย่างไรก็ไม่รู้ท่านจึงพูดให้โยมนำขึ้นไปอยู่ถ้ำข้างเขาตัวข้าพเจ้าก็ได้ไปแต่งถ้ำให้ท่านอยู่แล้วตัวเองกลับมาวัดอยู่วัดคนเดียวตัวข้าพเจ้าอยู่วัดบ้านนาหมีนั้นราว10กว่าวันวันหนึ่งบ่ายราว2โมงเห็นจะได้เสือใหญ่มันกัดควายเสียงควายมันร้องอาขึ้นบาทหนึ่งคือทีหนึ่งตัวข้าพเจ้าได้ยินเข้าใจว่าเป็นเสียงช้างป่ามันร้องข้าพเจ้ากลัวขึ้นบ้างนึกหาทางป้องกันจะนึกเห็นหญ้าตีนชายคามุงกุฏิด้านใต้ว่าถ้าช้างมาเราจะไปดึงเอาหญ้านั้นจุดไฟไล่มันช้างมันกลัวไฟดอกดังนี้แล้วก็อยู่ทำความเพียรภาวนาพิจารณากายใจตนไปตามพระอาจารย์สอนสั่ง ที่ตนจำได้มานั้นถึงค่ำพอมืดเข้าหน่อยได้ยินเสียงหมูควายมันโอบอ้อมควายตัวที่ถูกเสือกัดมันยังไม่ตายเพราะหมูมันช่วยรุมเข้าชนเสือเสือมันกลัวกระโดดหนีควายตัวเสือกัดมันจึงไม่ตายหมูมันจึงรักษาเสือตามมาจะกัดให้ตายเป็นอาหารของมันอีกมือควายประคองควายตัวเสือกัดนั้นมาเดินจากวัดมาที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเข้าไปบ้านนามีตัวข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นหมูช้างป่ามากลัวได้วิ่งขึ้นไปบนกุฏิไปนั่งฟังอยู่พอดีได้ยินเสียงควายมันกลัวกันมันร้องงอกขึ้นบาทหนึ่งขึ้นทีหนึ่งข้าพเจ้าจึงเข้าใจแน่ว่าเป็นหมูควายจึงลงไปเดินจงกรมอีกสมควรแก่กำลังตนแล้วหยุดประนมมือเคารพแก่คุณพระรัตนตรัยว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วเจริญพรหมวิหารสี่แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้ทำความเพียรมาทั้งหลายส่งไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าเสร็จแล้วจึงวางมือลงเดินออกจากทางตรงกลมไปขึ้นกุฏิเริ่มคลุมจีวรพาดสังคาติพาดเสร็จแล้วนั่งคุกเข่ากราบสามหนไหว้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วกราบสามหนนั่งสมาธิต่อเหนื่อยถึงประมาณ4 ทุ่มหยุดนอนสิหสายญาติตื่นเช้าตัวข้าพเจ้าเดินออกบิณฑบาตพอวิดเขตวัดออกไปเห็นรอยเสือใหญ่มันเดินตามซากควายที่มันกัดไม่ตายนั้นมามันเดินตามทางที่ข้าพเจ้าจะไปบิณฑบาตนั่นเองตัวข้าพเจ้ามีใจกลัวเสืออยู่แล้วเมื่อได้เห็นรอยเสือใจก็ยิ่งมีความกลัวใหญ่ข้าพเจ้ายืนตัวแข็งได้ยืนงงอยู่นั้นสักครู่หนึ่งจึงระลึกคำพระอาจารย์สั่งขึ้นมาได้ว่าเมื่อกลัวให้ระลึกแผ่เมตตาจิตจึงได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงตั้งใจกดตัวฝืนตัวเดินก้าวขาภาวนาไปตามทางที่เสือไปก่อนนั้นเสือเดินไปถึงริมบ้านเขาได้แวะทางเดินเข้าป่าไปตัวข้าพเจ้าเดินตรงตามทางเข้าบ้านพวกโยมใส่บาตรให้เสร็จแล้วข้าพเจ้าให้พรพวกโยมมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับเอาบาตรนำส่งถึงวัดเขาเดินก่อนเขาเห็นรอยเสือจึงพูดขึ้นว่าโธ่รอยเจ้าดงตามซากควายที่มันกัดไม่ได้วานนี้มาแค่นี้ตัวข้าพเจ้าภาวนาอยู่วัดนั้นองค์เดียวได้เดือนกว่าหมู่พระอาจารย์มั่นจึงได้กลับมาหาพระป้องขึ้นไปอยู่ถ้ำที่ลงมากราบท่านพระป้องกับข้าพเจ้าฟังโอวาทท่านพระอาจารย์ไปได้4 วันท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้ปรารภว่าจะนำอาหารดงออกไปส่งโยมแม่ของท่านได้สั่งข้าพเจ้าว่าให้ภาวนาอยู่ในดงคอยท่าท่านไปก่อนพระป้องก็ลาพระอาจารย์ไปที่วิเวกทางจังหวัดเลยพระอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปตัวข้าพเจ้าพอได้ยินเรื่องพระอาจารย์ว่าจะให้ภาวนาอยู่ในดงคอยท่าท่านอยู่องค์เดียวเช่นนั้นข้าพเจ้าเกิดกลัวใหญ่ขนลุกซ่าเหงื่อก็บีบออกมาตามขุมขนเต็มไปเลยนึกในใจว่าเราตายก่อนเสือมากัดตัวเราแล้วบาดคราวนี้เราจะทำอย่างไรดีหนอนึกอยู่อย่างนี้ไปหน่อยหนึ่งก็พอดีพระอาจารย์ถามขึ้นว่าท่านอ่อนได้มีความขัดข้องอะไรบ้างเล่าในการอยู่ในดงไปผู้เดียวนี้ข้าพเจ้าได้โอกาสจึงเรียนท่านว่ากล่าวไม่เห็นมีขัดข้องอะไรมีอยู่แต่กล้าครัวมากเท่านั้นพระอาจารย์ก็ได้เทศนาปลอบใจและให้กำลังใจว่าผมไปส่งของส่งอาหารแม่ออกผมแล้วพักอยู่พอหายเหนื่อยสมควรแล้วถ้าผมไม่มีขัดข้องจำเป็นอะไรอีกแล้วผมจะกลับมาวิเวกอยู่ในดงกับท่านเร็วดอกท่านเตือนตัวก็รู้อยู่แต่ความกลัวของผมของหัวใจมันไม่หายแล้วท่านก็สั่งให้เลิกตัวข้าพเจ้าจึงไปพิจารณานอนไม่หลับตลอดคืนเลยตกลงใจแต่เพียงว่าท่านให้เราอยู่ก็ลองทนอยู่ไปดูก่อน ถ้าเราไม่อยู่ก็ได้แต่ว่าตัวเราจักเป็นคนไม่ดีเพราะไม่ฟังคำของครูบาอาจารย์แล้วท่านจะไม่มีแก่ใจสงสารสอนเราเราก็จะไม่พ้นทุกข์กว่านั้นฉะนั้นเราต้องอดใจอยู่ไปก่อนก็พอดีทำกิจวัตรตอนเช้าเสร็จแล้วเตรียมเอาของที่จะลงไปฉันจังหันศาลาไปศาลาแล้วออกบิณฑบาตกลับมาวัดฉันจังหันเสร็จแล้วไปหน่อยหนึ่งมองไปทางเข้าวัดมองไปเห็นครูบาพ่อชากับสามเณรทองปานเดินเข้าวัดมาหมู่ลูกศิษย์พระอาจารย์ใหญ่และตัวข้าพเจ้าเดินไปรับเครื่องบริขารท่านครูบาพ่อชามาบนศาลาครูบาพ่อชาเข้ากราบพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์ท่านถามข่าวท่านว่าท่านพ่อชามาแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอีกเล่าครูบาพ่อชาตอบท่านว่าไม่มีมุ่งใจจะไปเที่ยวทางไหนอีกมุ่งใจเข้ามาเที่ยวในดงกับครูบาอาจารย์เท่านี้พระอาจารย์ใหญ่ท่านจึงว่าดีแล้วฝากท่านอ่อนไปเที่ยวด้วยท่านอ่อนว่าท่านกลัวดีแล้วละอ่อนท่านกลัวก็ยังมีท่านพ่อชามาเป็นเพื่อนแล้วให้ท่านตั้งใจปฏิบัติให้ดีไปกับท่านพ่อชาตัวข้าพเจ้าได้ยินก็ดีใจมากหายกลัวใจมีแรงใจเย็นวับวาบลงทันทีเลยพอสมควรท่านอาจารย์ได้เลิกสั่งตัวข้าพเจ้าก็ได้เดินตามท่านพ่อชานำบริขารไปกุฏิทำความสะอาดจัดที่นอนถวายท่านเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้กราบท่านขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเสร็จทุกอย่างแล้วตัวข้าพเจ้าก็ได้กราบลาครูบาพ่อชาเดินกลับไปกุฏิตนวันหลังพระอาจารย์ใหญ่ฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็ออกเดินทางกลับสำนักบ้านคออำเภอบ้านผือนำเอาอาหารดงมีหน่อหวายและบุญเป็นต้นไปโยมแม่ของท่านตัวข้าพเจ้ากับครูบาพ่อชาสามเณรทองปานพักทำความเพียรอยู่วัดป่าบ้านนามีตำบลสมเยี่ยมอำเภอบ้านผือไปอีกพอสมควรแล้วท่านครูบาพ่อชาก็ได้พาเดินไปพักสำนักป่าบ้านนายุงภาวนาอยู่บ้านนายุงนี้ซึ่งเป็นบ้านตั้งอยู่สุดหมู่กลางดงเลยไม่มีหมู่บ้านใดต่อไปอีกแล้วฉะนั้นอันตรายทุกอย่างเช่นพวกเสือพวกช้างผีกองกอยผีมุ้งข้างทั้งหลายเต็มไปเลยพวกโยมผู้ชายในบ้านนายุงผู้ใจบุญจึงมาแนะนำคำพูดในการอยู่ในดงการไปการมาเช่นทำงานเอาปืนห้ามไม่ให้ลากมาเสียงเสือร้องให้ว่าเสียงเจ้าดงร้องเสียงปืนให้ว่าเสียงไม้หักดังนี้เป็นต้นตัวข้าพเจ้าได้ยินเขาสอนให้ว่ารู้ขึ้นว่าเขาสอนให้เราเอาใจออกจากการนับถือพระรัตนตรัยเอาใจไปนับถือผีกับเขาดังนี้อย่าอย่างนั้นเลยเราจะตั้งใจภาวนาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นหรอกหากพวกโยมเขามาพูดถามนามอะไรกับเราเราก็จะพูดกับเขาไปแต่สิ่งที่เป็นธรรมะเป็นวินัยเท่านั้นและก็ขอบคุณโยมที่เขามาบอกให้รู้นั้นแล้วตัวข้าพเจ้าก็ได้นิ่งเฉยไปเมื่อครูบาพ่อชากับข้าพเจ้าและสามเณรทองปานไปถึงสำนักบ้านป่านายุงพักเอาแรงอยู่วันหนึ่งสามเณรทองปานได้ชวนข้าพเจ้าไปหาที่ทำร้านพักลุกขมูลคือตามร่มไม้ในดงป่าทึบนั้นข้าพเจ้าก็ไปด้วยเดินลงจากโนนที่พักอยู่แล้วลงห้วยน้อยแห่งหนึ่งแล้วจึงขึ้นไปอีกโนนหนึ่งเห็นหลังโนนนั้นราบสะอาดดีข้าพเจ้ากับสามเณรทองปานก็ต่างพากันชอบใจทั้งเห็นมีร้านเก่าที่พระท่านไปภาวนาอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งพากันชอบใจมากข้าพเจ้ากับสามเณรทองปานจึงช่วยกันทำร้านอยู่คนละร้านเสร็จแล้วกลับมาบอกลาครูบาอาจารย์ครูบาพ่อชาท่านก็อนุญาตมีโยมคนหนึ่งแกนั่งคุยกับท่านพ่อชาอยู่แกเห็นข้าพเจ้ากับสามเณรทองปานจะไปอยู่ภาวนาดงโน้นแกจึงบอกว่าให้พากันไปภาวนาให้ดีหนาพระท่านไปภาวนามาก่อนนั้นเจ้าดงมาเดินรอบ และมานั่งเฝ้าอยู่หมดคืนยังรุ่งบางวันพระท่านลุกล้างหน้าตอนเช้าปรินน้ำในกาเทศาสใส่มันจึงค่อยกระโดดหนีก็มีพอข้าพเจ้าได้ยินโยมแก่คนนั้นพูดก็เกิดกลัวหัวใจข้าพเจ้าจนกระด้างไม่อยากไปขึ้นมาเลยแต่อาศัยสัมมาเนนทองปานนำไปข้าพเจ้าก็จำต้องไปตามสัมมาเนนจึงถามสัมมาเนนว่าโยมแกบอกว่าอันตรายหยุดก่อนเราทั้งสองควรไปหรือไม่สัมมาเนนทองปานตอบว่าไปละดังนี้ต่างหาดให้เราเองเป็นผู้กล้าหาญให้หมดความกลัวถ้าเราทั้งสองไปอยู่เห็นอย่างโยมว่าพวกเราจึงกลับมาเสียก็ได้พอสัมมาเนนว่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับสัมมาเนนจึงได้ไปอยู่กันตอนกลางวันพออยู่สบายใจดีเมื่อถึงตอนกลางคืนใจมันเกิดกลัวจึงได้หาปืนมาก่อกองไฟใหญ่ไว้ตรงหน้าประตูร้านเพื่อให้เสือกลัวไปถึงว่าไฟมีอยู่ก็ตามข้าพเจ้ายังกลัวมากนอนเอาหัวลงใส่หมอนไม่ลงเลยจึงเอาศอกเท้าหมอนเอามือค้ำหัวนอนอยู่อย่างนั้นตลอดคืนเพราะกลัวเสือกระโดดมากัดเอาขาหรือตีนวิ่งออกจากร้านไปกินถึงนอนอย่างนั้นก็ได้ตั้งใจภาวนาอยู่ไม่มีใจออกไปจากภาวนาไปยึดถืออยู่กับกลัวเลยส่วนนอนก็นอนกลางวันเอาเล็กน้อยแล้วลุกเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยราว8วันตอนบ่ายเห็นพระหนึ่งรูปเนรหนึ่งรูปมาจากพระอาจารย์ใหญ่มหาครูบาพ่อชาว่าพระอาจารย์ใหญ่ให้มานิมนต์สัมมาเนนทองปานไปรับใบกองเกินที่บ้านเดิมของสัมมาเนนที่อำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมข้าพเจ้าได้ยินเกิดกลัวใจหายวับวาบแข็งกระด้างขึ้นมาอีกแล้วข้าพเจ้าจึงได้ถามพระที่มานั้นว่าพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของผมให้อยู่ให้ไปอย่างไรบ้างหรือไม่พระท่านบอกว่าพูดเหมือนกันพระอาจารย์พูดว่าสำหรับท่านอ่อนให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในดงนั้นไปก่อนภาวนาอยู่ผู้เดียวสงบดีอย่าให้อ่อนออกมาเลยพระอาจารย์สั่งผมมาอย่างนี้แหละข้าพเจ้าได้ยินก็เกิดเสียใจเพราะความกลัวของตัวมันกลัวมากใจจึงเกิดโทมนัสจะเกิดร้องไห้ขึ้นให้ได้เป็นแต่อดใจไว้และนึกรู้ขึ้นมาในใจว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผู้รู้ท่านคงรู้ว่าเราทำความเพียรอยู่ในตรงนี้จะไม่มีภัยเกิดขึ้นในตัวเราเหมือนเรากลัวนี้ท่านเมตตาเราโปรดให้เรามีความกล้าหาญและจะมอบความกล้าหาญอันมีอยู่ในตัวท่านมอบให้เราแน่นอนละดังนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ถึงกับร้องไห้นึกขึ้นในใจว่าเราจำต้องกลับมาอยู่สำนักเดิมให้พวกโยมเขาทำร้านริมสำนักเดิมให้อยู่เมื่อเราไปอยู่กุฏิที่เขาปลูกไว้แล้วใจเราจะไม่กล้าหาญหายกลัวเลยข้าพเจ้าจึงบอกพวกโยมทำร้านให้เป็นสองห้องโยมก็ทำให้ดังใจนึกนั้นพวกโยมก็พอใจทำให้จนเป็นที่พอใจทุกอย่างคือโยมทำร้านให้เป็นสองห้องห้องหนึ่งสำหรับนอนมีหน้าต่างข้างตะวันตกอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับฉันชังหันมีไม้เซนคือลูกตั้งมันขวางพิงอย่างดีหลังคามุงด้วยใบไม้บุญฝนตกไม่รั่วตัวข้าพเจ้าก็เก็บของมาขึ้นอยู่ร้านข้าพเจ้าตั้งใจปรารถนาความเพียรนึกขึ้นในใจว่าเรากลัวตอนกลางคืนเราก็ทำความเพียรกลางวันหมดอย่างค่ำแก้ทำความเพียรกลางคืนเอาเช่นนี้แล้วก็ได้มุ่งหน้าทำความเพียรดังตนนึกอธิษฐานไว้ในใจนั้นไปตื่นเช้าล้างหน้าแล้วเตรียมตัวคุมผ้าทำวัดเช้าสวดมนต์อะไรต่ออะไรตอนท้ายเสร็จแล้วเจริญเมตตาตนเมตตาสัตว์เสร็จแล้วนั่งสมาธิจนแจ้งเป็นวันใหม่แล้วออกจากนั่งสมาธิลงเดินจงกรมพอไปบิณฑบาตเลิกเดินจงกรมเตรียมตัวไปบิณฑบาตกลับมาฉันจังหันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดแห้งดีแล้วเอาบาตรเข้าถลกล้างกากรองน้ำเช็ดกาแห้งดีแล้วเอาไว้ที่ฉันเข้านั้นลงไปปัดกวาดร้านลานวัดและทางจงกรม เสร็จแล้วเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ตามที่เข้ายื่นหัวเงื่อนทางจงกรมข้าพเจ้ายกมือประนมไว้เพียงหัวอกระลึกเคารพพระรัตนตรัยว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามจบอยู่ในใจแล้วระลึกเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาตนแผ่เมตตาสัตว์เสร็จแล้ววางมือลงเอามือเบื้องซ้ายจับใต้พกผนุ่งเอามือเบื้องขวาจับมือเบื้องซ้ายดีแล้วเดินลืมตาสำรวมทางใจภาวนาน้อมตาน้อมหูเข้าไปดูเข้าไปฟังภาวนาทีนี้ท่ามกลางอกให้ได้เห็นให้ได้ยินอยู่เป็นนิดใจก็เอารู้จับจดจ่ออยู่กับคำภาวนาไม่ให้มีคิดไปอื่นข้าพเจ้าเดินจงกรมอยู่อย่างนี้แต่ฉันจังหันแล้วไปจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นจึงหยุดดังนี้ไปทุกวันเมื่อหยุดจากเดินจงกรมแล้วก็กวาดลานวัดและบนร้านเก็บของไว้ให้เข้าที่ดีเรียบร้อยแล้วเอาครุคือกระป๋องไปตักน้ำส่งน้ำบ่อข้างวัดนั้นเสร็จแล้วตักเอาน้ำหิ้วมาเทใส่องค์ไว้แล้วเดินจงกรมอีกพอค่ำมืดหน่อยหนึ่งนึกกลัวขึ้นมาเลยหยุดขึ้นนั่งพักอยู่พอควรแล้วก็เตรียมตัวไหว้พระมีสวดมนต์ต่อตามพระอาจารย์ใหญ่สั่งเจริญพรหมวิหารเสร็จแล้วนั่งสมาธิเท่าที่ตัวอดทนต่อความเหนื่อยทำได้แล้วก็พักนอนภาวนาไปแต่ใจตัวนึกกลัวนอนก็นอนเอาศอกเท้าหมอนเอามือค้ำหัวหันหน้ามาทางห้องฉันข้าวที่มีบันไดกายระวังเสือมันจะขึ้นมากัดตนเมื่อนอนก็นอนท่าเดียวเดินมากกว่าอิริยาบถอื่นใจก็ไม่มีความสุขเพราะความกลัวตัวข้าพเจ้าก็เกิดชักเหนื่อยขึ้นบ้างจึงนึกพิจารณาหาอุบายแก้ความกลัวให้หายทุกวิถีทางนึกหาอุบายมาแก้ใจตนที่กลัวนั้นหายลงบ้างเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้าจึงนึกถึงนิทานเรื่องปลาช่อนและกระต่ายขึ้นมาได้นิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าคนคนหนึ่งจับสัตว์สองอย่างคือปลาและกระต่ายได้ในวันเดียวกันปลาและกระต่ายมันฉลาดปลาเมื่อมันถูกแหเข้าแล้วมันกระโดดตำแหเข้าทั้งแรงเมื่อตัวเข้าเพลาแหแล้วดิ้นไม่หลุดปลามันทำเป็นตายคนผู้หว่านแหจับปลานึกว่าปลาตายจับใส่ครุกระต่ายมันวิ่งตามแก้งหรือจิงตะข่ายเข้าเต็มแรงดิ้นแรงก็ไม่ขาดแล้วมันทำเป็นตายไม่หายใจคนผู้ได้กระต่ายก็จับขามันหิ้วมาเอาสุ่มครอบไว้บนชานเรือนกับปลานั้นสายพอถึงเวลาทำอาหารกินข้าวพ่อผู้ไปได้ปลาและกระต่ายมานั้นก็บอกลูกสาวว่าจงเอาปลาที่ตายแล้วอยู่ในครุไปทำกินลูกสาวก็เข้าใจว่าปลามันตายแล้วดังพ่อว่าก็ไปจับปลาในครุมาวางบนเขียงปลามันดิ้นนิดหนึ่งมันก็ตกจากเขียงลงป่องคือช่องลูกสาวก็ลงไปจับเอาเข้าใจว่าปลามันตายดังพ่อว่าแล้วจึงว่ามันตกจากเขียงเพราะมันยังไม่ถึงคราวจึงจับเอาไปล้างน้ำหนองใหญ่ติดริมบ้านนั้นปลาก็ดิ้นทั้งแรงหลุดมือลูกสาวไปพ้นจากความตายลูกสาวบอกพ่อว่าปลามันยังไม่ตายมันดิ้นหลุดมือไปในน้ำแล้วอย่างนี้พ่อบอกว่างั้นเอากระต่ายที่ตายแล้วกูเอาสุ่มครอบไว้มาทำกินลูกสาวไปเปิดสุ่มออกกระต่ายลุกยืนขึ้นกระโดดไปปีนหม้อน้ำกินลูกบอกพ่อว่ากระต่ายมันก็ยังไม่ตายพ่อได้ยินเข้ารีบคว้าดุ้งปืนขึ้นไปฟาดลงใส่กระต่ายกระต่ายกระโดดหนีดุ้งปืนโดนโอ่งน้ำแตกกระต่ายไปปีนไหปลาร้าแต่แกวิ่งไปตีกระต่ายกระต่ายกระโดดหนีดุ้งปืนถูกไหปลาร้าแตกกระต่ายไปแอบอยู่ข้างหม้อแกงแต่แกวิ่งไปตามตีกระต่ายกระโดดหนีตีถูกหม้อแกงแตกกระต่ายกระโดดไปแอบอยู่ที่หม้อนึ่งข้าวแต่แกวิ่งไปตีกระต่ายกระต่ายกระโดดหนีตีถูกหม้อนึ่งข้าวแตกกระต่ายกระโดดหนีลงเรือนแล้ววิ่งเข้าป่าหนีไปพ้นจากความตายเรื่องเป็นเช่นนี้ตัวข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องปลาและกระต่ายที่ถูกเขาจับมาจนจะทำเป็นอาหารกินอยู่แล้วและเมื่อกรรมไม่เคยฆ่ากันมาก่อนมันก็ยังไม่ถึงที่ตาย เราก็จะมาเป็นบ้ากลัวให้มันเป็นทุกข์ตัวอยู่อะไรกันกรรมเราก็เสือจะไม่ได้เคยกระทำกันมาหรือไม่มีเราก็ไม่รู้ถึงมีกรรมเกี่ยวกับเสือเราเคยได้กระทำมันมาเราก็ยังได้ทำความเพียรปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดบุญอันใหญ่อุทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายที่ได้รับผลอยู่แล้วดังนี้เราก็จะทำอย่างไรไปอีกเล่าคนเขาฆ่าคนตายปล้นเอาทรัพย์ลักของกันถ้าผู้เป็นโทษรับสารภาพว่าตนได้เป็นโทษแล้วยอมรับใช้สิ่งของที่ตนกระทำแล้วเจ้าโจทก็ยังอโหสิกรรมโทษให้หยุดเอาเรื่องกันก็มีเต็มโลกอยู่อย่างนี้เราได้บวชได้ถวายชีวิตในพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานี้เราก็ได้ปฏิบัติศีลธรรมความดีเพื่อตนและสัตว์แผ่เมตตาจิตอุทิศผลบุญไปให้สัตว์ได้รับทุกทวนหน้ากรรมเราหลุดพ้นหมดแล้วล่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราอธิษฐานไว้แล้วผูกขาดจองขาดแล้วต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อถ้าคนละกายถ้าคนละวาจาถ้าคนละใจยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณขอให้พระพุทธธรรมประสงค์ที่รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคลายน้ำมูกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเราอธิษฐานไว้อย่างนั้นแล้วเมื่อเวลาเราไม่ระลึกถึงก็คล้ายๆกับว่าเราระลึกถึงเพราะเราอธิษฐานไว้แล้วมนุษย์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมีอยู่เท่าใดก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายจะขออุทิศสกลกายวาจาใจเป็นมหาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นทูลถวายบูชาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนไม่จิตในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันธรรมอันจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่ลดพ้นไม่ทับเกาะไม่เลสีรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณนั่นเถิดมันก็ต้องลงอย่างนั้นนี่เราจะขอทูลถวายต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณคนอื่นไม่ทูลถวายก็ตามเราทูลถวายคนเดียวเรารักเอาของเขาไม่มาทูลถวายบูชาพระพุทธศาสนามันไม่พิษดอกหรือมันไม่พิษดอกเพราะของเขาก็ยังอยู่ตามเดิมเราไม่ได้ไปรักเอาแล้วเอากลิ่นมาเอาความเป็นจริงมาบูชาพระใดๆในโลกล้วนนี้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกล้วนนี้มันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วเข็มทิศจะมีกี่ท่านลาดก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ดีทรัพย์สินใดๆในใจโลกธาตุก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกน้ำห้วยหนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดทรัพย์สินใดๆในสัพพไตรโลกธาตุหรือคำสอนใดๆในใจโลกธาตุก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นความจริงในชั้นนี้เป็นอริยสัจจริงอย่างประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วไม่ต้องไปหาที่พึ่งอันอื่นถ้าไปหาที่พึ่งอันอื่นมันก็จะเป็นกบเลือกนายเดี๋ยวจะถูกนกกระสาลงไปจับกินของที่ดีย่อมมีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักเคารพรักและปฏิบัติอยู่ภายนอกหมู่นี้ดินฟ้าอากาศอะไรต่ออะไรสารพัดในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่นแหละไม่พูดอีกก็จริงอีกผู้มีใจสูงจึงจะยอมยินดีในพระพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของต่ำเป็นของสูงผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงจะสามารถยินดีในเรื่องใสในพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ว่าคนอะไรต่ออะไรไม่รู้อินโหอินเออะไรก็จะมาเรื่องใสพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงจะเรื่องใสพระพุทธศาสนาได้มิฉะนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามนะผู้ใดเรื่องใสพระพุทธศาสนาก็สอดแสดงให้เห็นว่าสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วแต่ในภพก่อนก่อนปัจจุบันภพก็สร้างหนุนขึ้นไปจนกว่าจะถึงเข้าสู่พระนิพพานถ้าท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะนั่นมีเครื่องให้พูดแล้วนะท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะมีเครื่องให้พูดแล้วนะก็จงดูอบายมุขเนอะอบายมุขมันเป็นไฟเผาโลกเนอะแต่ชาวโลกชอบเล่นกันคือเล่นไฟคําสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่เหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาคําสอนพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เอามาสอนแล้วสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็บอกให้ละให้เว้นหมดแล้วไม่มีสิ่งที่จะพูดให้ดียิ่งไกลกว่าพระพุทธศาสนาเลยเหตุฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าสัทธังสัพพยัญชนังเอวะระปริปุณังปริสุทธังพรหมจรรย์อย่างประกาศเสสตามหาปกวันจังโพธิยามีตามหาปกวันจังศีลสารมามิบริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายแล้วไม่มีอันใดที่จะมาแซงได้ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะคำสอนใดในไตรโลกธาตุจะบริบูรณ์เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยมนุษย์สมบัติก็สอนไว้แล้วสวรรค์สมบัติก็สอนไว้แล้วพรหมสมบัติก็สอนไว้แล้วนิพพานสมบัติก็สอนไว้แล้วมนุษย์วิบัติก็บอกแล้วให้เว้นสวรรค์วิบัติก็บอกให้เว้นพรหมวิบัติก็บอกให้เว้นนิพพานวิบัติก็บอกให้เว้นแล้วทั้งสองทางเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงลาพวกเราไปซะข้าพเจ้าจะลาพวกเธอทั้งหลายไปละเพราะข้าพเจ้าสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายแล้วทั้งเทวบุตรเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะลาพวกท่านทั้งหลายไปถ้าพวกท่านทั้งหลายจงเอาคำสอนของเราตถาคตนั้นเป็นศาสดาเอกของเธอทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดอย่าได้ประมาทท่านผู้อย่างนั้นทีนี้สิ่งไหนที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายจนไม่มีเลยถ้าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็จะได้เพ่งโทษข้าพเจ้าว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้สอนอุบาสกอุบาสิกาและภิกษุสามเณรและเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมตลอดถึงมารทั่วทั้งไตรโลกธาตุถึงไหนเราได้สอนแล้วถ้าเรายังไม่ได้สอนเราก็จงเพ่งโทษตนว่าเออตอนนั้นเรากำลังยังไม่ได้สอนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สอนเป็นความบกพร่องของเราดังนี้เป็นต้นแต่เราตรงกันข้ามเราได้สอนแล้วเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ได้เพ่งโทษเราจะลาพวกท่านทั้งหลายไปละพระบรมศาสดาถูกไหมพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นคำสอนใดในใจโลกธาตุไม่เสมอเหมือนคำสอนพุทธศาสนาพุทธศาสนามีทั้งเหตุสัมปทาถึงพร้อมด้วยเหตุมีทั้งผลสัมปทาถึงพร้อมด้วยผลด้วยไม่เป็นโมฆะเป็นพระพุทธศาสนาที่เต็มเปี่ยมอยู่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นในคำสอนกันเลยเป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขเลยเพราะบริบูรณ์แล้วเอสะธรรมโอสนันทโนละธรรมเป็นของเก่าสุเพสุอนุสุเตสุธรรมเมสุสักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาปัญญาของเราได้เกิดขึ้นแล้ววิชาของเราได้เกิดขึ้นแล้วสว่างเหมือนไฟโปร่งพระบรมศาสดายืนยันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันคำเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกของเราเปลี่ยนแปลงยักษ์ได้อยู่แต่ละปีละปีแต่ละชุดละชุดหมดเงินตั้งล้านล้านอันนั้นไม่ได้ลงทุนดัดแปลงอีกเลยอันเดียวกันแต่พวกเราดัดแปลงกันอยู่นี่แหละดัดแปลงกันทำไมก็เพราะมันดียังไม่พอพระพุทธศาสนาดีพอแล้วก็มาดัดแปลงดัดแปลงแต่เราเข้าหาเท่านั้นไม่ได้ดัดแปลงดิ่งมันดีแล้วดิ่งมันดีแล้วลมพัดมาก็ไม่ไกลดิ่งแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตามดิ่งเท่านั้นนะการตั้งบทกฎหมายขึ้นในระหว่างบ้านแล้วก็ดีระหว่างสังคมใดๆก็ดีในระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีหรือพ่อประเทศแม่ประเทศก็ดีพ่อตำบลแม่ตำบลก็ดีอำเภอจังหวัดก็ดีหรือพระภิกษุสามเณรก็ดีที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนเกี่ยวคำสอนพระพุทธศาสนามันไปไม่รอดเนอะนั่นไปไม่รอดสิ่งไหนที่เปลี่ยนเกี่ยวพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเช่นบัญญัติว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่เรานี่มันก็เปลี่ยนเกี่ยวพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดผู้ที่บัญญัติอย่างนี้เขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ถูกไหมเราเห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วแต่กระเจิงกันไปเลยนั่นเสือต่อเสือก็กัดกันแต่กระเจิงกันไปเลยนะที่เปลี่ยนเกี่ยวพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเพราะอวดดีต่อพระพุทธศาสนาลัทธิอื่นๆอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันจึงยุ่งเหยิงกันอยู่นี้อ๋อพระพุทธศาสนาก็เพียงมีเสียงท่าเท่านั้นสงบแล้วไตรโลกธาตุไม่ต้องมีศาลไต่สวนและตัดสินไม่ต้องมีตำรวจทหารไม่ต้องมีอาวุธยุทธภัณฑ์เลยเพียงเพียงศีลห้าก็ปกครองโลกอยู่แล้วไม่ต้องได้ตั้งขึ้นหลายมาตราขโมยก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโซ่ตวนก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีเอาของใส่หีบใส่หายไว้นี่ใส่ตัวไว้ก็กันหนูกัดหรือปลวกมดเท่านั้นไม่ได้กันมนุษย์นั่นเพราะไม่เกรงว่าใครจะมารักลืมของอยู่ที่รถตั้งหมื่นตั้งแสนลงไปหาก็ต้องเห็นเพราะเขาลบที่หน้า หรือหลุดตีนหลุดมือถ้าไม่เห็นก็ไปถามอยู่กับบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็ไปส่งที่นั่นนั่นคำสอนพุทธศาสนาปกครองโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่โลกไม่ยอมเข้าพึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มให้โลกบังอยู่แล้วแต่โลกไม่ยอมอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่อย่างนี้ละนะถูกไหมนั่นทำความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนะเพราะมันมีอย่างอายนั่นพระพุทธศาสนายืนยันอยู่ทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้คือให้ดิความละอายต่อบาปโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำเป็นโรคกบาลคือคุ้มครองโลกก็มีสองอย่างนี่ดิความละอายต่อบาปโอตปะความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่ลับนั่งกฎหมายกฎมรรคหมู่กฎพรรคกฎพวกก็ตั้งไม่อยู่ปู่ของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกชาวไทยจงรีบเร่งเกรงพุทธชาติศาสนาจะไม่หลุดตกไปเป็นอื่นทุกราบลื่นทั้งรัฐราชาถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้าวพุทโธไม่พาทำชั่วธรรมโมก็ไม่พาทำชั่วสังโฆก็ไม่พาทำชั่วพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวเหนี่ยวรั้งอยู่ที่ใจของพวกเราน้อมมาอยู่ที่ใจของพวกเราพุทโธรู้ละความชั่วทำความดีธรรมโมทรงไว้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆพ่อปฏิบัติละชั่วทำดีดีอยู่ที่ใจชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะดีจะชั่วนั่งพระพุทธศาสนาย่นลงมาหาใจแล้วทีนี้จิตเหมือนนายกายเหมือนบ่าวเพราะจิตใจเป็นนายกของกายและวาจาสั่งให้ทำดีด้วยสั่งให้ทำชั่วด้วยเมื่อทำดีแล้วทำชั่วแล้วกายวาจาเขาไม่ได้มาแย่งเอากับใจใจคนเดียวท่านนั้นเป็นผู้เสวยนั่นเอาละนะทีนี้นะเดี๋ยวจะรวมไปทางอื่นใช่ไหม
2: ก็ทุกเกิดแต่ความมีทรัพย์

ัตถุนิยมมันเป็นเมืองขึ้นของอุดมคติวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมที่หามาได้ในทางที่ชอบคือสังหาที่มาทรัพย์อะสังหาที่มาทรัพย์ทําไปเอาไปทําบุญมันได้บุญมากที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ได้บุญมากวัตถุนิยมถ้าจะย่นลงมาก็กายวัตถุวจีวัตถุมโนวัตถุเหมือนกันถ้าน้อมลงมาภาคนายของเราวัตถุนิยมมีใจเป็นหัวหน้าถ้านิยมไปทางดีมันก็ดีนิยมไปทางผิดมันก็ผิดมีอุดมคติเป็นนายหน้าด้วยคราวใดโลกสนใจในพระพุทธศาสนาคราวนั้นโลกก็มีขอบเขตคราวใดที่โลกเหลืองเจ้อออกจากพระพุทธศาสนาคราวนั้นโลกก็อนละหมานทั่วทุกคนทุกแห่งเกิดราชภัยด้วยอัคคีภัยด้วยวาตภัยด้วยวุฒกะภัยด้วยภัยทั้งสี่ประเภทวาตภัยก็ดีวุฒกะภัยก็ดีราชภัยก็ดีโจรภัยก็ดีเกิดขึ้นในโลกบ่อยๆก็เพราะโลกห่างเหินจากศีลธรรมนั่นเองคราวใดโลกหนักไปทางราคะคราวนั้นน้ำจะท่วมคราวใดโลกหนักไปในทางโทสะคราวนั้นไฟจะไหม้คราวไหนโลกหนักไปในทางโมหะลมจะพัดมันมีในมหาวิบากไตรโลกวิถานแต่ในโลกนี่ถ้าหนักไปในราคะมันก็หนักไปในโทสะมันก็หนักไปในโมหะอยู่ในตัวเพราะมันเนื่องถึงกันพระบรมศาสดาพูดกับโลกว่ารุดชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปไม่ได้ทรงส่งเสริมเลยคำว่าโลกโลกใช้คำว่ารุดชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปเหตุฉะนั้นจึงสอนมาให้ยินดีในโลกทั้งปวงจึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จะมาเป็นเปรตอยู่ในโลกเพราะจะปล่อยให้ผู้อยู่ข้างหลังเข้ามาสืบโลกบ้างเช่นจำพวกที่มีกรรมน้อยแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เป็นมนุษย์แล้วก็อย่ามาขวางเขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ซะพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นแต่พวกเราสั่งสอนกันหวังว่าจะมาเป็นเปรตเข้าโลกอยู่นี่เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดนี่ไม่ใช่ของใครในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเข็นทิพย์จะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งหลายๆทางน้ำห้วยน้องคลองเบื้องบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นเหตุฉะนั้นจึงไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเป็นจลาจลสมัยก็ยิ่งเข้ากอดแข้งกอดขาพระพุทธศาสนาหนักเข้าจึงถูกเพราะพระพุทธศาสนาเป็นธรรมศาสนาเป็นพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาเป็นดิ่งแล้วเพราะชาวโลกมักพูดกันว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมคำว่าขอความเป็นธรรมจะขอธรรมจากศาสนาใดถ้าไม่ขอธรรมจากศาสนาพุทธธรรมในศาสนาอื่นไม่ได้ดื่มน้ำเทนจะเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมบัญญัติว่าเป็นธรรมก็มีที่เป็นธรรมบัญญัติว่าไม่เป็นธรรมก็มีนั่นขอความเป็นธรรมขอจากศาสนาไหนเอ้าขอถามให้ตอบมาเถอะให้ตอบมานี่เอ้าตอบใครจะตอบก็ตอบจะขอในศาสนาไหนอันธรรมคำว่าเป็นธรรมนั้นธรรม

0: ใครก็พูดกันบ่อยๆแต่ว่าทำในศาสนาอื่นมันขัดแย้งต่อธรรมพระพุทธศาสนาไปมากสิ่งที่เป็นบาปมันว่าเป็นบุญก็มีนั่นแล้วจะคว้าทำจากศาสนาไหนนี่น่าพิจารณามากมีท่านผู้สนใจไหมในความนี้พระพุทธศาสนาเป็นธรรมพอแล้วมันมีสิ่งที่จะแก้นี่ข้อธรรมต่อเรื่องดียามดีไหมอย่างนั้นไหมก็ไม่ถูกขอความเป็นธรรมต่อวันอุกกาบาตวันโลกาภิณาก็ไม่ถูกเองขอความเป็นธรรมต่ออันไหนก็ไม่ถูกเพราะความเป็นธรรมต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบัญญัติธรรมถูกบัญญัติกุศลถูกสิ่งไหนที่เป็นบาปพระพุทธศาสนาบัญญัติแล้วถ้าผู้ไปล่วงละเมิดก็เป็นบาปจริงบาปน้อยและมากต่างส่วนคนฆ่าที่ล่วงบุญก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันสัทธังสัพพยัญชนะเทวราชปริคุณังปริสุทธิ์ทางพรหมจรรย์อย่างประกาศเสสบริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะแล้วรัฐที่อื่นๆไม่ได้ยืนยันเหมือนพระพุทธศาสนาเนอะนะแต่บางท่านก็บอกว่าเออนับถืออันไหนก็ดีหมดก็ดีหมดสิแต่ว่าดีกว่ากันมันมีอยู่ทีนี้จะเอาลัทธิอื่นๆมาขึ้นสเตจกับพระพุทธศาสนาก็น่าสังเวชเหลือเกินจะเอาพระพุทธศาสนาไปชกมวยกับศาสนาอื่นก็น่าสังเวชอีกเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชกกับลัทธิอื่นๆมันก็น่าสังเวชเกินไปถูกไหมของดีเรามาให้คะแนนดีก็เรียกว่าฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลำเอียงเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการเรียกโมหคติแล้วคติสี่ประการนี้มันควรจะพึ่งเราให้คะแนนพระพุทธศาสนาว่าดีกว่าลัทธิอื่นๆก็เกรงจะพิจัยโรคมันก็ไม่ถูกนะนี่เราไปตีเสมอค่ากันหมดน่าสงสารจริงๆทุกวันเนี่ยน่าสงสารความเห็นของผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธศาสนาไปซ่อมมวยกันกับลัทธิอื่นๆเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชกมวยหรือชกเพื่อไปชกท่านก็เด่นอยู่แล้วนี่ที่ท่านผู้ใดจะว่ายังไงเอ้าทับในโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่ความกลัวไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วอะไรมันตั้งไม่อยู่กฎหมายกฎหมู่ก็ตั้งไม่อยู่กฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นพระพุทธศาสนาเอาไปแล้วนั่นกฎหมายกฎหมู่จะตั้งกี่ล้านมาตราก็ตามมันก็ไม่อยู่เพราะไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปโลกก็อนละหมาดนั่นพระพุทธศาสนาเอาไปจริงก่อนแล้วเนี่ยคำพูดทำทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของคำสอนอันนี้หมดการปกครองโลกนะถ้าไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วปกครองโลกไม่ได้ทำในโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นะถ้าโลกมันมียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วจะปกครองรับที่ไหนก็ไปเถิดมันไม่อยู่หรอกนั่นทำความผิดในที่แจ้งไม่ได้ไปทำในที่รับนะฮะเพราะบาปและบุญมันไม่อยู่ในจิตใจของมนุษย์มันอยู่ในตัวหนังสือนี่สำคัญมากเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีค่าด้านกิเลสเป็นของสำคัญถ้าไม่ปฏิบัติด้านกิเลสแล้วก็มันก็ไม่มียางอายต่อบาปละนั่นอันนี้สำคัญมากขอพี่น้องชาวพุทธพิจารณาด้วยกันทางวัตถุนิยมจะเจริญขึ้นก็เพราะมีอุดมคติเป็นหลักมีบาปบุญคุณโทษเป็นหลักแหล่งเสียก่อนเหตุฉะนั้นบุญที่บัญญัติไว้ในพุทธศาสนาจึงเป็นของมีคุณค่าทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานทานามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา อัปจายทำไมพระเจ้าเดชการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้ใหญ่คือเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นหลักเมื่อยาวัจจะไม่บนสมเด็จด้วยการเชื่อคนขวายในกิจที่ชอบปฏิทานามัยบนสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญปัตตานโมทนามัยบนสมเด็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมัสสวนามัยบนสมเด็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนามัยบนสมเด็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงนั่นพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ความเห็นให้ตรงคือเห็นยังไงเห็นว่าบาปมีบุญมีเห็นว่าพระพุทธธรรมประสงค์มีเห็นว่ามรรคผลนิพพานมีเห็นว่าพระพุทธศาสนาเด่นกว่าโลกทั้งปวงเรียกว่าเห็นจำจริงเรียกว่าที่ถูกชุกกรรมการคำนวณเห็นความเห็นในตรงของที่มีราคาสูงเราจะเอามาเทียบกับของต่ำเขาเรียกว่าเราลำเอียงเรียกไม่รู้จักของดีพุทธศาสนาธรรมศาสติเป็นผู้สอนของเทวดาเป็นผู้ฝึกตนและฝึกท่านผู้อื่นเหมือนนายสารถีสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นทุกยุคทุกสมัยเปล่งสีหานาคเลยที่หาทางและทำเตเตปฏิสาสุวิสาทาทุกพระองค์เลยนั่นเป็นศาสนาอันเก่าเหตุฉะนั้นว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรสงสัยไม่ควรสงสัยในศาสนาพุทธก็ไม่ควรจะเป็นกบเลือกนายไปหานายอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนั่นถูกไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่พวกเราจะควรคิดทั้งนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นการถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันก็ไม่แน่ที่ถือพระพุทธธรรมประสงค์มาแน่ไม่หนาเนี่ยมันไปมาอยู่ก็เพราะเหตุว่ายังสงสัยลัทธิอื่นเหนือพระพุทธศาสนาไปอยู่นะถ้าสงสัยลัทธิอื่นเหนือพระพุทธศาสนาไปอยู่ความสงสัยก็หนักขึ้นนั่นวิจิกิจฉาก็ลังเลทีนี้ที่ปฏิบัติก็รูปคำฝังลงก็ไม่ลึกทีนี้นั่นแผ่นดินนะ 240,000 โยชน์เขาเอาลูกระเบิดปรมาณูทำลายแตกการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลึกกว่านั้นไม่มีใครทำลายแตกจะตายกี่ชาติกี่พวกก็ตามไม่ยอมหนีจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยจะมีผู้มาเป่าหูจะเพียงไหนก็ไม่ไปอันนั้นจึงถูกแล้วอันนั้นก็ถือบ้างอันนี้ก็ถือบ้างอันนี้ก็ถือบ้างมันบ้างหลายอันทีนี้พราหมณ์ก็จะถือเพลมก็จะถืออะไรก็จะถือถือแล้วอันลุดบ่าทีนี้ไม่ได้สักอันเลยหลุดตูมตีมตูมตีมลงเรียกว่าสงสัยวิจิกิจฉาคำสอนของพระพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีสวรรค์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพรหมสมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพระนิพพานสมบัติเป็นชุดท้ายนะบริบูรณ์หมดทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายเบื้องต้นคือศีลเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคือพระสุปฏิปันโนเบื้องกลางคือพระสักกทาคามีอนาคามีเบื้องท้ายคือพระอรหันต์บริบูรณ์หมดแล้วถ้านอกเหนือไปกว่านี้แล้วไปไม่รอดที่พูดนี่ไม่ได้หวังว่าจะให้สงสัยในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าสงสัยในพุทธศาสนามันก็ปฏิบัติยากเดี๋ยวเขามาเป่าไปเรื่องถือผีก็ไปกับเขาเขาเป่าไปเรื่องลัทธินั่นที่นี่ก็ไปกับเขาเนี่ยมันก็ลำบากมันหนักใจตั้งหน้าต่อพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งเดียวพุทโธแปลผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์หมดคุณท่านผู้มีคุณคุณเทวบุตรเทวดาพระเอ็นพระพรหมพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่หรือตลอดถึงแม่กวนอิมกวนอัมอะไรเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์หมดนั่นนั่นนั่นนั่นศาสนาอื่นเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดนั่นนั่นนั่นนั่นเช่นพระโมคคัลลาสาเรบุตรก็มายอมนับถือพระพุทธศาสนาเราเสียก่อนจึงสำเร็จพระโสดาบันนั่นเห็นไหมนะแต่ก่อนอยู่สนชัยนาฏบุตรมาเลื่อมใสพระอัฏฐชีเสียก่อนจึงสามารถสำเร็จพระโสดาบันใช่ไหมนั่นข้อนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะยืนยันถ้าไม่ชาวพุทธไม่ยืนยันจะให้ผีตัวไหนมายืนยันนั่นลัทธิอื่นเขาก็ยังยืนยันศาสนาเขาเราก็ยืนยันศาสนาเราสินั่นเราไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนศาสนาพุทธเขาตัดหัวไปล่างเท่าน่ะตัดคอพระพุทธรูปไปล่างเท่าเราไม่ได้ทำเขาอยากขนาดถึงขนาดนั้นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนั่นมีประโยชน์ไหมพูดอย่างก็มีประโยชน์เพื่อมาให้รังเลสงสัยนั่นเองนั่นว่าให้ครับ การฟังเทศย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตใจก็ผ่องใสหนักมีอานิสงส์ห้าอย่างแสดงทำไปโดยลำดับไม่ตัดรักให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปรารถนาเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นทั่วไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นพูดตามเป็นจริงอันนี้พูดตามเป็นจริงไม่ใช่กระเทือนสิ่งไหนที่มันดีก็ต้องพูดว่าดีสิ่งไหนที่ว่ามันดีพูดว่าไม่ดีก็เรียกว่าลำเอียงเรียกว่าไม่พูดตามลำดับของดีของไม่ดีนั่นต้องยินดีในพระพุทธศาสนาต้องมีศีลห้าบริบูรณ์ต้องเลื่อมใสภายในพุทธศาสนาดิ่งถอนไม่ออกต้องไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ได้อยากค้าขายช่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารไม่ใช่ได้ค้าขายน้ำมันไม่ใช่ได้ค้าขายยาพิษไม่เสียดายครบเม็ดชั่วนั่นภูมิของสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนเท่านั้นพระบรมศาสดารับรองว่าเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาต่ำกว่านั้นไม่รับรองเลยนั่นคำว่าสันทิฏฐิโกก็เหมือนกันก็ยืนยันสุปฏิก็ยืนยันเอาภูมิของพระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าอากาลิโกก็เหมือนกันคำว่าปัจจตังก็เหมือนกันถ้าจะว่าสันทิฏฐิโกไม่มีขอบเขตอย่างมันก็ไปไม่รอดเช่นพวกเขารักจกจกห่อที่พ้นเขาก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันเขาก็รู้ว่าเขาประพฤติเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เขาไม่รับสารภาพจะจับเป็นสันทิฏฐิโกได้ไหมจับมันก็เป็นฟันเฟือเกินไปคำว่าสันทิฏฐิโกในที่นี้หมายถึงสวขาตธรรมที่เป็นสุปฏิปันโนนับจากพระโสดาบันเป็นต้นไปอันอื่นไม่ด่าดื่นต้องเถไม่ต้องเอามาปนเปในทางพุทธศาสนาเลยนั่นเอาไว้ข้างนอกซะถ้าเป็นสนามมวยก็เป็นมวยนอกคอกถ้าละที่อื่นหรืออะไรอื่นๆจะมาอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันก็คล้ายๆกับว่ากาก็คล้ายๆกับว่าอึ่งอ่างกับวัวอึ่งอ่างกับวัวแม่วันนี้มีสัตว์ตัวใหญ่เหลือเกินมาเหยียบลูกของแม่ตายหมดยังแต่ผมตัวเดียวครับแม่มาจากหาสิทธิ์แม่เอื้อแม่เอื้ออังเอื้ออาก็พองตัวขึ้นว่าเท่านี้ได้ไหมมันยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมพอกแตกตายคาที่ชั้นใดก็ดีรัฐที่อื่นๆพองตัวให้เสนอพระพุทธศาสนาท่อแตกตายคาโลกกำลังแตกกันตูมตามตามอย่างนี้นี่เห็นไหมผู้ที่ถือมันมีบาปมีบุญไปได้ไหมนั่นแตกกระเจิงใช่ไหมผู้ถือมันมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณนายคุณยายไปได้ไหมนั่นไปไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพึงถ่ายในเวลานี้ถ้าเราไม่ยืนยันจะให้ผีตัวไหนมายืนยันเราไปยืนยันพ่อยืนแม่ยันแม่ของเราเราจะให้ผีตัวไหนมายืนยันเขาเขกหัวพ่อหัวแม่เขาเราอยู่แล้วก็ยืนยันพ่อแม่เราสิเราก็ต้องรักษาพ่อแม่เรานั่นแล้วจะปล่อยเขาเขกหัวพ่อหัวแม่เราก็ไม่ได้เราก็ต้องยืนยันปกปิดไว้นั่นมันมีอยู่ประจำโลกก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะตามบุญตามกรรมลอยน้ำไม่เอามือกวักมันก็จมตายลูกๆหลานๆเหลนๆของเราก็พลอยไปเป็นหมดนั่นทีนี้ถ้ามีผู้มาปั่นเอาลูกๆหลานๆของเหลนๆของเราไปหมดทีนี้เราตายก็เป็นใครจะสืบศาสนาไปอันนี้ไม่คิดบ้างหรือนั่นทีนี้เขาเอาปั่นเอาลูกเอาหลานเราไปเมื่อเราตายใครจะทำบุญอุทิศให้เราไม่มีนะแต่พวกเราเนี่ยเขาปั่นไม่ได้หรอกลูกๆหลานๆของเราระวังให้ดีเราไม่ทำเป็นตัวอย่างเขานั่งนี่น้ำซ้ำเขาหาว่าพระสมาพระพุทธเจ้าเป็นชาวบ้านของเขาอีกด้วยนั่งก็ ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะยืนยันของเราไว้มีผู้มักคัดค้านพระพุทธศาสนาเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราหนักแน่นในพุทธศาสนาอันนั้นจึงเป็นผู้เห็นธรรมเดี๋ยวคอยจะหวั่นไหวไปตามเขาด้วยเดี๋ยวก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็ไม่เชื่อหมู่มากระวังปากอยู่คนเดียวระวังจิตเราไม่ระวังละถูกไหมเลือดทุกหยดเราบูชาต่อพระพุทธศาสนาแล้วตายต่อพระพุทธศาสนาชาติละหมื่นข้ามาตามมันยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันผู้เบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมก็วิชาบวชทำลายขึ้นฟ้ามดไตโลกธาตุบวชทำลายขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงผู้หาอุบายเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็คือวิชาเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปคว้างใส่ภูเขาหิมาลัยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จะรู้ไว้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะหวั่นไหวมันก็ไม่เชื่อทีนี้ฝังไม่แน่นฝังจิตใจไม่แน่นฝังสิ่งอื่นไม่แน่นไม่เป็นปัญหาฝังจิตใจไม่แน่นในพระพุทธศาสนาสร้างปัญหามากเบียดเบียนเจ้าของเองรักจิตรักใจไม่แน่นยินดีในพระพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในมรรคผลนิพพานชนะความยินดีในอามิสทั้งปวงยินดีในมรรคผลนิพพานในทางพุทธศาสนามรรคผลนิพพานในลัทธิอื่นๆอย่ามาเอามาพูดเลยลัทธิในลัทธิพระพุทธศาสนาพูดต้องเถียงเลยลัทธิอื่นเขาก็อ้างพระนิพพานเหมือนกันแต่เขาอ้างพรหมโลกที่นี่พระพุทธศาสนาพรหมโลกก็คือพรหมจรรย์อันสุดท้ายท่านก็พูดอย่างนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าพราหมณ์เหมือนกันพราหมณ์ของข้าพเจ้าคือพระอรหันต์หน้าข้าพเจ้าคือพระอรหันต์เขาเรียกนาคพระองค์ก็เรียกว่านาคเหมือนกันนาคของเราคือพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นพราหมณ์ของเราก็คือพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นศิลปศาสตร์ไม่มีในทางพุทธศาสนาคิดฉานกถาก็มีในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาข้ามไปแล้วกลายไปแล้วพ้นไปแล้วทุกปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: โดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตำหนิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำและแอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมายแล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียรนั่นแลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลยจากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่ง ถ้ายืนเป็นท่ารำพึงธรรมก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิดได้ถูกกิเลสตัวเผลอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทำลายต่อหน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดสดร้อนด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียรนั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่อยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันๆนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี้มองไปทิศใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยบคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกำลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสับประงกงกงันจะล้มแหลไม่ล้มแหลจะตายแหลไม่ตายแหลพอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุศลามาติกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันซะแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุศลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แร้งการำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเข้าบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้แล้วทีนี้พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติคืนมาและแงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่นอาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วที่นี่สำเร็จแล้วอยู่เรื่อยไปซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านรำคาญไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะรำคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอยจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งเรากับจะกำหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างนั่นเองเสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกเรากับตอบคำสงสัยว่าก็เตรียมกุศลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรล่ะคนตายเขายังมีกุศลาบางสุคุณพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็นจะไม่กุศลามาติกาให้บุญก็จะพากันไปตกนรกทั้งหมดสิแม้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ทำโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเล่าคำว่านรกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นำมาแสดงจนได้พอเลิกจากประชุมแล้ว ่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสะพานหนูสนุกไปพักหนึ่งก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ทำความเพียรของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่าโรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุศลาแต่แปลกดังที่เคยเรียนแล้วพระเนนไม่ว่าองค์ใดไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจในคำที่ท่านเทศดุด่าเคี่ยนตีนั่นเลยมีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตามคำเทศกบขันท่านเสียอีกไม่อยากให้จบลงง่ายๆเลยทางนี้คงเป็นเพราะความเชื่อมั่นในองค์ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานและเหตุผลนั่นเองจึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆแทนที่จะขยะแขยงต่อคำเทศประเภทกุศลามาติกานั้นแต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอสติของตนไปตามๆกันองค์ท่านเองก็แสดงซุ่มเสียงและท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นพอพ้นไปแล้วก็มีอากัปกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลยแม้พระที่เคยอยู่กับท่านมานานจนทราบนิสัยท่านได้ดีพอแล้วหลังจากฟังเทศแบบนั้นมาแล้วท่านก็สนทนาปราศัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลยนอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับทำเครื่องดัดสันดานแบบนั้นจึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมาเจอเขาอย่างจังๆก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะผุดลุกผุดนั่งทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตัวได้เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคำเดียวแล้วตัวก็เห็นหนีตายแบบไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่มีคาดคิดของมันหลุดทิ้งเรี่ยราศาสตร์กระจายเต็มอวิวะเสือทั้งตัวนั่นแหละนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรที่หลุดทะลักออกมาจากตัวมันลงกองเรี่ยราเต็มตัวเสือที่มันกลัวๆนั่นล่ะส่วนตัวสุนัขเองนั้นเห็นหนีตายจนไม่มีที่ยับยั้งตั้งตัวได้พระที่ไปอบรมกับท่านใหม่ๆโดยมากมักเป็นทำนองจับสุนัขโยนใส่เสือตายนั่นแหละไม่ค่อยจะมีสติยับยั้งตั้งตัวได้เท่าที่ควรยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความกลัวว่าท่านจะดูดาเอาท่าเดียวโดยไม่ได้คิดถึงเหตุผลกลไกอะไรบ้างเลยยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตายเสียอีกมูเล่เปิดคำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆมีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดลอยออกหมดไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือแต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนีไปไหนไม่เป็นยืนตัวแข็งปล่อยให้อะไรๆไหลออกจนหมดนั่นแหละเพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้วทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณของสัตว์พันนี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัขกับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นมูเล็ปิดเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดุดาคูเข็นมากเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไขให้หายรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นไม่มีคนไข้ใดที่โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยาเพื่อช่วยตัวเองให้หายจากโรคที่กำลังบีบบังคับอยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้นอกจากจะเกิดความอบอุ่นและขอบคุณของหมอว่าตนยังพอมีทางรอดตายได้เพราะความเมตตาอนุเคราะห์ของหมอเท่านั้นนักปฏิบัติผู้เห็นภายในความโง่เพราะกิเลสของตัวบีบังคับทับถมก็ย่อมมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อโอวาทหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลสของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสบีบังคับทำลายโดยถ่ายเดียวการฟังโอวาทท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่สงวนตัวนำกิเลสตัวทิฏฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันธรรมที่ท่านแสดงเปิดใจฟังอย่างความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆแล้วจะได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจแก้กิเลสไปได้เป็นวรรคเป็นตอนประจักษ์ใจในขณะที่ฟังทุกๆระยะที่ท่านแสดงยิ่งมีเรื่องทำให้ท่านสะดุดใจถือเป็นเหตุจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้นยิ่งน่าฟังผิดกับที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มากผู้มุ่งกลัวท่านก็ได้กลัวเต็มภูมิที่อยากกลัวแทบต่างตัวไม่ติดนั่นแหละผู้มุ่งเอาเหตุผลอัตธรรมก็ได้ผลเต็มความสามารถแห่งสติปัญญาของตนธรรมที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้น ต้องไม่เหมือนครั้งใดๆที่เคยผ่านมาแต่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและไม่มีการซ้ำรอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้วด้วยเพราะนิสัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็ไม่ซ้ำรอยเก่าอยู่แล้วนอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้นแม้แต่ภาษิตเก่าที่เคยยกขึ้นแสดงเวลาแปลยังไม่ซ้ำกับที่ท่านเคยแปลไว้เดิมเลยหากมีเลี่ยงเลี่ยงเฉียดเฉียดกันไปพอให้เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆนี่เองจึงอดชมเชยท่านแล้วเล่าไม่ได้ว่าสมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่าเป็นปฏิสัมภิทานุสาจริงๆผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไรยิ่งชอบฟังธรรมเด็ดเผ็ดร้อนจากท่านมากกว่าธรรมดาเพราะมีรสซาบซึ่งผิดกันอยู่มากแต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุด่าแล้วกลัวจนลืมสนใจกับเหตุผลความจริงในเวลานั้นผลที่ได้รับจากการฟังธรรมท่านในเวลาเดียวกันจึงต่างกันราวกับฟังเทศคนละกันเวลาท่านแสดงธรรมสอนพระในวงปฏิบัติใกล้ชิดท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งด้านสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิและไตรลักษณ์ทั้งหลายท่านเลยฟื้นบุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆอย่างถึงใจสมท่านเชี่ยวชาญทางจิตตภาวนาทุกภูมิจริงๆแต่ผู้เขียนไม่อาจนำมาลงได้ทุกๆประโยคไปเพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเท่านั้นเรียนได้แต่ว่าธรรมประเภทเสด็จเผ็ดร้อนเท่านั้นซึ่งกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองๆเพราะอำนาจตปาธรรมเครื่องแผดเผาไหลออกจากอนุสาสนียะปาฏิหาริยะเหมือนน้ำไหลไฟสว่างราวกับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแตกทับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นนั้นในสมัยปัจจุบันถ้ายกธรรมประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิดเปิดโลกธาตุแม้เป็นเพียงธรรมย่อยๆของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตามขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูลความจริงกันแล้วผู้เขียนก็อดเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อจริงๆท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กรุณาว่ากันไปส่วนผู้เชื่อก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจทำเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจอันเดียวกันเมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้วจำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกการสถานที่บุคคลไม่เลือกหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมของจริงท่านอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมของจริงเพื่อแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกการทุกสมัยเช่นเดียวกันการที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักฟอกของท่านผู้ใดก็ตามจึงเป็นความชอบด้วยเหตุผลไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เพราะกิเลสไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นสำคัญเช่นเดียวกับสิ่งหรือสถานที่สกปรกจะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการชำระล้างด้วยน้ำที่สะอาดเท่านั้นขณะฟังท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมเฉพาะท่านที่จิตเข้าสู่ภูมิปัญญาควรแก่การพิจารณาตามท่านได้แล้วนั้นเป็นความเห็นชัดระหว่างปัญญากับกิเลสปลดเปลื้องกันโดยอาศัยธรรมท่านเป็นเครื่องบุกเบิกผู้ฟังพิจารณาไปตามในขณะเดียวกันก็แก้กิเลสไปตามเป็นตอนๆฟังคราวนี้พิจารณาแก้ความสงสัยได้ขนาดนี้ฟังคราวต่อไปพิจารณาต่อไปและแก้กิเลสได้ขนาดนั้นหลายครั้งต่อหลายคราวก็จำต้องผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสไปได้แล้วจะไม่ให้ท่านเชื่อว่าการฟังธรรมอาจบรรลุมรรคผลได้ก็รู้สึกจะอวดกิเลสตัวเคยชอบอวดเกินไปเพราะปกติกิเลสไม่ชอบเหตุผลชอบแต่ความอวดตัวยอตัวว่าเก่งทั้งที่ไม่เก่งและทั้งที่ท่านผู้ฉลาดและยิ่งใหญ่กว่าตำหนิและสาปแช่งอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในภูมิสมาธิความสงบพอได้ฟังธรรมท่านใจก็สงบลงง่ายกว่าที่ทำโดยลำพังตนเองเพราะธรรมท่านช่วยกล่อมเกลาในเวลานั้นการฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติสำคัญแขนงหนึ่งในบรรดาความเพียรส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟังพอปรากฏผลมาบ้างเลยเพียงจะด้นเดาเอาตามความคิดเห็นของตนไปคัดค้านนั้นก็คัดค้านได้ถ้าจะตรงความจริงและเกิดประโยชน์ ความจริงแล้วมิใช่ทางให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะสร้างมลทินให้แก่พระศาสนาและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นที่ตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดความเอือมระอาไปตามๆกันและหัวเราะอยู่ภายในเท่านั้นว่านักปราชญ์หัวกะทิที่สำเร็จด้วยการปฏิเสธและด้นเดามรรคผลนิพพานปัดทิ้งให้การสถานที่และบุคคลอื่นเอาไปครองตัวเองดื่มแต่อารมณ์แห่งความปฏิเสธด้นเดาก็ภูมิใจที่อาจารย์ฝ่ายปฏิบัติถามลูกศิษย์หลังจากการแสดงธรรมจบลงว่าฟังเทศได้ความหรือเปล่านั้นหมายถึงได้ความสงบเย็นและความแยบคายทางปัญญาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่มีต่างกันในขณะฟังมิได้หมายถึงการจดจำเนื้อธรรมที่ท่านแสดงแต่บทธรรมใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำบทธรรมนั้นก็จำได้เองที่ผ่านไปก็ไม่จำเป็นต้องจดจำสำคัญที่ขณะฟังทำจิตให้ตั้งตัวมีความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าไม่พลั้งเผลอไปกับอารมณ์อื่นมีสติกับจิตทำหน้าที่รู้ตัวอยู่ภายในกระแสธรรมที่ท่านแสดงจะเข้ามาสัมผัสกับความรู้ที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นและได้ยินชัดถ้อยชัดคำยิ่งกว่าการส่งจิตออกไปรับธรรมซะอีกจิตกับกระแสธรรมที่สัมผัสรับรู้กันโดยสม่ำเสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนนั้นคือการกล่อมกล่าวจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟังอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งหรือจิตไม่ส่งออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องก่อกวนใจให้ขุ่นมัวมีเฉพาะจิตกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นจิตย่อมสงบตัวลงไปเองขณะจิตสงบไม่คิดปรุงอารมณ์ก่อกวนต่างๆย่อมทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเวลาไปเองกายก็เป็นเหมือนไม่มีเวลานั้นมีแต่ความสงบเย็นเป็นผลให้จิตได้ดื่มโอชารสแทนอารมณ์อื่นขณะที่จิตกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นนั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิดความเหนื่อยรำคาญถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมาตราบใดกายก็ไม่มีทุกขเวทนามารบกวนอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจตราบนั้นใจกับธรรมอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ถ้าอารมณ์อื่นปรากฏขึ้นเมื่อไรก็เกิดเป็นข้าศึกกันเมื่อนั้นกายก็เหนื่อยใจก็รำคาญความง่วงก็มากเนื้อหนังเส้นเอ็นทั่วอวัยวะส่วนต่างๆก็แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดราวกับจะผุพังไปตามๆกันในเวลานั้นเพราะกิเลสตัวขี้เกียจมักกวนและเที่ยวยุแยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เจ็บปวดรำคาญไปหมดสุดท้ายความเพียรก็แตกสามัคคีแผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพราะมันจนได้นี่แลเรื่องของกิเลสไม่ว่าชนิดใดย่อมทำลายคุณสัตว์ได้เหมือนกันหมดท่านจึงเรียกว่ามารมีน้อยก็กวนน้อยทำลายน้อยมีมากก็กวนมากและทำลายมากผิดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องช่วยพยุงส่งเสริมเป็นไหนๆธรรมมีมากเพียงไรย่อมทำใจให้สงบเย็นเพียงนั้นยิ่งมีมากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นแลคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่งผู้ทรงบรมสุขตลอดอนันตกาลที่ท่านถามว่าฟังเทศได้ความหมายนั้นคือได้ความดังกล่าวมานับแต่ความสงบสุขในขณะฟังเป็นลำดับไปและได้ความสว่างสวยทางปัญญาละกิเลสได้เป็นระยะไปตามภูมิของตนเรียกว่าฟังเทศได้ความกระทั่งได้ความสุดสิ้นแห่งการละกิเลสและรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายในขณะนั้นท่านเรียกว่าได้ความทั้งสิ้นพระทุดงกรรมฐานโดยมากท่านฟังธรรมได้ความท่านหมายเอาได้ความระหว่างใจกับธรรมสัมผัสกันปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและเห็นแจ้งขึ้นมาที่ใจส่วนการจดจำเนื้อธรรมจากการแสดงนั้นท่านไม่ถือเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดรู้ระหว่างธรรมกับใจสัมผัสกันท่านนั่งฟังเทศอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคนต่างองค์ต่างนั่งกำหนดจดจ่อฟังอยู่ที่ใจของตนราวกับหัวต่อไม่มีอาการกระดุกกระดิกตุกติกอันเป็นการเหนื่อยหน่ายรำคาญแต่อย่างใดได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์ผู้ให้ธรรมซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้นราวกับฝนตกหนักทั้งลูกเห็บทั้งลมจับพัดผันปั่นป่วนเหมือนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายจะขาดทลายกลายเป็นกระแสลมไปตามกระแสธรรมในเวลานั้นเพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความหมายมั่นปั้นมือไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอ้าปากออกมาแสดงความอวดดีกับสติปัญญาที่กำลังฟาดฟันหันแหลกกันอย่างสุดกำลังเวลานั้นมีแต่ธรรมล้วนๆทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรมทั้งภายในคือใจกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน มีแต่ความรื่นเริงบันเทิงไปกับทำความสงบเยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้นกว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลา 3-4 ชั่วโมงหลังจากการฟังธรรมผ่านไปแล้วหากจะมีข้อข้องใจในบางตอนสำหรับบางรายก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วยชี้แจงจนไปที่เข้าใจแล้วค่อยเลิกไปที่พักของตนของตนจากนั้นต่างองค์ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปเพื่อคลายทุกข์ในร่างกายและระบายกิเลสออกจากใจด้วยอุบายต่างๆตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบายหนักไปในทางใดกว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนก็กินเวลาหลายชั่วโมงวันที่มีการประชุมธรรมการพักผ่อนหลับนอนจำต้องเลื่อนออกไปพักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้างเพราะวันนั้นถึง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: คิดอยู่อย่างวัดอโศกรามกำลังงับเหตุก็เราแม่ก็ยังงั้น

ให้ไปบอกมหาบัวบอกท่านมหาบัวเข้าไประงับครัวเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะห้ามให้ใครเป็นตัวแทนไปเลยให้มหาบัวเท่านั้นไปมาสั่งท่านจันเทียมาบอกโอ้ยทำไงก็ท่านสั่งอย่างนี้ทำไมเราก็เลยไปนั่นแหละเรื่องราวจึงไประงับท่านจะคงจะเห็นผลพอเรากลับออกมาแล้วประกาศแม่ครัวขึ้นตั้ง200 300 200ตอนค่ำแล้วก็200กว่าจนเช้าจะ7 โมงเช้า300กว่าแม่ครัวเต็มเยอะเลยพอเลยขยายงานไปอีกเป็น3อาทิตย์นี่แล้วก็ไม่ลืมเรื่องราวเราละงับในเรื่องครัวแล้วเอาอย่างหนักๆเลยที่เดียวนะเพราะมันไม่ได้ลงกันแม่ครัวมีแต่เขาโค้งๆตัวใหญ่ๆตัวที่ขี่มานะใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่ในครัวพออาจารย์เทียพูดคำหนึ่งเขาหลุมมานี่หลงที่เมาเนี่ยเนี่ยท่านอาจารย์เห็นไหมผมพูดอะไรไม่ได้นะ พอตอนนี้พูดทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นเลยนะฟาดอาจารย์เทียนะนะอาจารย์เทียจะก้มเนี่ยเนี่ยท่านมากระซิบกับเราแต่เนี่ยท่านอาจารย์ผมพูดอะไรไม่ได้นะเราก็ฟังไอ้นี่พอจากนั้นก็ให้เขาพูดเอ้านี่บอกกูเลยให้พูดคนละฝ่ายฝ่ายไหนจะพูดเรื่องราวอะไรให้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยฝ่ายหนึ่งให้นิ่งเราบอกชัดเจนเลยนะเอายังเด็ดนี่นะไม่เด็ดไม่ได้เข้าใจไหมนะ นี่ก็ครบขันดีเหมือนกันทั้งนี้พูดครั้งนั้นจะแย่งมาไม่ได้ฟัดเลยเป็นนิ่งหมดเอาทั้งนี้มีอะไรเอาพูดมาให้หมดบอกให้หมดพอหมดแล้วหมดแล้วเหลือหมดแล้วเอาทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้เงียบทั้งนี้ก็เงียบทั้งนั้นขึ้นเต็มที่ที่แล้วก็ประมวลมาทั้งสองเราทั้งสองเข้ามาประมวลกัน ไม่เอามากละเอาเด็ดเรื่อยนะไป เนี่ยทั้งสองเนี่ยมาเรามาในนามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะเรามาในมาในนามอาจารย์ท่านพ่อเมื่อต่างคนต่างมาในนามของอาจารย์ท่านพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายการมาทะเลาะเบาะแว้งอย่างนี้มันเป็นการเสริมเกียรติท่านพ่อหรือเป็นการเหยียบท่านพ่อลงเอาตอบนั่นเอาขึ้นอย่างนี้นะขึ้นนี้เลยเอาที่นี่ที่ข้อที่ข้อสำคัญที่สุดคือว่าเวลานี้ท่านพ่อท่านไม่มีอะไรท่านนิ่งๆเลือดฟังเหตุการณ์ของพวกเราอยู่ซึ่งกำลังกัดกันบ่งกงเนี่ยเราอยู่นี่เวลานี้นี่หากว่าท่านพ่อท่านดำเนินตามความรู้ความเห็นของท่านแล้วท่านเตรียมบริขารบาทบริขาร8เท่านั้นน่ะเดินผ่านพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายอวดอ้างตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อทั้งวัดนี่นะท่านเดินผ่านมานี่ว่าอาตมาไม่มีวาสนาแล้วเวลานี้นะมีลูกศิษย์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะระงับหรือจะส่งเสริมวาสนาอาตมาได้อาตมาจะไปตามบุญตามกรรมของอาตมานั่งสะพายบาตรเดินผ่านมานี่นะแล้วเดินผ่านออกไปนี่เอ้าทั้งหมดนี่ใครจะไปเอาท่านกลับขึ้นได้กลับขึ้นมาได้มีไหมเอ้าป้านิ่งหมดเลยก็เวลานี้ยังเหตุการณ์ยังสมควรที่จะพิจารณากันได้อยู่ในระหว่างลูกศิษย์ทั้งหลายที่จะคุยกันเพื่อส่งเสริมครูบาอาจารย์ทำไมจะทำไม่ได้แล้วจะให้ครูอาจารย์ออกนี้ด้วยการว่าท่านมีวาสนาน้อยในขณะเดียวกันพวกเราวาสนาเป็นยังไงนั่นซัดกันเอากันตรงนี้เลยนะเอาใครจะไปเอาท่านมาได้ไหมตอนนี้ท่านยังไม่ไปเราจะพิจารณาไงไอ้เรื่องแม่ครัวเขาก็มาในนามเป็นลูกศิษย์ทุกคนไปโรงไหนติดต่อโรงไหนมันก็ได้แม่ครัวยากอะไรแต่ว่าแต่หาครูหาอาจารย์นี่มันหาได้ง่ายเหรอซัดกันตรงนี้แล้วแล้วนี่ก็ลงเพิบเลยนะคนนิ่งจะไปที่ต่อครัวนั่นคนนั่นไปที่ต่อครัวนี่ปึ๊บเดียวเลยเพราะเห็นโทษที่ท่านจะเตรียมของออกมาเดินฉากหน้าไปเนี่ยแล้วใครแม้คนเดียวลูกศิษย์เต็มบ้านนี่จะไปเอาท่านกลับคุณมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเวลานี้ท่านยังไม่ได้ก้าวเดินเราจะปฏิบัติยังไงมาลงกันทันทีเลยแม่ครัวนี่ปึ๊บเดียวยังไม่ถึง2 ทุ่มยังฟาด200คนแล้วพอ2 ทุ่มกว่า200กว่าคนพอ9โมงเช้าออกมา300กว่าเรื่องราวเรียบไปเลยพอเห็นโทษที่ท่านจะก้าวหนีจะเป็นยังไงอันนี้มันหนักมากขนาดไหนนี่นะมันยอมมันเห็นโทษเลยฮึบเลยเรียบตั้งแต่นั้นไม่มีเรื่องกันเลยจนกระทั่งท่านได้ขยายงานออกไปอีก

0: เป็น3อาทิตย์เรียกตลอดเลยเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยมันไม่พ้นอ่ะหลวงตานี่ไปไหนมันหักได้อันนั้นเด็ดมากนะจนก็นั่งอาจารย์เกียรติมากระซิบนี่เลยท่านอาจารย์ผมพูดอะไรมันได้นะเราก็นิ่งเฉยเวลาเราจะพูดเอาใครมีตัวไหนเอาฝ่ายไหนจะพูดเอาออกมาท่านเงียบทางนี้ให้เงียบหมดพอทางนั้นเสร็จแล้วเอาทางนี้พูดทางนั้นให้เงียบเงียบพอจะเล่นเราสองเรื่องเดี๋ยวประมวลกันก็ใส่ตุ่มไปเลยเรียบร้อยไปเลยไปอย่างนั้นแล้วสนิทสนมกันหรือไม่สนิทสนมเรากับท่านพ่อหลีนะเข้าใจไหม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: เคยมีฝนมันตกอะไรเหมือนพ่นสีนะแม่ตลอดรุ่งเลยนะมันเป็นไอลงมาเลยนะหรือตลอดรุ่งนะตั้งแต่หัวค่ำตลอดรุ่งโอ้มันคำดีเหลือเกินนะวะเดินกลมก็ไม่สะดวกงานไปมันเปียกได้มันคอยมันเหมือนกับพ่นสีอะไรมาข้างลงไปยังไม่อยู่ข้างมันยังตกอยู่หลวงปู่มั่งเวลาเช้าข้างออกจากที่ของข้างมาข้างเดินกรมในป่าพอออกจากที่ของเราก้าวไปในร่มแล้วเขาเดินกรมในป่าจนกระทั่งถึงเวลาออกบินทบาทท่านค่อยออกมาหลวงปู่มั่งนะนั่นแหละหลวงปู่มั่งเดี๋ยวก็เรื่องการเปลี่ยนยาบทของท่านให้เสมอหนึ่งฝนตกท่านก็เดินยืดเส้นยืดสายท่านเป็นอริยะประเพณีหนึ่งอริยะเจ้าของท่านเป็นท่านไม่คุ้นกับอะไรนอกจากธรรมในท่านแสดงออกแน่ไหนมีแต่ธรรมและถึงการที่ฝนไปได้ก็บรรดาฤาษีลูกหาที่ไปศึกษาอยู่มองเห็นท่านเดินโยกมกั้นรอบเดินโยกมอย่างนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่ ผู้ไปศึกษาต้องสะเทือนใจแล้วท่านประจำปิยบทของท่านเนี่ยเป็นอริยประเพณีของท่านท่านคุ้นกับธรรมโดยแท้เดียวอะไรๆข้างนอกท่านไม่ถือสำคัญยิ่งกว่าความคุ้นความสนิทกับธรรมที่จะกิริยาแสดงออกนี่เป็นเรื่องธรรมล้วนๆมันเห็นก็ไปภายในมันรู้หมดนะพุทธศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นแบบเป็นพื้นฐานธรรมละความทุกข์ให้สัตว์ล้วนๆเลยธรรมะศาสนาพุทธศาสนาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟทั้งนั้นเนี่ยเวลาคือเวลามันวิ่งถึงกันหมดนะนี่แหละที่พูดอย่างเมื่อวานนี่พูดแล้วอยากให้มีสมมติว่านะอยากให้มีเหตุการณ์ทั่วครอบประเทศนี่หรือว่าทั่วโลกเนี่ยเอานิมนต์หลวงตาขึ้นไปฟังที่หรือว่าหลวงตามันจะสรกธาตุไหมขึงขึ้นทันทีแล้วประกาศลั่นสามแดนสรกธาตุออกจากนี่เข้าใจหรือนี่ก็แสดงออกได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้พกท่านเลยเพราะมองดูโลกมองดูขนาดชัดเจนมากก่อนที่เกิดตายกองกันมาไม่รู้ไม่มีใครรู้ใครรู้เลยเพราะมันพ้นหัวแล้วมันมองมันเห็นไม่หมดนี่ให้ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์มันตายกองกันมาเท่าไหร่ตัวนั้นแหละตัวว่าตายแล้วศูนย์มันเคยตายกองกันมาเท่าไหร่นะมันไม่ได้เห็นก็ไปที่เมื่อทำพระพุทธเจ้าเลื่อนเดินท่านทั้งหลายให้ฟังให้ดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์ยาเสียชาติเป็นมนุษย์เขาให้ชื่อให้นามมาเป็นมนุษย์ก็เป็นบ้าไปตัวที่เหตุปัญหาเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความทรมานไปนู่นชนนู่นชนนี่ด้วยความมืดบอดไม่ได้คิดตัวเองดิทำพระพุทธเจ้ากระจายออกมาเหมือนว่าเอาไฟส่องให้รู้มันต้องไม่รู้ไฟมีแค่สายตาหลับตาดีกว่าเวลาเห็นแสงไฟหลับตามันแค่สายตาวะ นะแต่นั้นคนตาบอดใจบอดมันไม่ยอมรับธรรมคำว่าเลิศเลอก็ไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายเลิศเลอนอกสมมติไปหมดนั่นท่านแยกมาพูดเฉยๆคือละเอียดจนกระทั่งพูดไม่ถูกแต่รู้อย่างชัดเจนภายในใจฮะนำมาพูดผิดกันทั้งนั้นแหละแต่โลกมีสมมติก็ต้องแยกออกมาแยกออกมาพูดเวลามันมืดมันมืดจริงๆนะเหมือนสายไฟเหมือนดวงไฟเราอยู่ในนี้แก้วครอบมันมืดมันก็มืดไปหมดเลยไฟจะสว่างขนาดไหนอยู่ภายในแก้วครอบมันดำที่อย่างเดียวก็ดำไปหมดเปิดแก้วครอบมันจ้าเลยนั่นกิเลสนั่นแหละมันครอบหัวใจอยู่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นของอยู่ในตัวนี่แหละหากไม่เห็นของในตัวเป็นของมืดมันปิดไว้เยอะไม่มองเห็นมาเปิดออกมากน้อยมันก็ไปมองเห็นมันก็เชื่อบุญเชื่อบาปเข้าไปแล้วมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะบุญบาปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่เลยท้องฟ้ามหาสมุทรมันอยู่ในใจของสัตว์ใจของโลกนั่นแหละเวลามันไม่เห็นมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเห็นหลวงปู่มั่นท่านตรงเดินโยกมฝนตกท่านก็ไม่สนใจออกมาปั๊บเข้าทางโกมเลยกั้นโล่งเพราะเดินโยกมจนกระทั่งเราถึงเวลาออกบิณฑบาตท่านก็ออกบิณฑบาตนะท่านเปลี่ยนอริยบทของท่านไปในตัวเป็นอริยประเพณีประเพณีของพระเจ้าจะสนิทกับธรรมตลอดเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรสนิทกับธรรมเท่านั้นบอกว่าเท่านั้นบางทีอย่างพระสารีบุตรไปถามปัญหาพระสัจฉินั้นท่านยังบอกว่าโอ้นี่อาตมาเพิ่งบวชมาทำนิยายใหม่ๆยังไม่มีความรู้อะไรกว้างขวางจะพูดให้ฟังย่อๆนี่เยธรรมมาขึ้นเลยเยธรรมมาเหตุปปภวาเตสังเหตุตถาคตเตสังจาโยนิโรโทจาเอวังมาดีมหาสมโนทำทั้งหลายเกิดจากเหตุใจเป็นมหาเหตุดีและชั่วเกิดขึ้นใจพูดแสดงออกมาเมื่อดับเหตุนี้แล้วผลก็ไม่มีต่อไปเช่นเหตุคือกิเลสเป็นเหตุสร้างกองทุกข์ดับกิเลสแล้วทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์ท่านบอกว่าพระสารีบุตรรู้ทันทีเลยสำเร็จพระโสดาในขณะนั้นนั่นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์นั่นมันก็พูดอย่างนั้นให้เหมาะสมกับคนนี้ฉลาดไม่ต้องพูดมากเพียงเท่านั้นก็เข้าใจเอาต้นเหตุมาอย่างพวกขบานี่พระสารีบุตรรู้ทันทีเลยท่านแล้วปัสสดาพระโมคคัลลาฟังซึ่งเป็นเพื่อนกันพระโมคคัลลาก็สำเร็จเป็นพระโสดาด้วยกันแล้วก่อนอยู่สำนักสนชัยเดียรถีนี่คนมาเห็นพระอัสสชีเดินบิณฑบาตก้าวหน้าถอยหลังเหลือบซ้ายมองขวากิริยามารยาทสวยงามทุกอย่างหน้าเคารพเริ่มใสตาเห็นเกิดความเคารพเริ่มใสในใจแล้ว พอแสดงธรรมเข้ามากับไพเราะเพราะพิงถึงใจปึงเลยสำเร็จพระโสดาท่านไม่ได้บอกท่านเป็นพระอรหันต์เพราะอันนั้นออกมาพูดเฉยเป็นไม่เป็นพูดไม่พูดเป็นอะไรไปธรรมชาติเป็นนั่นแล้วพอตัวอยู่ในนั้น ไม่มีอะไรความอยากความหิวโหยท่านไม่มีท่านพอนี่แหละเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาอย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวนะ บรรดาพี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาในแดนพุทธศาสนาเป็นแดนที่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีไปหาที่ไหนไม่มีที่จะหาเหมือนอย่างธรรมพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าไม่มีสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีมีพุทธศาสนาเท่านั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สืบทอดมาเป็นลำดับด้วยความอย่างทราบเป็นเดียวกันเป็นเดียวกันรู้แถวแนวเดียวกันยิ่งถึงกันเลยถึงกันเลยละท่านแสดงไว้เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันอะไรที่แปลกต่างอย่างหยาบๆท่านก็พูดส่วนธรรมทั้งหลายนั้นท่านเป็นแบบเดียวกันหมดนั่นแหละเช่นอายุพรรษาหรือพระชนมายุต่างกันยังไงบ้างอะไรๆเนี่ยการลงอุโบสถสังฆกรรมต่างกันยังไงบ้างท่านก็แยกออกมาที่มันต่างกันที่เหมือนกันท่านไม่แยก ปฏิบัติแบบเดียวกันเลยเพราะท่านรู้จริงๆที่เรียกว่าเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคือพุทธศาสนา เราไม่ได้อ้วกอวดไม่ได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาใดอะไรจริงจับปั๊บเอาอันนั้นเลยทีเดียวปลอมแปลงอะไรอยู่ที่ไหนช่างไม่สนใจจับเอาของจริงเลยขึ้นมาเลยนั่นนี่ของจริงก็คือพุทธศาสนา ยื้อโลกลื้อสงสารเปิดเข้ามาลวงลังของกองทุกข์ทั้งหลายก็อยู่กับกิเลสเปิดเข้าไปหาลวงลังของกิเลสถอนพวดขึ้นมาแล้วหมดไม่มีอะไรทุกข์ภายในใจเลยมีแต่พี่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่านั้นไม่มีเราจะหาทั่วโลกดินแดนในศาสนาใดไม่มีมีศาสนาเดียวนี้เท่านั้น ไปลื้อถอนกองทุกข์ทั้งมวลของสัตว์เนี่ยออกจากใจพระองค์แล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นนะ เป็นแถวเป็นแนวไปเชื้อสายแห่งความดีทั้งหลายที่จะพาพ้นทุกข์ก็ขึ้นตั้งแต่ทานขึ้นมาเลยเนี่ยทานศีลภาวนาเรื่อยไปเลยเนี่ยเป็นพื้นฐานอย่างนี้เลยการให้ทานอีกใครจะเห็นแก่ตัวให้ไม่ได้นะ ความตนีมันยึดไว้หมดอะไรๆเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวสละไม่ได้คำว่าทานออกจากจิตใจที่กว้างขวางมีเมตตาอยู่ในนั้น แทรกออกเมตตาผลักดันออกมา ให้มีการเสียสละมีคือความเมตตาผลักดันออกมาให้เป็นการเสียสละกว้างขวางไปกว้างขวางไปเรื่อยนั้นก็ลำดับไปรักษาศีลภาวนาสุดท้ายก็คือภาวนานั่นแหละรากแก้วของพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนาเข้าลึงจุดภาวนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำความดีงามมามันจะค่อยเปลี่ยนแปลงจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆจิตใจพอมีหลักเปลี่ยนขึ้นภายในตัวเท่านั้นมันจะมองเห็นอาการของตัวเองการทำบุญให้ทานพิถีพิถันหากเป็นอยู่ในจิตนะการรักษาศีลเหมือนกันหากเป็นเรื่องอยู่ในจิตนั่นแหละพิถีพิถันระมัดระวังอยู่ในตัวไม่มีใครบอกก็เป็นเองในจิตเรื่องภาวนาเป็นความละเอียดสอดส่องออกมาเห็นหมดหยาบละเอียดที่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากหยาบเข้าสู่ความละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าถึงขั้นภาวนานี่แหละเป็นขั้นที่ตั้งหลักตั้งฐานตั้งความเชื่อมั่นในบุญในกรรมมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์จะขึ้นที่นี่เลยละที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่เปิดโล่งออกไปเห็นสิ่งต่างๆที่ได้ก็เห็นไปเรื่อยๆแล้วนี่แหละความรู้พอเจอก็ไปแล้วไม่ต้องถามใครไม่ถามใครเลยนี่แหละความรู้ภายในใจผิดกันมากนะไม่ต้องถามใครแล้วรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเลยเราจึงอยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายสนใจทางด้านภาวนาอันเป็นพื้นฐานแห่งความดีทั้งหลายนะทางด้านภาวนาใครจะภาวนาด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้ใจสงบนะคือใจเนี่ยมันดีดมันดิ้นของมันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมันจะออกแล้วทำงานคิดปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินของความคิดความปรุงของกิเลสตัวมันผลักดันออกมาอยากให้คิดให้ปรุงสำคัญมั่นหมายอยากรู้อยากเห็นอยากทุกอย่างคือมันอยู่ในใจของเราทีนี้เวลาเราภาวนาระงับความอยากเหล่านี้ลงด้วยจะเป็นด้วยบทธรรมใดก็ตามเช่นเรากำหนดภาวนาพุทโธเอาตามแต่จริตชอบจะเอาธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้เยสาโลมานาขาสันตาตะโจก็ได้มานะนะนาสติก็ได้นั่น อนุสติ10เหล่านี้เป็นบทภาวนากรรมฐาน40ห้องเป็นบทธรรมเพื่อความสงบใจที่มันดิ้นมันดิ้นด้วยอำนาจของที่ผลักดันมันออกมาวางคำนี้ให้จิตสงบพอจิตสงบลงความวุ่นซ่านวุ่นวายรบกวนตัวเองจะค่อยสงบลงสงบลงจิตใจจะค่อยเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสงบมากเข้าเย็นมากเข้ามากเข้าส่งแสงสว่างออกไปเรื่อยเรื่อยสว่างในขั้นสมาธิในขั้นความสงบเป็นสว่างประเภทหนึ่ง สว่างทางด้านปัญญาเป็นความสว่างประเภทหนึ่งอันนั้นประเภทสูงแล้วนั่นคือสว่างทางด้านปัญญานี้ ไม่มีสิ้นสุดจากปัญญาก็เป็นญาณไปเลยมันละเอียดเข้าไปถึงขั้นญาณอย่างทราบนี่ออกจากภาวนาใจของเราเราจะได้เห็นความผิดถูกชั่วดีอยู่กับใจของเราถ้าได้ภาวนานะถ้าไม่ภาวนาไม่รู้มีแต่จะเอาท่าเดียวเอาท่าเดียวผิดถูกไม่สนใจขอให้ได้อย่างใจนั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเป็นเรื่องของธรรมคัดเลือกคัดเลือกอยากก็ตามถ้าไม่ถ้าเป็นตามผิดไม่เอานั่นพลิกไปปัดเลยปัดเลยถ้าเป็นทางถูกสั่งสมเข้ามาคว้าเข้ามาเรื่อยๆนั่นเรื่องของธรรมการภาวนาเป็นสำคัญมากเราเคยพูดให้ฟังก็เป็นเพื่อเป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย บวชมาใหม่ๆเป็นนิสัยชอบภาวนาอยู่แล้วเห็นท่านอย่างจะพระครูวัดโยธาเราไปเป็นนาคอยู่นั่นตอนเช้ามืดท่านลงเดินโยกตั้งแต่เช้าเช้าเราสังเกตดูนี่พอบวชแล้วก็ไปถามท่านว่าอยากภาวนาจะภาวนายังไงวะท่านก็บอกว่าเออเอาพุทโธนะท่านว่าเราก็เอาพุทโธแหละท่านว่าเราก็เอาพุทโธมาภาวนาตามภาษีภาษาไม่คาดไม่ฝันไม่คิดไม่อ่านว่ามันจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมา พุทโธพุทโธวันนี้วันนั้นไปตามภาษาอย่างนั้นแหละหมดบทเวลามันจะเป็นพุทโธพุทโธนะสติพุทโธสติติดอยู่นั่นเดียวจิตกระแสของจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านเหมือนเราตากแหนี่แหละทีนี้พอจิตจะเริ่มสงบก็เหมือนเราดึงจอมแหพุทโธพุทโธนี่เหมือนจับจอมแหดึงเข้ามาตีนแหก็จะหดเข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งเป็นกองแหนี่กระแสของจิตมันรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาจนกระทั่งเป็นกองความรู้ที่อยู่เป็นจุดเดียวนั่นเท่ากับกองแหละทีนี้นี่แหละพอมันเข้ามาถึงนี่เกิกเท่านั้นน่ะโธเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืมนะนี่แหละเป็นปฐมฤกษ์แห่งการภาวนาของเราพอเข้าถึงนั้นเกิกนี่มันจะว่าเป็นสมาธิไม่สมาธิมันพูดไม่ถูกนะพอเข้านั้นก็ขาดหมดเลยโลกอันนี้ปรากฏไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์สุดส่วนคือใจดวงนั้นขาดออกหมดนะอารมณ์ทั้งหลายขาดหมดเพราะเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นนี่แหละความอัศจรรย์มันเลยไปกระตุกธรรมชาตินั่นเดียวรวมไม่ได้นานนะคือขาดไปหมดจริงๆเหมือนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเรามีที่นั่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรหรือว่ามีเกาะอยู่ในเกาะว่าเกาะมันก็กว้างไปเหมือนว่าที่นั่งอยู่กลางมหาสมุทรมันได้จันเกินคาดเกินหมายโถทำไมจึงเป็นอย่างนี้นี่วะนี่แหละเป็นที่แรกนะคือค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาพอกิริยาของจิตหดเข้ามาสติยิ่งจ่อเข้าจ่อเข้าจ่อเข้ามาถึงจุดกลางเกิกเท่านั้นล่ะทีนี้มันจ้าไปอยู่ภายในเจ้าของอัศจรรย์อย่างนี้แล้วเหมือนว่าขาดหมดเรื่องอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏขาดไปหมดในเวลานั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาตื่นเต้นแล้ว ความตื่นเต้นแหละไปกระตุกไม่ใช่อะไรแล้วคือมันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ความตื่นเต้นความอัศจรรย์ไปกระตุกเลยจิตเลยถอนขึ้นมาแล้วโอ้ยเสียดายซะจนวันหลังขยับใหญ่เลยไม่ได้เรื่องก็เพราะว่าทำมันไปหมายเอาที่เป็นนั่นแล้วมาเป็นผลแล้วทั้งที่เหตุยังไม่ได้ทำนะไปเอาผลที่เกิดมาแล้วนั่นหลับไปแล้วนั่นมาเป็นมันก็ไม่เป็นที่ทำยังไงก็ไม่ได้เอาขยับสักอะไรก็ไม่ได้ จนกระทั่งใจมันตื่นเข้ามาแล้วความบังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราเทียบนะ เราไปทำงานให้เขานี่วันนี้ทำงานดีเต็มที่เลยนายจ้างเขาก็ให้รางวัลสมมติว่าเขาให้รางวัล100 บาทวันนี้โอ้ดีอกดีใจ ไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัลถึงขนาดนี้2บาท3บาทก็พอแล้วนี่ฟาดซะตั้ง100บาทจะไม่พอใจยังไงเลยดีใจกับรางวัล100บาทวันหลังไปไม่ต้องทำงานไปทวงเอาเงิน100บาทเขาเข้าใจไหมอ้าวมาทวงเอาเงินเรารางวัล100บาทอ้าว100บาทยังไงวะก็เมื่อวานนินนาให้ผม100บาทวันนี้ผมก็มาตรวจแล้วก็เมื่อวานนี่จะทำงานทั้งวันก็ต้องได้ให้รางวัลนี่ยังไม่ทำอะไรมาทวงเอาไม่ได้นี่อันนี้ก็แบบนั้นแหละครูโทไม่สนใจมิจะเอาอันนั้นอย่างเดียวทีนี้พอความหวังอันนั้นมันไปดูว่าสากต่อการประหลาดไม่ได้ทำงานเป็นปัจจุบันมันเป็นอดีตไปแล้วทำไปได้อะไรก็ไม่ได้นี่ก็จ้างละหมดฝังว่างั้นจะมาละปล่อยตามเรื่องทีนี้พอปล่อยตามเรื่องจิตมันก็มารวมปัจจุบันละที่ที่นี่มันไม่ห่วงนั้นห่วงนี่ไม่หมายนั้นหมายนี้ทำไปอีกเป็นอีกเกิกอีกนี่เราเรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หนไม่ได้ลืมนะนี่ต้องจังๆแล้วมันถึงเป็นนะเวลาขมักขม้นที่จะเอาอยู่นั้นมันไปหมายอยู่นอกมันไม่ได้พอเวลามันจางแล้วมันก็ความหมายความหวังก็ทิ้งไปเนี่ยก็มาเอาปัจจุบันนี้มันก็ขึ้นอีกเป็นอีก นี่พูดถึงเรื่องปฐมฤกษ์ของเราที่เป็นให้เกิดความอัศจรรย์จากนั้นแล้วถึงเรียนหนังสืออยู่ภาวนาได้มาได้ก็ตามสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วนั่นมันเป็นอยู่ในใจนะฝังลึกเป็นอาจารย์ศรัทธาเรียกว่าฝังลึกอยู่ในใจนี่แหละรากฐานสำคัญอยู่กับภาวนาไม่เคยเป็นพอเป็นขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอัศจรรย์ที่จนโทวันนั้นทั้งวันนี้อยู่กับวันนั้นนะอยู่กับความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นเมื่อคืนนี้นะกลางวันทั้งวันก็อยู่กับวันนั้นอยู่กับนั้นเรื่อยไปเลยปีติยินดีเอิบอิ่มอยู่นั้นแหละท่านเป็นงั้นนะทั้งที่เรื่องนั้นผ่านไปแล้วมันยังไปหาชมเงามันอยู่นะตัวไปตรงไหนไม่รู้จนกระทั่งจะปักใจไว้ว่าเอาไม่ได้ก็ตามเวลาออกปฏิบัตินี้จะเอาให้เต็มเหนี่ยวให้ได้บ้างอะไรเป็นอื่นไปไม่ได้นั่นปักไว้เลยล่ะเวลานี้เรากำลังศึกษาเรียนอยู่ภาระ มันยังมีอยู่จะทำอันนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เข้าใจเอาไว้พอออกมาที่นี่ฟาดเลยท่านเอาจริงๆได้เลยแหละที่นี่เพราะมันเข้าใจแล้วที่มันหมายอะไรต่ออะไรที่นี่เวลาเข้าไปนี่ไม่ต้องมุ่งไม่ต้องหมายสิ่งที่เป็นมาแล้วอะไรๆนั้นใส่ลงปัจจุบันปึ้งมันก็ได้เรื่อยมาถึงขนาดนั้นก็ตามปฐมฤกษ์ปฐมมหามงคลของเราไม่ได้ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ลืมนะมันจะขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ลืมนั่นเพราะนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกในเบื้องต้นให้สืบทอดความเชื่อความเคารพในธรรมทั้งหลายต่อไปได้จากอันนี้ว่ามันนี่เวลามันหนักเข้ามันก็ เปลี่ยนไปละจิตใจนี่เปลี่ยนเรื่อยด้วยการภาวนาของเราไปถึงอันนั้นแล้วมันก็ยังยึดเป็นหลักเป็นอะไรเป็นกตัญญูกตเวทีในธรรมบทนี้อยู่นะเห็นบุญเห็นคุณอันนี้อยู่ถึงมันจะผ่านไปไหนมันก็ไม่ลืมอันนี้นะนี่ที่ว่าหยุดกึกลงนั่นขาดสะบั้นหนวดขาดสะบั้นในเวลานั้นของสมาธิปล่อยอารมณ์ทั้งหลายในเวลานั้นแต่ไม่ได้ถอนอารมณ์ไม่ได้ถอนเชื่อที่เป็นอารมณ์ของกิเลสออกจากใจมันก็อยากเห็นเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเวลามันถอนเชื่อทั้งหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้ว่าอัศจรรย์ที่นี่อัศจรรย์แต่มันก็ไม่ลืมอันนี้จนได้นั่นแหละเพราะนี่เป็นมรดกเหมือนเป็นอะไรเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณให้เราพิจารณาต่อไปได้อย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเทียบถึงเรื่องมันกึกตรงเลยกับจิตขาดสะบั้นกับกิเลสทั้งหลายนั่นมันต่างกันขนาดไหนก็รู้แต่อันนี้มันไม่ลืมรากฐานสำคัญนั้นจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนากันใครจะชอบทำบทใดก็แล้วแต่เด็กอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานสวรรค์ชั้นผมที่ไหนอย่าไปหมายนะให้ตั้งลงปัจจุบันคือสติให้ตั้งลงกับจิตที่เราบริกรรมไม่ต้องคิดอะไร อันนี้เราสร้างเหตุแล้วเวลานี้ขึ้นที่ใจของเราผลจะเกิดขึ้นที่นี่แหละเราไปคาดผลไว้ก่อนการสร้างเหตุไม่เป็นประโยชน์ละให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อเป็นขึ้นแล้วมันยอมรับเองนะยอมรับธรรมทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องบอกยอมรับเองนี่พี่น้องชาวพุทธเราไม่ค่อยได้สนใจภาวนาแม้แต่พระก็ไม่เคยสนใจภาวนาจะว่าอะไรแล้วจะอะไรไปสอนโลกให้เขาได้รู้เรื่องรู้ราวบ้างพระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาสอนโลกด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันท่านบรรลุธรรมด้วยการภาวนาสอนโลกจึงมีต้องมีภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนตามขั้นภูมิของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านไม่ปล่อยไม่ละนะจนกระทั่งมาทุกวันคำว่าภาวนาไม่เชื่อกันแล้วกิเลสเหยียบแหลกหมดการภาวนาเห็นเป็นของคือของล้าสมัยความเป็นบ้ากับกิเลสนั่นทันสมัยแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะเวลานี้กิเลสทันสมัยธรรมะที่ถูกเหยียบย่ำทำลายไปหมดนั่นแหละจะว่าคือดีล้าสมัยก็แล้วแต่เรื่องธรรมแท้ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยเลิศเลยตลอดแต่ถูกความจำปลอมพวกมูดพวกคู่เข้าไปปกคลุมหมอทำเสียแล้วไปหาเรื่องแต่ทำว่าคือล่าสมัยตัวมันเองตัวคือตัวล่าสมัยไปที่ไหนเลอะเทอะไปหมดมันไปติดไปแปรไปเปื้อนอะไรมันเลอะเทอะไปหมดที่เด็กตัวมูดตัวคู่นี่มันไม่ได้บอกว่ามันคือมันล่าสมัยนะนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ยินดีกับมันพวกมูดพวกคู่เวลาเปิดออกเปิดออกด้วยการภาวนานะเบื้องต้นสงบซะก่อนพอสงบแล้วก็จะค่อยขยายตัวสงบแน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นมันก็รู้ในตัวนั่นแหละยังขั้นสงบท่านได้ชื่อว่าสมถะคือความสงบสมาธิคือความแน่นหนามันคงของใจที่สงบแล้วสงบด้วยความแน่นหนามันคงปัญญาคือความแยบแยบแยบออกเป็นกิริยาของจิตที่ออกจากความมั่นคงนี่พิจารณาอะไรๆไปเรื่อยๆปัญญานี่พิสดารมากนะพูดไม่ถูกแต่ไม่สงสัยในผู้เป็นปัญญาที่แรกออกเป็นกิริยาไปก่อนไปก่อนไปก่อนพอละเอียดเข้าไปกิริยาก็ละเอียดความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวของปัญญาละเอียดไปตามๆกันหมดจากนั้นก็เชื่อมก็ไปถึงมหาติมาปัญญาอันนี้เชื่อมไปหมดเลยกลายเป็นเรียกว่าปัญญาระจากนั้นปัญญายานไปเลยนั่นแหละท่านเรียกว่ายานยานนี่ออกจากการภาวนานะอยากให้พี่น้องหลายได้ทำบ้างอย่าปล่อยให้จิตมันดิ้นมันดีจนกระทั่งตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับประจำวันไม่ดีเลยนะอันนี้เรื่องของกิเลสสมานไม่มีวิเศษวิโสอะไรวันนี้ก็คิดทั้งวันจนกระทั่งหลับวันไหนวันไหนตั้งแต่เกิดมาคิดทั้งวันจนหลับมันไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรละงับความคิดทั้งหลายนี่ออกด้วยธรรมดูสิเอาธรรมภาวนาไปเข้าไปดูสิความสงบของใจที่มันแปลกจากความวุ่นวายนั้นมันจะแสดงขึ้นในใจของเราแล้วจะอัศจรรย์ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยากให้ภาวนาบ้างนะ นี่พูดเปิดเผยเต็มเหนียวสามแต่โลกธาตุนี้ไม่เคยหวั่นกับอะไรเพราะมันจ้าอยู่ในนี้แล้วเอาจะเอาอะไรมาเป็นคู่เป็นแข่งไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงคู่แข่งไม่มีมีแต่ธรรมชาตินี้เท่านั้นเองอันจึงว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือตลอดจะเป็นธรรมขั้นใดก็ตามเริ่มก็เหนือขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วจนกระทั่งสุดยอดแล้วก็ให้ชื่อนามรวมๆก็ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกเหนือโลกสมมุตินั่นลองทำดูที่ไปยังไง เวลานี้ศาสนาของเรานี่จะไม่มีภาวนาติดข้างอยู่นะจะมีเรื่องการให้ทานรักษาศีลก็ทำไปตาม ประเพณีตามนิสัยไม่ฝังลึกนะถ้ามีภาวนาฝังเข้าไปแล้วการให้ทานการรักษาศีล นี่จะละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับนะเพราะจิตนั่นแหละรากฐานสำคัญมีความแน่นหนามั่นคงและอย่ารอเข้าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นกิริยาออกมาจากจิตก็ค่อยละเอียดไปตามกันพากันจำเอานะนี่แหละการภาวนาสำคัญมาก ที่เรามาเทศป้างๆอยู่นี่นี่ฟังที่ท่านหลายว่าอวดเลยใครจะว่าอวดก็ตามไม่เคยสนใจกับเรื่องอวดมันยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้นะสอนอยู่อย่างนี้จะให้ว่าไงแล้วเราตายแล้วจะมีใครสอนนะพูดให้มันชัดเจนอะไรเลยเขาจะว่าอะไรก็ตามความรับผิดชอบอยู่ในตัวของเราเองจะให้คนอื่นก็มาเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าเราได้ยังไงเขามาหลอกไงก็เชื่อตามเขาไม่เป็นตัวของตัวสิอย่างนั้นเอาทำเขาไปเป็นตัวของตัวสิเขาจะว่าอะไรว่าไปทำเป็นตัวของตัวแล้วพอเอาภาวนาลงไปสิมันจะได้เห็นวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ละคนคนหนึ่งทำไม่หยุดไม่ถอยหากจะเป็นตามนิสัยของตนเพราะการความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนานี้พิสดารมากนะไม่ได้ค่อยเหมือนกันนะแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงตั้งเอสกะความเลิศเลยไปคนละทางละทางเพราะไม่เหมือนกันกิริยานี่ธรรมชาตินั้นเหมือนกันบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่กิริยานี่ไม่เหมือนกันใครทำลงไปเป็นนิสัยยังไงมันจะรู้ในตัวเองรู้ในตัวเองผมจำมานะวันนี้พูดเยอะแล้วล่ะที่ให้ก่อนนะโอ้ยปวดขาปวดเข่า
2: ท่านพรท่านสิงทองถวายพ่อแม่พิจารณ์พรท่านสิงทองถวายพรพ่อแม่พิจารณ์ด้วยจ้ะค่ะสัตว์ประสาที่อายุจันทร
0: ์ไหน
2: สิ่งนี้พวกมันตุเต
0: ไหนว่าไงล่ะ
2: ท่านอาจารย์สิงทองถวายพรพ่อแม่พิจารณ
0: ์ถวายว่าไง
2: สัตว์ประสาจะอายุจันทร์ชัยชีวสิ่งนี้พวกมันตุเต
0: ตั้งเหรอไม่เอาละ
2: น้อยกว่าพระอานนท์ตั้ง20แล้วค่ะพ่อแม่พิจารณ์บอกว่าพระอานนท์อุปถัมภ์พระเจ้าพระอานนท์อายุตั้ง120 ปี
0: เราถ้าเป็นแต่งได้ไปนานแล้วตามจริงๆนะที่เสียแบกพูดจริงๆนะโอ้ยไม่แบกอะไรก็ตามอุปทานไม่มีก็ตามปล่อยมันก็ตามอุปทานในขันปล่อยเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ความรับผิดชอบในขันมีอยู่นั่นพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพารับพานอนพาเคลื่อนไหวไปมาเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้เพื่อใจนะนี่แบบทิ้งพวกเราอะไรจะมาเพื่อมันทีนั่นไปก็เลยมันแสนสบายเพิบเดี๋ยวหมดเรียกว่าสมมุติทั้งปวงนั่นจะมาหมดในขณะขันที่สิ้นสุดลงเช่นลมหายใจดับปุ๊บนี่แหละความรับผิดชอบในขันที่เป็นสมมูลนะดับในระยะนั้นดับโดยสิ้นเชิงที่ท่านว่าสัพพะทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานสัพพะทิเสสนิพพานท่านบริสุทธิ์แล้วแต่ยังต้องรับผิดชอบในธาตุในขันโดยสันธาติญาณทีนี้พอขันเป็นสมมติสุดท้ายดับเพิ่มลงไปนี่ปล่อยเลยอนุปาทิเสสังไปเลยเรียกว่าสมมติหมดโดยสิ้นเชิงที่เวลามีขันอยู่สมมติคือขันยังอยู่ได้รับผิดชอบกันอยู่มันไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นคือมันรู้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้ามันรู้ชัดชัดอยู่อย่างนี้แล้วไปทูลถามปัญหาอะไรนั่นทำท่านตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วสวคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพอรู้ป้ามันก็ชอบด้วยกันแล้วมีอะไร
3: น้องก็บูชาธรรมอยู่ค่ะนี่อันนี้ลูก
0: อะไร
3: อันนี้บูชาธรรมท่านพ่อวันนี
0: ้บูชาอะไร
3: บูชาธรรม
0: ทั้งสองเหรอ
3: ท
0: ั้
3: งสอง
4: หมายเช็คครับ
0: แล้วก็ให้
4: คร
0: ับจะให้พรไปเก้าโมงแล้วอิจิตังปฏิตังตุมหังทีประแม่วะสมิชาตุสาแพผู้แรงตูสังกปาจานโทวนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปะจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาเอาควร
4: นะครับกราบเรียนปัญหาธรรมครับ
0: ทำอะไร
5: ขออนุญาตกราบเรียนถามเรื่องภาวนาค่ะหลวงตาที่หนูเคยกราบเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะเรื่องการภาวนาของหนูได้พยายามทำตามนั้นมาตลอดคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหนูจะพยายามบริกรรมพุทโธแล้วก็จะดูที่ความคิดกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามใช้ธรรมะกับเหตุผลคอยสอนตัวเองเวลานี้หนูก็ทำตามนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าความสงบมีมากขึ้นเวลาหนูดูความคิดกับอารมณ์ต่างๆเวลามันอารมณ์ต่างๆที่เป็นกิเลสค่ะส่วนใหญ่ก็จะสอนลงที่ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ก็มันก็เป็นอนิจจังและหนูก็พยายามดูอารมณ์ต่างๆ
0: คอยฟัง
5: แ
0: ล้วนะ
5: ให้จิตใจอยู่นิ่งอยู่ตลอดค่ะเวลานี้หนูทำได้มากขึ้นและเวลาที่หนูต้องการความสงบพยายามทำสมาธิหรือบริกรรมได้นานขึ้นแล้วก็ความสงบที่เกิดขึ้นกับหนูมากที่สุดเป็นลักษณะนี้ค่ะคือหนูพยายามบริกรรมตลอดมันจะมีช่วงนึงที่รู้สึกง่วงแต่หนูพยายามมีสติอยู่กับคำบริกรรมหลังจากนั้นมันก็จะรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนลงไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นหนูจะรู้สึกว่าสบายข้างในหนูรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในที่ว่างข้างนอกกับข้างในจะแยกจากกันแต่ยังได้ยินเสียงต่างๆข้างนอกค่ะแต่หนูรู้สึกสบายและหนูจากนั้นหนูพยายามบริกรรมต่อแต่เมื่อหนูบริกรรมต่อหนูจะรู้สึกปวดศีรษะและก็รู้สึกแน่นภายในหน้าอกค่ะจริงหนูอยากทราบว่าที่หนูควรจะทำเวลานี้คือพยายามบริกรรมอย่างเดียวให้ได้สมาธิที่แน่นหนามั่นคงมากขึ้นหรือว่าหนูควรปฏิบัติตามเดิมคือบริกรรมสลับกับการดูความคิดอารมณ์และสอนตัวเอง
0: ไอ้เหมยมึงจะมากวนกูง่ายไอ้เหมยง่ายเอาว่าไปจบจะค่อยตั้ง
4: ต่อท้ายต่อท้าย
5: ว่าไงทราบว่าสิ่งที่หนูควรจะทำเวลานี้คือพยายามบริกรรมอย่างเดียวเพื่อให้ได้ความสงบหรือความแน่นหนามั่นคงที่มากยิ่งขึ้นหรือว่าหนูควรจะปฏิบัติตามเดิมคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยค่ะหนูจะบริกรรมแล้วเวลามันหลุดออกไปที่ความคิดกับอารมณ์หนูจะดูมีสติดูอยู่ตลอดแล้วก็สอนตัวเองเวลาอารมณ์จะออกหรือว่าความคิดที่ไม่ดีจะออกหนูจะสอนตัวเองด้วยบางทีก็เป็นอนิจจังกับบางทีก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงกลับเข้ามาข้างในให้มันนิ่งสงบไม่ให้มันเคลื่อนไหวอะค่ะหนูควรจะทำอย่างนี้หรือว่าบริกรรมอย่าง
4: จะถามว่าจะบริกรรมอย่างเดียวพุทโธหรือจะให้ตามดูตอนเวลาหลังจากสงบแล้วแล้วสงบแล้วดูความคิด
5: ดูอารมณ์แล้วก็คอยสอนตัวเอง
4: ดูความคิดแล้วก็สอนตัวเองไปจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมว่าจะให้ทำบริการอย่างเดียวกับติดตามตอนสงบแล้วให้ติดตามความคิดไปจะให้ทำทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ถ้าคือไม่ค่อยสงบก็ใช้กรรมบริกรรมไม่มากติดต่อกันกับสติจิตง่ายลงไปเมื่อมันสงบแล้วจะพิจารณาอะไรมันก็มีโอกาสที่จะพิจารณาได้เพราะมันเลยกวนเข้าใจเหรอคือตึกนั้นไม่สงบมันกวนจะพิจารณาก็เป็นสัญญาลมไปเลยไม่เป็นปัญญาถ้าตึกมันสงบกวนมันจะพิจารณาปัญญามันอิ่มอารมณ์มันก็ทำงานตามเราทางข้างเรียกว่าใช้ปัญญาก็มีแค่รับสำคัญคือบริกรรมภาวนาพอถึงวาระที่จะปล่อยยังไงก็ไม่อยู่ปล่อยเองมันรู้ในตัวเองคือเวลาเอียดเข้าไปเอียดเข้าไปคำมือกรรมจะค่อยหมดความจำเป็นเข้าไปจนกระทั่งมีแต่ความรู้เรื่องติดสติจับอยู่กับความรู้เลยคำมือกรรมเราไม่มีมันเป็นของมันเองนะเข้าใจเหรอจับอันนี้ไว้ให้ดีมันจะให้เราพูดซุ้งง่ายมุมเราไม่ไหวเลยเอาแค่นั้นก่อนนะอยู่ไปละเพราะเราอยากให้เห็นเรื่องการภาวนาของเรื่องอะไรมันอย่างเชื่อพูดอย่างนี้หรือว่าใครก็จะหาว่าบ้ากันทั่วโลกพวกนี้พวกบ้าทั่วโลกมันไม่ว่าเข้าใจไหมอ่ะไป พระพุทธเจ้าจะจำยิ่งกว่าคำพระพุทธเจ้าเลิกขึ้นเพราะคำพระพุทธงานมาละไปละ
2: ในมหาสติฐานสูตรที่ว่าทุกเวทนาที่ไม่เจออามิสนี่คืออะไรฮะเดี๋ยวที่พระพิจารณ์
0: คือจะลุกมาจะไปมาต่อเลยแล้วก็เหมือนไปนะว่าจะไปก็ต่อไปแล้วคือจะลุก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเรียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้งสองเขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: จากการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่ก็มีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
9: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี

0: เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการ

0: วม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธองนาคและชโลธรจัญญาอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
7: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆไปล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงก็เป็นพิษเขาไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั่นหมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอยู่อย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิต มันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกระลึกรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดลอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมต่อการแก้ที่เหลือนี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเบี้ยเนี่ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้สัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดนี่เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผิดขึ้นมาเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไป เรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุฮาโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงว่าไฟที่เรียกกันหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัถาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อย แล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แก่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนะถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ท่านว่ามรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจทำหน้าที่ยึดชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิมุตปนิพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัจนี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัจนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสาร อุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าธาตุขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันธ์เจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันธ์ทนไม่ไหวขันธ์ก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์มันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ธาตุต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไร มันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าการแสวงโลกการแสวงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าหากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความโง่และความสงสัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปฏิสังขาโยนิโสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปัจจัยปัจเวกขณะจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามานะ9อวิชชาครอบจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความเป็นอิสระของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์และพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหดจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโรจิโน่อัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้น บุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ติกันทังอัจฉยันตังกาลันตะเอสมะริตุวะทะเม
1: นันตมยังสังฆานุปปีใน

0: สุตมัสสะระธรรมยายังนัมโคตติคันธะโสเจตังอารัมภะเวสังคะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสิตัสสะปฏิฆาตายะวัน

โลกที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็ผิดอะไรกับสัตว์โลกที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วดินแดนไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่จะให้มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือศาสนาเพราะอันนี้ศาสนานี้ต่างจากโลกโลกทั่วไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศาสนาไม่ใช่โลกพระจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามส่วนมากเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นแม้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะไม่สามารถรู้ตลอดตัวถึงของธรรมแต่ธรรมก็มีอยู่ในศาสนานั้นๆอยู่โดยดีเพราะเจตนาของผู้สอนศาสนาเป็นธรรม

0: จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนาเลยเป็นไหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นผู้เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัดตามส่วนของศาสนานั้นๆและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกพูดในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อมเป็นธรรมเต็มภูมิคือเต็มพระทัยในพระทัยนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเลยจึงสอนศาสนาได้มีความถูกต้องแม่นยำวิชาธรรมที่นำมาใช้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกๆต้องได้มาด้วยวิธีการของธรรมการเสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาห์พยายามทุกอย่างผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่การบำเพ็ญธรรมภาคพื้นไปจนถึงธรรมละเอียดสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลำดับไปธรรมจริงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นจิตที่แตกต่างจากโลกไปโดยลำดับจนเป็นคนละถ้ามีโลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสยามภูคือทรงรู้เองการทรงรู้เองนั้นก็คือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสั่งสอนเพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะเป็นศาสดาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวองค์เดียวด้วยการขวนขวายของศาสดาแต่ละองค์นี่แหละวิธีการต่างๆที่จะเริ่มภูมิอัตภูมิธรรมขึ้นภายในพระทัยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมาโดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองเพราะฝันฝ่ายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นนิสัยของสามัญชนธรรมดา ความรู้ธรรมดาจะมาสอนภูมิศาสดาเพื่อความเป็นศาสดาย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์ทั้งนั้นวิธีการขวนขวายจะผิดหรือถูกประการใดก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละศาสดาที่จะพึงขวนขวายเองจึงเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนสติปัญญาเริ่มแตกจากโลกไปตั้งแต่เริ่มแรกแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดาในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดานี่จึงเวลาได้เป็นผลแล้วจึงเป็นสยามภูเต็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยภาคปฏิบัติภาคค้นคว้าจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดค้นทรงอุตสาห์ขวนขวายทรงรู้ด้วยพระองค์เองนั้นจึงให้นามว่าสยามภูทุกๆพระองค์บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้จากภ ภาคปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อนได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดาทรงสั่งสอนแต่วิธีการ ที่ผู้นั้นจะนำไปขุดค้นจะนำไปขวนขวายจะนำไปพินิจพิจารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนธรรมนั้นเข้ามากลางเหมือนเขากลางแบบแปลนแผนผังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลยทั้งจึงมอบให้ในวงปัจจุบันของผู้นั้นจะขุดค้นด้วยสติกำลังความสามารถโดยยึดหลักส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นวิสัยของผู้บำเพ็ญนั้นจะขวนขวายเอาเองเช่นอย่างปัญญาท่านก็แสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางๆธรรมะส่วนใดแง่ใดก็เป็นกลางๆของส่วนนั้นแง่นั้นที่จะแตกแขนงไปจากส่วนกลางจากส่วนนั้นแง่นั้นแง่นั้นนั้นนั่นเป็นอุบายวิธีการเป็นการขวนขวายของผู้บำเพ็ญแต่ละรายละรายจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ล่ะหลักของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงการรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้จริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกยังมีร่องรอยที่จะพึงขวนขวายหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถเคลือบแฝงอยู่นั่นแหละเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วจึงเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของที่ขวนขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขวนขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นมามากน้อยจนกระทั่งเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาก็เป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ นั้นจะพึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้นผู้อื่นทราบให้ไม่ได้ผู้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความจริงอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อยังกิเลสทั้งหลายให้หมดแห้งไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเองพระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายเนี่ยครับฟังละทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยเหตุนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งดุ้นถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอัตธรรมบางแง่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติและรู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพ่อตนนั่นจึงเป็นของจริงแท้เป็นผู้ขวนขวายหามาด้วยลำพังตนเองทำประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดโอวาทยึดคำสอนของครูบาอาจารย์และแต่กลางเช่นเดียวเขาก็กลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักปฏิบัติ เราเพียงถือเอาเงื่อนนั้นมาเป็นหลักใจเนื้อแจงจากเงื่อนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นั้นพอไปเป็นแขนงเล็กๆน้อยๆแขนงใดก็ตามให้เป็นอุบายของเราเองเป็นเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขวนขวายของเราเองนั่นแหละเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยกหรือยื่นให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจของเราโดยแท้เป็นธรรมแท้สำหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นไหน แท้ไปโดยลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมเรื่องความคาดความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บำเพ็ญนั้นจะพึงขนฝายเองทั้งนั้นจึงขอได้พากันจำในข้อนี้เอาไว้ในเวลานี้ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นข้าศึกหนาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ในวงชาวพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแย้งมันก็ยังมีได้เพราะสิ่งที่ขัดแย้งนั้นไม่ที่ทำลายนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเจตนามันก็ขัดได้แย้งได้ทำลายได้นี่คือภาคแห่งความจำภาคแห่งความคาดทะนีจะไปตรงกับความจริงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาออกในหนังสือว่าถ้าผู้ใดหรือพระองค์ใดยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์นั่นพระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับเพียงพักผ่อนธาตุขันธ์เท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลาคือหมายเอาชาครธรรมที่มีอยู่ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั่นแต่เวลาเอานำออกมาพูดด้วยความจำด้วยความคาดคะเนมันจึงผิดกันไปคนละโลกหาเข้าใกล้ชิดกับความจริงนั้นแม้แต่น้อยไม่เลยกลายเป็นคนละเรื่องขึ้นมาการหลับนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองร่างอยู่นั้นคืออะไรคือชาคระหมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันเป็นต้นอาการแห่งความทราบในวงแห่งขันจะเป็นอาการใดก็ตามเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสมมุติอาการเหล่านี้ระงับตัวลงไปก็เรียกว่าขันระงับธรรมชาตินั้นเป็นชาคระอยู่นอกสมมุติคือขันธ์อันนี้ไม่ได้อยู่ในวงสมมุติคือขันธ์อันนี้แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ก็ตามชาคระนั้นคือชาคระเมื่อหลับก็เป็นเรื่องของขันธ์นี้ระงับตัวลงไปไม่ใช้อาการทุกส่วนของขันธ์ของสมมุติที่มีอยู่ในขันธ์นี้ส่วนชาคระนั้นจะขันจะตื่นขึ้นมาตื่นจะหลับก็ตามไม่ตื่นขึ้นมาก็ตามชาคระก็คือชาคระอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่นนี่เอามาคาดดิกลายเป็นเรื่องพระอรหันต์นอนหลับดูแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความคาดความหมายความจดความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่มากทีเดียวคือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขันเป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเพราะขันเป็นรากฐานของสมมุติอยู่แล้วขันกระดิกอะไรออกมามันก็เป็นสมมุติทั้งหมดพอขันระงับตัวลงไปสมมุติในวงขันนี้ก็ระงับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันนี้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ต่างอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นคือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขันธ์นี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันหยับหยาบนี่รู้เด่นอยู่ในขันธ์นี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งนะไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับขันธ์กับอายตนะ ม้แต่ความรู้อยู่ธรรมดาโดยลำพังตนเองที่เด่นๆนี้ก็เป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งนะที่นอกจากนี้ไปคืออะไรนั่นพูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้แบบที่รู้อยู่ในวงขันอันนี้เป็นเรื่องอาการของสมมติทั้งหมดจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตติได้หรือใช้ไม่ได้ธรรมชาติที่เป็นวิมุตติที่เป็นความรู้ของวิมุตติอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มีจะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันเห็นชัดๆกันอยู่นี้รู้ชัดๆกันอย่างนี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโสอะไรไปมันวิเศษวิโสอะไรความรู้เหล่านี้สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเลวไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมตินั่นต่างหากแม้อยู่ในขันก็ไม่ใช่ขันทั้งปฏิบัติที่จำให้ดีคำพูดคำนี้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะประกาศกลางวานขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นทำประเภทนี้แล้วจะไม่ปรากฏว่านมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสำหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประการใดก็ตามจะสดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติของมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นการพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตนเองในแง่ธรรมะต่างๆแล้วจะไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยจึงควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยู่ตลอดเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมแน่ใจอยู่แล้ววิธีการของการปฏิบัติก็ได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ขอให้ใช้ความคิดพินิจพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนอย่านำเรื่องโลกคือเรื่องกิเลสเข้ามาแย่งชิงเข้ามายึดเราคุมอำนาจเราเป็นเครื่องมือของมันทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่แล้วก็คิดเป็นนิสัยแบบโลกให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนี้ให้เป็นขั้นนั้นให้เป็นภูมินี้ไปหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสซึ่งเคยทำลายธรรมมาเป็นเวลานานอยู่แล้วและก็มาทำลายอยู่ในวงความเพียรของเราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ขอให้ยึดในหลักปัจจุบันเสมอในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขุดค้นลงในสติปัฏฐาน4นี่แหละคือคลังแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ในอริยสัจ4ให้ฝังใจให้ลึกธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่เอี่ยมอยู่ในตัวของเรานี่แหละผลที่จะได้จากสัจธรรมทั้ง4และสติปัฏฐาน4นี้ก็ไม่เอี่ยมอยู่ในจุดเดียวกัน ไม่มีการไม่มีสถานที่จะว่าใหม่หรือเก่านอกจากพูดว่าไม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้นคือเป็นธรรมของจริงล้วน จึงพูดได้ว่าไม่เอี่ยมตลอดเวลาไม่ละความจริงนี้จะเอาความข้ามคร่าไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้ยังไงต้องพิจารณาตรงนี้ทุกข์ก็ขอให้ยอมรับว่าทุกข์แต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเขียงรองในทุกนั้นจะถูกทุกนี้สับเอาแหลก ทุกข์ก็ยอมว่าทุกข์ผู้ที่รู้ว่าทุกข์มีอยู่ให้กำหนดเรื่องความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกมันทุกข์ตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเด่นกว่าเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งประกอบความเพียรนานๆก็ดีสัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อสัจธรรมอันนี้เด่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปรองสัจธรรมนี้ว่าเราเป็นทุกข์นี่จะทำให้ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กำลังแสดงขึ้นคือทุกขสัจคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการจะทุกข์มากทุกข์น้อยให้ดูจุดของทุกข์เต็มหัวใจสติมีเท่าไรจ่อเข้าไปปัญญามีเท่าไรคลี่คลายออกดูระหว่างทุกข์กับกายกายนั้นอวัยวะส่วนไหน ชิ้นใดที่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนในวงแห่งกายนี้แยกดูด้วยความอยากรู้จริงเห็นจริงอย่านำคำที่ว่าอยากหายทุกข์อยากให้ทุกข์หายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสับเอาความอยากนั่นคือกิเลสแท้ๆคืออยากหายนั่นแหละท่านเรียกว่าความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี่ความอยากนี้เรียกว่ามรรคอ้าวอยากลงไปอยากเท่าไรยิ่งขุดยิ่งค้นเป็นมรรคให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทนานี้เป็นอันเดียวกันจริงๆหมายแยกดูแล้วย้อนดูใจกับทุกขเวทนากับกายทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นอันเดียวกันหมายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกันให้ปัญญาเป็นผู้ทำงานแยกแยะแยกตรงไหนจ่อตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตาม เป็นเหมือนกันนี่ไหมเป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนร่างกายส่วนนั้นๆไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลาแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันนะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นและเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่และยังจะต้องดับไปกายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ค่อยเจริญโตเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วจะนำเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกเป็นเรื่องของกายกับทุกเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาด้วยปัญญาจิตก็เป็นสภาพที่รู้เวลาทุกขเวทนานี้ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาดับไปจิตก็รู้อยู่เช่นนี้แล้วเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเป็นอันเดียวกันจริงๆเมื่อทุกข์เกิดขึ้นจิตถึงจะความรู้ถึงจะปรากฏทุกข์ดับไปแล้วความรู้ก็ต้องดับไปตามความทุกข์นั้นจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นี่ทุกข์ก็เป็นทุกข์รู้ก็เป็นรู้ทุกมากทุกน้อยผู้ที่รู้นี้ไม่ลดความรู้ของตนรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่จึงเรียกว่าจิตแยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวตายนั่นแหละคือสมุทัยต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงอย่าหมายอย่าคาดอันใดในขณะที่พิจารณากันอยู่เวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกนั่นเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตก ที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจักษ์ด้วยสติปัญญาของตนนี้ไม่แตกสิ่งเหล่านั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาคาดมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดินคือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้แก่สัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัยคือตัวสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ว่าเราเป็นทุกข์ว่าขาของเราเป็นทุกข์หนังเราเป็นทุกข์เอ็นเนื้อกระดูกเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของสมุทัยที่มันไปเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับลำดาทั่วสารพางร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสำคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็เมื่อความสำคัญนี้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาทุกที่ว่าเป็นอยู่ในร่างกายนั้นสายยาวเหยียดของมันที่ไปยึดไปถือได้แก่ความสำคัญเป็นตัวเหตุให้ยึดให้ถือว่าทุกนี้เป็นเรามันก็หดตัวเข้ามาสุดท้ายหดเข้ามาสู่ใจถึงใจเลยอ๋ออาการอันนี้เองพาให้เกิดทุกข์ทุกข์อันนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากพอความสำคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างกายนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกข์นานผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสำคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนะกายก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเต็มส่วนจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม้ร่างกายจะทุกขเวทนาจะแสดงอย่างแรงกล้าหรือสาหัสประการใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบายถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็เพราะเอาไปประสานกันฝืนหลักธรรมชาติหลักความถูกต้องฝืนหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่ทีนี้ก็สร้างทุกข์ขึ้นมาทับถมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบคอบเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจารณาทุกข์แล้วจะพิจารณาสมุทัยแล้วจะนำมรรคมาใช้พิจารณามรรคแล้วถึงจะทำความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริง4อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี้ต่างหากไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อปฏิบัติต่อสัจธรรมอันนั้นและต่อสัจธรรมนั้นเรียงรายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอาการการกำหนดรู้ทุกข์ก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ทางใจก็ย่อมดับโดยลำดับลำดาของกำลังสติปัญญาที่เป็นมรรคเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเลศให้พังทลายลงไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่เพิบเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียกว่ากิริยาเช่นนั้นเรียกว่านิโรธเป็นกิริยาของมรรคที่มีกำลังปราบกิเลสให้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกข์ที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นอาการของสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นเมื่อได้ทำงานเต็มที่เรียนสัจธรรมจบรอบหมดแล้วสัจธรรมทั้ง4นี้ก็หมดปัญหาต่อกัน ทุกข์ในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ้นเชื้อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหตุให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้สิ้นเชื้อไปแล้วทุกข์ทางใจหมดไปเพราะมรรคมีกำลังสังหารสมุทัยเมื่อทุกข์ดับไปกิริยาแห่งการดับทุกข์และสมุทัยนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิ้นเชิงมรรคก็ไม่ทำหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อประเภทใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกข์ดับไปแล้วและสมุทัยสติปัญญาได้มีกำลังพอได้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นแหละจริงอันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกข์ทางใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเวทนาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมากิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจกิเลสดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ให้ใจให้รับความทุกข์หรือสุขมรรคก็เป็นกิริยาดับกิเลสลงไปแล้วก็สิ้นหน้าที่ของตนสุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเวทนานี้เป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมุตินี่ทั้งมวลแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ไหนเวลานี้สัจธรรมทั้ง4กังวานอยู่ในกายในจิตของเราทุกๆท่านสติปัฏฐาน4ก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทำหน้าที่สัจธรรมทั้ง4อย่าไปเข้าใจอย่าไปแยกไปแยกไปเรียงลำดับลำดาในการปฏิบัติจะผิดจากหลักความจริงทั้งมวลแล้วจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาวงปฏิบัติเป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทนาแล้วจะพิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรมพอจ่อลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงกันเวทนาจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทำไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่นี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นลับที่ไหนมันก็ทราบกันไปโดยลำดับภายในวงแห่งสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันทำงานเกี่ยวโยงกันหนักตรงไหนคือสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนมากให้กำหนดนั้นเป็นจุดการพิจารณาเช่นพิจารณากายเอาเวลาพิจารณากายทุกข์มันเกิดขึ้นมายังไงพิจารณาทุกข์มันนักบอกของตัวของมันเองให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละเมื่อเวลาพิจารณาทุกข์มันก็วิ่งเข้าหากายพิจารณากายก็วิ่งเข้าหาทุกข์สุดท้ายก็วิ่งเข้าหาใจเนี่ยภาษาตัวนั้นนี่การพิจารณาลักความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติอย่าทำละเลาะเลยให้มีความจริงใจหลักวิชาทั้งมวลนี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สำหรับตัวเองหลักวิชาฆ่ากิเลสเราจะเอาสติปัญญาแบบโลกมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาขุดค้นขึ้นมาผลิตขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้ นี่แหละโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้วนๆได้แก่สติมหาสติมหาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกแขนงใดเลยเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกำลังขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลำดับลำดาเนี่ยการแก้กิเลสเราจะเอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใช้มันใช้ไม่ได้ต้องเอาวิชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสนใจจะตั้งแต่ถ้าเป็นสติของธรรมแล้วต้องตั้งต้องส่งเสริมปัญญาของทางโลกอันเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเขาก็ใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนั่นแหละมันลำบากลำบนที่ตรงไหนแต่ปัญญาที่ทางด้านธรรมะนี้ต้องได้ใช้ความคิดฝึกให้คิดหัดให้คิดบังคับให้คิดตั้งสติบังคับจิตใจให้ดีด้วยสตินะมีการบังคับบัญชากันจดจ่อต่อเนื่องกันอย่างเอาจริงเอาจังนี่หลักของการตั้งสติหลักของการบำรุงสติก็คือรักษาสติให้ดีหลักการผิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องบังคับให้คิดให้อ่านในแง่นั้นแง่นี้นี่แหละเรียกว่าวิชาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทางด้านธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั้นหนุนอย่างนี้เองพอสมาธิมีกำลังปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ซึ่งเคยเป็นมาอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบังคับให้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิสงบร่มเย็นนี้จะไม่สนใจทำงานซึ่งจะได้ความละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใช้การถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พินิจพิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเช่นอย่างทุกขังอย่างนี้หรืออสุภะอสุภังมันก็ปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนจะมีถึงแต่คาดแต่หมายใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนคำว่าอสุภะอสุภังก็ค่อยเด่นขึ้นภายในจิตใจเด่นขึ้นทางปัญญานั่นเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็สติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลำดับอสุภะที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภะที่จำมานั้นผิดกันคนละโลกนั่นที่นี่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเองแม้แต่เราเรียนในปริยัติเราจะเอานั้นมากางเหมือนแผนที่ก็ไม่ได้ไม่เป็นอสุภะให้เป็นแต่สัญญาความจำเฉยๆไม่เป็นความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของอสุภะที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยนะจึงต้องได้ใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปบังคับที่แรกต้องใช้การบังคับเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองต่อเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วจะมีแก่ใจและขยับไปเรื่อยๆทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบายเบาไปโดยลำดับลำดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินเรื่อยเดียวต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันกลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่ที่นี่เป็นวิชาธรรมแท้ๆเป็นวิชาธรรมล้นล้วนทีนี้เราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้กิเลสมันหากเป็นหากผุดขึ้นมาแล้วผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอยนี่จึงว่าเป็นสิ่งที่อกินไตไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณว่าสติปัญญานี้มีความกว้างแคบละเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะพิจารณาด้วยตนเองละเอียดแหลมคมหรือกว้างแคบขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสันทิฏฐิโกทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชาธรรมแท้เราจะนำสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผลิตขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตำรับตำราที่เรียนมามาเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ส่วนการที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มด่ำในความภาคเพียรเห็นโทษก็เห็นโดยลำดับลำนาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมและเห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทำไมพลังของใจจะไม่มีอำนาจมากมันต้องมีอำนาจมากพุ่งไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความที่ว่านิสัยน้อยวาสนาน้อยปัญญาหยาบเป็นคนอาภัพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมมาให้เราดำเนินทางด้านธรรมะให้ออกจากเนื้อมือของมันหรือจากอำนาจของมันแต่พอสลัดมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรเช่นนี้แล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความปวดขี่บังคับของกิเลสที่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าเอ้าถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คำว่าแพ้นี่เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นมีมาเท่าไหร่เป็นอันว่าทุ่มเดียวกันทุ่มเดียวกันมีแต่ให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้คำว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะทายเดียวให้หลุดเห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษ์มาโดยลำดับนานแล้วแต่ยังไม่ได้เต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่ความขี้เกียจที่ขั้นมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขณะใดมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยทีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องกดท่วงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาจนกระทั่งกิเลสพังหมดก็ด้วยสติปัญญาของธรรมที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆเป็นความเพียรของธรรมล้วนๆถึงกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้ไอ้เรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามซึ่งเป็นต้นเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดาถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวรบนั้นรบอะไรเนี่ยหากเป็นในตัวเองหากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกพอเหมาะพอควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่จะพิจารณานอกก็ตามมันติดตรงไหนนำมาแยกมาแยกเอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่แท้ๆมีแต่กิเลสมันมาพรางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เหลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้อยู่หรือเห็นอย่างว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามมันสวยตรงไหนเอาดูสิตั้งแต่ตาเนื้อนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่คนตาบอดทำไมจะไม่เห็นถึงตาบอดจมูกมันก็บอกเขาจมูกไม่บอดมันเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ยางลงไปให้เห็นความจริงเลยแต่ถึงขั้นอสุภะมันเห็นชัดเจนอย่างที่ว่าปัญญาจะเห็นแท้ๆเมื่อเรามาใช้อยู่เสมอจะหนีจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปนี่ไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงแท้ๆไม่ได้ปลอมเหมือนกิเลสกิเลสมันปลอม 100% ปัญญาจริง 100% ธรรมจริง 100%เวลานี้เราจะนำธรรมมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปจากใจใจจะไม่รับความทุกข์จะเป็นนักโทษถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมันดีที่ไหนให้พ้นอำนาจของกิเลสเสียเท่านั้นเราจะเห็นเป็นยังไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละที่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนกราบความขนาดที่กิเลสมันหลุดลอยไปหมดแล้วเป็นยังไงเห็นขันนี่เห็นเป็นยังไงบ้างทีนี้เ
1: เห็นจิตนี่เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นถ้าเป็นสองโลกเป็นคนละโลกกันเลยถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือสมมุติกับวิมุตติเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้แหละตัวมันให้ฆ่าให้หมายตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานความดีของเราว่านะมันพังไปหมดแล้วไม่ต้องถามจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี้แต่กิเลสเท่านั้นมันขัดแย้งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทำงานหรือให้อยู่ตามปกติสุขไม่ได้มีกิเลสเท่านั้นแหละในสามแดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเลยนี้กิเลสเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปราบลงให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือสิ้นซากอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหนไม่ต้องถามไม่ต้องเสกสรรมันหากเป็นอยู่ภายในจิตใจขาดนู้นขาดนี่หมดแม้ที่สุดภพชาติจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหมดตายแล้วไปเกิดที่ไหนหมดชีวิตร่างกายนี่จะตายเมื่อไรหมดไม่ไปสนใจก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟตายไม่ตายก็เห็นเป็นอย่างนี้นั่นมันก็รู้อยู่ใจเป็นใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาบีบบังคับเพราะให้ใจมันดิ้นขาดนู้นขาดนี่การที่ใจมันกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็เพราะมีสิ่งบีบบังคับมานั่นแหละเมื่อมันมีอะไรสิ่งบีบบังคับเป็นอิสระในหลักธรรมชาติเต็มตัวแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยวนั่นแหละท่านมาแสนสบายบรมสุขตรงนั้นเองการห่วงหมู่เพื่อนก็เป็นห่วงดังที่ว่านี่ไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนรแต่ก็จำต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าแสวงหาที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้ต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นไม้เท้าหรือเป็นร่มโพร่มชายเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาแล้วทำไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไม่มากแต่การรับไม่มากประโทษของมันก็มีอีกไม่ใช่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทำให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้างข้างหน้าข้างหลังทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากน้อยเป็นอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อกันให้เป็นความราบรื่นสงบร่มเย็นปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ย้อนเข้ามาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละมันกระทบกันพากันระมัดระวังให้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งท่านรู้ทั้งเราหัวใจท่านเป็นไงหัวใจเราเป็นไงถ้ามุ่งอัดมุ่งทำต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันได้มากน้อยสบายทั้งนั้นแหละสงบสุขไปหมดก่อนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าด่วนไปตำหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้รอบครอบซะก่อนสมมุติว่าผู้นั้นผิดก็ให้เห็นว่าผิดแต่ก็ให้อภัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภัยแล้วมีเหตุผลคนกลางแล้วก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติด้วยกันแล้วให้ยอมรับกันทันทีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสวงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาอะไรเอาทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นนะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนะปฏิบัติเรื่องการมากน้อยเราถึงการปฏิบัติอดอาหารหรือวิธีการต่างๆก็ให้คุณพิจารณาตัวเองอดมากอดน้อยเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างอย่าทำไปสุ่ม4สุ่ม5แบบด้นดาวเกาหมัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคือเหล่านี้เป็นอุบายวิธีช่วยความเพียรทั้งเราไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสเพราะการอดอาหารอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องหนุนการจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้ต่างหากนะให้พิจารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยก็ให้คำนึงถึงผลเป็นยังไงบ้างมีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่างๆที่เรานำมาทำมาบำเพ็ญที่เรียกว่าความเพียรเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนหย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะถ้าสติปัญญาไม่รอบตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องรอบต้องใช้ทั้งวิธีการวิธีปฏิบัติทั้งฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญานี้ไม่เว้นอะไรก็ตามต้องนำมาใช้เสมอเสมอขอให้ทุกท่านได้นำมาที่นี่พิจารณาการปฏิบัติตัวเองวิธีการใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ก็ให้ทำในวิธีการนั้นได้หรือจะเสริม ไปโดยวิธีใดเป็นอุบายของเจ้าของเองคนอื่นจะไปบอกไปบังคับไม่ได้มันผิดตามที่มันทำก็ถึงว่าพอสมควรรู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะนั้นจึงต้องไปหาที่กลัวๆทั้งที่ผมเป็นคนขี้ขลาดนะตั้งแต่เป็นคารวาสผมก็ขี้ขลาดเป็นพระก็ขี้ขลาดแต่มันเรื่องธรรมมีที่มันมีหน้าเหนือกว่าความขี้ขลาดจึงต้องหาดัดสันดานเจ้าของในที่เช่นนั้นเช่นนั้นหาอยู่ตามป่าตามเขาคือจิตมันตั้งท่าความตั้งท่าก็คือสติมันไปที่หน้าที่บางแห่งเหมือนกับหมดคุณค่าราคาหมดเลยในตัวของเราเหมือนผ้าชีริ้วเหมือนกับว่าพูดภาษาทางภาคอีสานก็เรียกว่าโสตายคือสละตายไปเลยนี่กับภาวนาดีเนี่ยมันแปลกนะเวลาสละสู้สิ่งที่อย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติเราไม่ได้รบกับมันละความกลัวนี่นะมันสละสู้อย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไปเวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก้นั้นมันหายด้วยการทรมานการฝึกกันอันนี้เพียงเอาความสละตายเข้าไปเท่านั้นมันก็เลยหายกลัวนี่จิตก็สบายภาวนาดีเนี่ยคุณสอนให้ไปอยู่ในป่านั้นเขาที่ไหนๆที่เปลี่ยวคนเรามันไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเองเลยพี่มันจิตมันย้อนเข้ามาก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นหลักไปอยู่นู่นก็ออกเที่ยวถ้าอยู่แถวใกล้เคียงประมาณสัก15นี่16กิโลนี่ก็มากลับได้ถ้าอยู่ไกลนานๆต้องเป็นเดือนเดือนกว่าๆถึงจะมาทีนี้มันไกลเช่นอย่างมาทั้งอำเภอวฤกษภูมิกับหนองผือมันไกลเดินทางต้องค้างคืนกว่าจะไปถึงไม่มีรถมีลาไม่ต้องถามหามันไม่คิดถึงมันเลยแต่ก่อนถ้ามาแบบนี้แล้วต้องนานๆถึงจะได้กลับไปกินเป็นเดือน2เดือนถ้าอยู่แถวใกล้เคียง14 15กิโลจะมาวันไหนเวลาไหนก็มาข้อข้องใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรแล้วก็บึ่งเลยคนเดียวไปถึงมันก็ประมาณสัก11โมงเช้าพอตอนบ่ายโมง2โมงท่านก็ออกจากที่แล้วขึ้นหาท่านมีธุระอะไรก็ทำซะก่อนอยากจะกลับไปที่พักเราเมื่อไหร่ก็ได้บางทีกำลังมืดจะมืดค่อยไปก็ภาวนาไปนี่แต่คนเดียวเสือก็เยอะนะแต่มันไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนามันสนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่น้องขือแถวนั้นมีแต่ดงทั้งนั้นดงเสือทั้งนั้นแต่แทนที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปกลางคืนไม่ได้จุดไฟนั่นไปวัดเจ้าของไปที่พักเจ้าของบุกขึ้นไปนั่นเขาทางแค่ๆหรือคอไปได้อย่างเงี้ยเอาน้ำนี่เลยโอ้ทุกอย่างลำบากมากหนึ่งการฆ่ากิเลสฆ่ายากจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสยิ่งได้กล้าพูดเลยสิไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสความฉลาดแหลมคมนี่แหม่แล้วนั่นแหละก็พลิกสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมนี่ไม่ทันมันก็เหยียบหัวเราเหยียบมันนั้นต้องสอนเสมอพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจมีเราไม่ได้พูดแบบพูดคำๆแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดนะถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลมาพูดให้ฟังสุดท้ายที่มันมาเด่นชัดก็คือว่าไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าค่าที่เด็กงานใดก็ตามไม่มีงานใดหนักยิ่งกว่างานค่าที่เด็กเนี่ยมันลงนั่นหมดอุบายวิธีอะไรก็ตามสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มมาหมดงานอื่นเราไม่เห็นได้ใช้สติปัญญานั่งหนาอันนี้ใหม่แต่มันใช้อยู่ภายในมันไม่ได้มาสมองสมองไงเขาว่าเนี่ยใช้สมองใช้สมองถ้าเป็นความจำนะใช้สมองผมก็เคยจำผมเคยเรียนเวลาเรียนมากๆนี่ความจำนี้มันก็มาใช้อยู่ที่สมองสมองทื่อหมดเลยมันไม่จำอะไรให้หยุดซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอานั่นที่นี่ความจำมันไม่จำให้มันทื่ออยู่บนสมองแต่เวลามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะไม่ได้ขึ้นสมองนี่นะมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดละออพระขนาดไหนจิตมีความโปร่งใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาสติปัญญามันก้าวออกคือมันสงบอยู่เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่ เวลามันออกทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในไปหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ภายในมันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทำ

นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามหากาลกุณาโถเพราะท่านเห็นโทษของกิเลสซะพอแล้วเต็มพระทัยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นทั้งไม่คาสงสารทุ่มลงอุบายคำสอนลำบากระบุญแล้วก็ตามทนพระองค์ทนพระเมตตามีกำลังมากเกินกว่าจะมาเป็นกังวลกับเรื่องทุกข์ลำบากนี่แหละพลิกแพงมาขนาดนั้นแหละท่านผู้เห็นแล้วท่านเห็นอย่างนั้นเวลามันกล่อมมันไม่เห็นไม่รู้ยิ่งเดียวมันละเอียดมากแหลมคมมากบอกมันดอกเพลงไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกล่อมโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่หรือโลกธาตุสามแดนโลกธาตุที่มันเกิดแต่จะจายอยู่ไม่ว่าพบไหนตรงไหนไม่จะยินยันมากของมันยังไงไม่เหมือนไปเลยมีพระหลานเท่านั้นผู้ชายพระหลานเท่านั้นคนหน้ามันไปว่าท่านเห็นโทษมันเต็มพระทัยแล้วเพราะขัดกับความเห็นคุณของธรรมเต็มพระทัยซึ่งเดียวกันทำไมท่านต้องมีเมตตาสอนเพราะเมตตาเนี่ยมีกำลังมากเรื่องความลำบากกระบวนจนไม่เป็นข้อขัดขวางความสิ้นขัดขวางความดำเนินผลประโยชน์ใจโลกคือยาถ้ามันยังไม่พ้นเรื่องกามราคะไปมันก็ยังไม่เห็นโทษของเกลือดมากนะพอมันผ่านไปแล้วง่ายๆเห็นภัยของกิเลสอยู่มากน้อยมันเห็นตรงนั้นเห็นคุณค่าของธรรมก็ตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโนมัติเพราะความเห็นโทษเห็นคุณนั่นแหละมันพาให้หมุนเป็นพลังสำคัญมากที่สุดตัวนี้เรากล่อมมากที่สุดขอเพื่อนกามราคะก่อนกล่อมมากเลยพอมันผ่านไปแล้วก็มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมแบบผ่าทุ่มผลเหมือนอันนี้มันมีก็มีเป็นแบบนั่งพักนั่งถึงสติปัญญาของเกาะพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นน้ำพักน้ำถึงสติปัญญาที่ใช้อยู่ในวงอสุภะคือจะพังทลายกรรมจากทางนี้ต้องเป็นสติปัญญาประเภทน้ำโจรลงมาจากภูเขาสติปัญญาต้องแรงมากสั่นกระเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั้นนะเพราะอันนี้มันรุนแรงสติปัญญาที่จะต่อสู้กันมันก็เป็นต้องเป็นของรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะแต่ว่าเราตั้งใจไว้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันพอเหมาะพอสมกันกับว่ามัชฌิมาเรื่องประเภทนี้รุนแรงมากสติปัญญาที่นำมาช้ากว่าที่เด็กประเภทนี้จึงต้องรุนแรงตามๆกันจึงเหมือนกับน้ำที่ไหลตัวลงมาจากภูเขาลงมาหรือไหลลงมาจากหน้าผาอันนั้นน่ะสติปัญญาขั้นนี้พอผ่านอันนี้ไปแล้วรูปกายนี่แหละก็เป็นนามธรรมนี่มันก็เป็นมันเป็นอัตโนมัติแบบน้ำซับน้ำซึมไปมันไหลลินทั้งหมดละเอียดไหลลินอันตอนอรูปะตอนเหยียบรูปกายมันรุนแรงสติปัญญารุนแรงพอผ่านนั้นอยู่แล้วมันก็เบาไปอย่างน้ำครับน้ำซึมไหลลินไม่ขาดวักขาดตอนไหลลินอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าเพลินกับงานนะตั้งแต่ขั้นอรูปะไปจนถึงนั้นแล้วถึงนี้มันจะไม่จะเกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันย่างค่ำลืมวันลืมคืนลืมไปล่ำเวลาเพราะมันอยู่กับงานงานนี้เป็นงานอัตโนมัติมันหมุนมันกิ้วกิ้วที่นี่คือหมุนที่นี่หมุนแก้หมุนขอดหมุนขอดนั้นไม่หมุนหมุนมัดเข้ามาหรือแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติแล้วนั่งเกิดเป็นอัตโนมัติเห็นก็ผูกเข้ามามัดมาได้ยินรูปเสียงขึ้นด้วยเครื่องสัมผัสมากระทบกายของสมองเรื่องการมีแต่ผูกเข้ามามัดเข้ามามัดเข้ามาเลยอัตโนมัติของมันนี่พอถึงขั้นอัตโนมัติของอุปัญญาเรื่องมันก็มีแต่คลี่คลายออกคลี่คลายออกแก้ออกแก้ออกเรื่อยเป็นอัตโนมัติไปทำแล้วก็เป็นธรรมจักรตัวกลางแต่ก่อนถึงเป็นวัฏจักรพอถึงขั้นมันเป็นธรรมจักรแล้วเรื่องมันก็ธรรมจักรวัฏจักรจักรหมุนเพื่อถอนตัว

0: กลายเป็นสู่มรรคเหมือนกันแม้นั้นก็ไม่ทันกันไม่ตามขั้นตอนของกิเลสผลกิเลสมันอย่างนั้นออกสู้กันอย่างรุนแรงพอถึงขั้นละเอียดเป็นน้ำซ้ำน้ำสูงพอสุดข้างเข้าไปก็มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เพลินอยู่นั่นตลอดนั่นจึงอยู่กับหมู่เพื่อนมาแรกผมในระยะนี่ตั้งแต่นี่ระยะมันอยู่กับเพื่อนผมมาแรกเมื่อก่อนก็ถ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้จิตขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยกับหมู่เพื่อนไม่ต้องให้ใครไปด้วยนั่นเสียเวลามันเหมือนกับน้ำหลายบาทคือตามหลักธรรมชาติของสัญชาตญาณคนเราไปแล้วกันก็รับผิดชอบกันโดยลึกๆอยู่นั่นแหละไปสองเป็นสองไปสามเป็นสามไปคนเดียวไม่ต้องมีอะไรถ้าน้ำมันไหลลงท้องเดียวพุ่งพุ่งเป็นกับตายมันก็อยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็นั่งเนี่ยมันเป็นธรรมดาสบายเลยกี่วันไม่กินก็ทำมั้งถ้าไปกับหมูพวกถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูพวกเป็นไงเนี่ยต้องเลือกนะนี่เพราะสะดวกพอไปคนเดียวแล้วมันปล่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินกลมไปทั้งวันเนี่ยต้องเปลี่ยนตลอดคือนั่งในถึงขั้นมันทำมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นพี่อ่อนตัวลงไปเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งมีอำนาจจนกระทั่งมันหมอกพี่มันหมอกแต่ว่ามันกลัวแล้วนะฉลาดเนี่ยคุยเกี่ยวกับคนนั่นเองนะเจอจนได้ถ้าไปเป็นนักเป็นการเป็นรักเป็นการที่แรกนะตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้ถ้าเป็นจริงพอดีถ้าไม่เยอะก็ฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนี้เลยก็เพศต่างๆมันเยอะมากกันมากไม่เป็นนั่นก็ไปเป็นทิ้งเป็นอันไปเรื่อยๆเรื่อยมันถึงขั้นวาระสุดท้ายอันนั้นเราบอกถึงขั้นตัวเองตัวเองจะพูดถึงเต็มปากได้ว่าอย่างขั้นอวิชชาใครจะไปถอนมันตั้งใจถอนมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยพอถึงที่มันจะเป็นของมันแล้วมันพรวดเดียวเลยอันนี้พรวดเดียวเท่านั้นนอกนั้นตัดมาเป็นดัดแปลงดาพอถึงรากแก้วแล้วมันพวดเดียวน่ะแล้วหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับจิตไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตไม่มีทางออกกระดังที่เคยเคลื่อนนั้นถูกตัดเข้ามาสะพานนองทางเดินของมันตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งจริงปล่อยวางมาโดยดัดแปลงดานี่มันก็หดตัวเข้าไปหดตัวไปตัวไปเสาะแสวงหาอาหารมันไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วยเครื่องผัดตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันก็พิจารณาเข้ามามันตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี้เข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่แรกมันก็ว่าอันนี้เป็นนั่นอยู่ที่พิจารณาเข้าไปพิจารณาแล้วมันก็เป็นจริงเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วนี่แหละอย่างไปก็ไปสุมอยู่ในจุดเดียวแต่นี่ก็เป็นเพียงกิริยาการที่ดุริกดุริกมันก็เห็นชัดนั่นนี่แหละพิว่าภาคปฏิบัติทันติโกมันเห็นอย่างนั่นนี่ว่าไงมันรู้อยู่อย่างนั้นใครจะมาค้านสามแดนโลกธาตุมันก็ไม่สนใจฟังเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเขาพูดอยู่ปากคนนู้นความจริงอยู่กับเรานี่เห็นกันอยู่นี่รู้อยู่อย่างนี้นี่นะพระพุทธเจ้าจัตตุราเพียงองค์เดียวจึงสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกความจริงกับพระองค์หมดเรายังขี้หมูขี้หมาตัวหนูตัวหนึ่งเท่านั้นเท่ากับหนูตัวนั้นมันก็ยังกอมาพูดได้วะความจริงมันเต็มในหัวใจสงสัยที่ไหนไปงมเงาที่ไหนกันมาไงอาการทั้งห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ตามความละเอียดของมันเช่นเวทนาภายในจิตมันก็มีของมันมันมีสุขละเอียดมันก็มีทุกข์ละเอียดแน่มันเป็นคู่กันอยู่นั่นเนี่ยเวทนาทางจิตถ้ามันยังปล่อยตัวไม่ได้รากฐานของมันยังมีอวิชชาเวลามันยึดถือมันไม่มีที่ยึดมันก็ไปยึดใจนี่แหละมันยึดไปหมดพอถูกตัดออกด้วยปัญญาแล้วเข้าไปไม่มีทางยึดมันยึดทางกายตัดทางกายเข้าไปแล้วก็ไปยึดพวกนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ใจไม่มีทางปัดมันก็ไปติดจนได้นี่เวลามันยังไม่รอบนะเห็นว่าติดมันสติปัญญาขั้นนี้มันไม่ติดแบบจมนะถึงจะติดมันก็จ่อมันอยู่พิจารณาของมันอยู่นั่นหักติดหักพิจารณามันอยู่เฉยๆไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้มันเป็นอัตโนมัติมันบอกเลยคือจะแสดงว่า เรื่องมันยังมีอยู่มันก็หมุนของมันอยู่นั่นเราจะเห็นในชาติเวลามันหมดเรื่องแล้วมันก็หมดหมุนเลยเนี่ยนี่ที่เป็นสักขีพยานกันคือมันเป็นเหมือนกับไฟได้เชื้อที่นี่เชื้อมันอยู่ในหัวใจในใจมันก็หมุนของมันอยู่นั่นอะไรนั่นครับอะไรแยกออกมามันก็รู้เสียว่านี่เป็นอาการเนี่ยแยกออกมาแล้วมันก็เป็นอาการก็รู้เสียตัวจริงมันเป็นไงเนี่ยหมุนกันอยู่นั่นไปมึงมาก็ไปพ้นเนี่ยมันก็พรวดฟ้าดินถล่มเป็นไรหรอก็มันเคยฝังอยู่ในหัวใจมันนานแสนนานเท่าไหร่เวลามันถอนตัวไปมันจะไม่เหมือนฟ้าดินถล่มเลยถ้าจะพูดแบบรู้โลกมันก็เหมือนกับว่าสะเทือนโลกธาตุนั่นแหละความตื่นความตกใจหรือความอัศจรรย์มันมาพร้อมๆกันหมดความเห็นไทยเวลาไทยมันล่มนาวไปแล้วถึงมาเห็นมันโอ้โหนั่นแล้วความอัศจรรย์มันก็ขึ้นในขนาดเดียวกันมันทั้งสองอย่างกระเทือนเลยสิวิชาจมลงไปฟ้าดินถล่มวิชาวิมุตติโผล่ขึ้นมามันเป็นในขนาดเดียวกันมันก็ไม่แสดงความแปลกประหลาดอาจารย์ในขนาดนั้นจะแสดงขนาดไหนไม่มีขนาดไหนที่จะกระสะเทือนถึงสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงแดนโลกธาตุยิ่งกว่าขนาดนั้นอ่ะเวลาเป็นของมันขนาดมันสิ้นลงไปแล้วมีแต่ความอัศจรรย์เหนือโลกมันเหนือโลกอัศจรรย์กว่าเหนือโลกเชื่อมันก็ทำให้เกิดความท้อใจมันก็ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าที่เราทรงปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสองโลกพอถึงภูมินั้นแล้วเกิดท้อพระทัยทำกองฝอยน้อยเพราะว่านี่ว่าเป็นสุวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ที่แรกเพราะว่าไม่กระจายไปถึงปฏิบัติฐานมาเห็นเฉพาะในวงปัจจุบันเขาว่าเป็นสิ่งที่สื่อวิสัยของโลกที่จะรู้ได้ยังไงสอนไปยังไงลูกกับอันนี้มันไม่ใช่จะเป็นวิสัยจะเข้ากันได้นะพูดง่ายๆว่างั้นในขณะนั้นมันจะไปสอนอะไรกันถ้าพูดภาษาเราก็ไปสอนที่ไหนเขาก็จะว่าเราบ้าสำคัญที่เขาเป็นบ้าเนี่ยไม่สอนอยู่นี่มันสบายอยู่นี่พอถึงวันตายท่านก็พอแล้วเนี่ยนี่สอนใครก็จะว่าบ้าหมดแน่ขณะที่มันเป็นอยู่ในวงปัจจุบันมันยังไม่กระจายปฏิบัติศาสตร์จากนั้นมามันก็แยบกันแล้วที่ถ้าเราเป็นของอาจารย์เหนือโลกเหนือสงสารแล้วว่ามนุษย์มนาที่จะรู้ได้ไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นอะไรทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรเนี่ยทีนี้มันก็วิ่งไปถึงปฏิปทาเพราะเหตุนั้นนั้นนั้นเนี่ยก็เมื่อพูดให้เขาฟังแนะนำสั่งสอนเขาด้วยตามเหตุการณ์อุบายตามทางเดินไหมมันก็รู้ได้เห็นได้สิแต่ถ้าเรายังรู้ได้เราเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเขาทำไมจะเขาจะไม่รู้ได้เพราะเหตุนั้นนั้นเหมือนกันกับเราวะเนี่ยนี่ก็มีแก่พระไทยมีพระใจอ๋อแหมมันก็เบิกกว้างนะท่านเพราะเอาปฏิปทาเครื่องดำเนินทางจะไกลบ้านอยู่ไหนจะไกลแสนไกลทางมีมันก็ไปถึงกันได้เนี่ยบ้านกี่ชั้นกี่หักนะทางมีมันก็ขึ้นได้ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นได้เนี่ยอันนี้มีทางปฏิปทาเครื่องดำเนินมีนี่นั่นทำไมจะรู้ไม่ได้เขาจะสอนให้มันถูกต้องคือเขาสอนให้มันตามเลือกความจริงนี่เถอะสอนผู้มุ่งความจริงมีอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่จะเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปหมดมนุษย์ผู้มุ่งความจริงมีอยู่ความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้สนิทเลยเข้ากันได้ง่ายเลยน่ะนี่ก็ปรุงพระทัยลงสอนเวมีพิกเวใส่เป็นเจ้าทีทั้งห้าก็พุ่งเลยน่ะเห็นไหมเนี่ยผู้นั้นท่านนี้เป็นผู้พร้อมแล้วเพื่อความจริงทางนี้ก็เป็นความจริงล้วนแล้วความจริงกับความจริงเข้าสู่กันทีเดียวมันก็ผางเลยนั่นขึ้นด้วยเมธิกเวงอันตาบาปเจนเรเซกับบาอันนั้นผิดนั้นผิดอย่าไปนะมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ทางนี้อย่างนี้การมีฐานนิยมผิดอัตกิจฐานนิยมผิดทางผิดทางแยกนี่อย่าแยกไปนะมัชฌิมาปฏิปทาสถาคตในสัมพุทธาจักขุกริญญากันนี้ปัจจุบันจะอภิญญาสัมโมทัยสัมโมทัยนิบาลสร้างวัตถุนี่เชยที่ดังอะไรสมาธิสมาธิกระโปรงขึ้นนี่นี่ทางเดินตรงนี้เอาพิจารณานี่บอกให้เหยียบลงไปตรงไหนก็เหยียบลงไปในสัจธรรมทั้งสี่นี่เหยียบตรงนี้นะบอกนะเห็นไหมสมาธิสมาธิกระโปรงจะให้ก้าวลงที่ไหนเอาก้าวลงที่นี่เนี่ยพูดง่ายลงในสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมากลงในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเอานี่ละทางนี้เอาเหยียบลงตรงนี้นะ เอาสติปัญญาเหยียบลงตรงนี้คือหยั่งลงตรงนี้พูดง่ายๆนั่นบอกแล้วนี่ก็พุ่งเฮ้รูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตาเห็นไหมอนัตตาลักษณะสูตรนั่นอนัตตานั่นอนัตตาอนัตตาปล่อยยายืดปล่อยเรื่อยอันนี้ก็อนิจจังทุกขังตามีแต่ขวากแต่หนามมีแต่พื้นไฟปล่อยอย่าเหยียบอย่าย่างอย่าไปแตะอย่าไปหยับอย่าไปยืดถ้ามันจะให้ถูกเผาทั้งมือนั่นคุณง่ายหลังเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้เอาก้าวนี้ตีขาไว้ก้าวไปตรงนี้อย่าก้าวไปตรงนั้นก้าวไปเรื่อยก็เอาอนิจจังทุกขังตาเป็นทางเดินพิจารณานี่ปล่อยไปเรื่อยเข้าใจเรื่อยๆนะรู้สึกกรรมธรรมจริยังกตังกายังนาปรังใจติประชาติเฮ้ยวางแต่พูดตามความจริงนี่ผมก็พูดแล้วเหมือนกันสำหรับอนัตตาสูตรถ้าเราจะพูดตามสูตรจริงๆสำหรับจิตผมไม่สนิทนะแต่อริยสัจปริยสูตรผมลง 100% เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ผมคิดว่าถ้าจะคิดว่าท่านเทศท่านอันนั้นเห็นว่ามากแล้วท่านด้วนออกมานี่ผมก็ไม่สนิทใจมันเลยไปลงมาพูดที่จดจาลึกซะมากผู้จดจาลึกเป็นผลประเภทใดนะถ้าเป็นพระอรหันต์จดจาลึกแล้วจะเต็มภูมิเหมือนอย่างอนัตอริยสัจยสูตรอันนั้นผมหาที่แยกไม่ได้เลยถ้าปฏิบัตินะลงได้อย่างสนิท 100% แต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นอนัตตลักษณสูตรไม่ลงจิตนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาพออันนี้เป็นอันตรายแล้วเบื่อหน่ายไปเลยนี่มีดังวิราชติวิรากายวุฒิติไปเลยคือเมื่อเบื่อหน่ายในอาการทั้ง5นี้แล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมหลุดพ้นเบื่อหน่ายเพียง5นี้มันหลุดพ้นได้ยังไงถ้าภาคปฏิบัติมันไปกองอยู่ในจิตนั่นน่ะนี่มันเห็นได้ชัดๆในภาคปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้นี่นะนั่นคือมันเอาความจริงนี้ออกมายันกันพอถึงอริยปริยสูตรท่านแหมแจงละเอียดมากนะรูปสมิงปีริเวตติจักขุสมิงปีริเวตติคือเบื่อหน่ายทั้งทางรูปทั้งทางตาเนี่ยทั้งทางเสียงทั้งหูเนี่ยย้อนหน้าย้อนหลังเรื่อยตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กันก็ทำให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดทั้งสุขทั้งทุกข์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงมนัสสมิงปีริเวตติทำเมสปีริเวตติหนึ่งแล้วก็วิญญาณในปีริเวตติว่าไปหมดเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายแล้วเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาอะไรๆขึ้นมาก็เบื่อหน่ายหมดเบื่อหน่ายนี่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตแล้วนี่เบื่อหน่ายเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นนี่ว่างไงเข้าถึงนั้นหมดเลยเป็นแตกกระจายเลยแล้วนิพพานมีอะไรที่เรื่อยเลยนี่ลองเต็มที่ผมแต่นะแต่ละขั้นสูตรนี้ไปถึงขั้นห้านั้นไปนั่นหมดเลยถามแต่คุณอริยะคุณอาทานโอ้คุณอริยะเวทีท่านก็พูดประจำแบบอริยะเจ้าเราก็โอ้ยเนี่ยอยากให้ท่านแยกในทางภาคปฏิบัติท่านไม่แยกท่านก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็เลยยึดพอเราพูดไม่ได้พูดด้วยความหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แต่ทำไมนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปแบบไปหามไปยึดถือเนี่ยถึงเวลาที่ควรจะพูดกันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจหรืออะไรกันมันมีแง่คิดกันบ้างแต่ท่านไม่ไปนั่นท่านก็ไปปริยัติท่านเสียปริยัติเราก็เรียนเหมือนกันจะอริยัติมาอวดปริยัติมาอวดกันอะไรมันคำพีเดียวกันสูตรเดียวกันวะเรียนมาด้วยกันจำได้ด้วยกันคำแปลก็รู้ได้ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยหยุดโอ้ยจะถามแล้วอนัตตลักษณสูตรไปถึงพอขันห้าจบแล้วก็ไปเลยเบื่อหน่ายจิตมันยังไม่ถึงทำให้คิดไปถึงเรื่องผู้รจนานี่ทำให้คิดไปหลายนั่นเหมือนกันนะทุกวันนี่แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนั่นหรอกก็เกี่ยวข้องกับผู้รจนาคำพีเหล่านั้นล่ะนั่นมานะเป็นคนประเภทใดนี่ถ้าเป็นประเภทอรหันต์นั่นจะถึงใจถึงใจมาโดยลำดับเลยเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี่มันยิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปั๊บประสานกันอันนี้เอาแต่ความจำท่านว่างนะครับมีแต่เอาความจำไปใส่มันไม่มีคุณค่ามันบุบมันขาดตกไปได้นี่ถ้าลงความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจแล้วว่าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันประสานกันอย่างนี้มันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะไปพูดเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาเราดูสิ
1: เพียงความจำเหล่านี้จะเอาประวัติของจะเขียนพระประวัติของท่านของพระอรหันต์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเป็นไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะความจริงมันเป็นอันเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงอันนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่านมันวิ่งถึงกันหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนี่ตอนถึงขั้นทำมันถึงขั้นทำละเอียดเลยที่ตอนมันจะไปไม่ได้นะเอาเพียงความจำไม่เฉยมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงเป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานกันกับประวัติของท่านนั่นนะมันสำคัญเราเป็นยังไงโง่โง่ถึงแต่มันอาหารแบบความโง่อยู่ว่าเรานิ่มอาหารแบบโง่โง่อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตรู้จิตวะใครจะไปชัดยิ่งกว่าจริงจิตรู้ความจริงวะนั่นถึงไม่กล้าพูดว่าสามเดือนเราท่านไม่มีอะไรที่มาขัดขานได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถ้าถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วเนี่ยพระจึงกล้าพูดว่าผู้ที่เจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะสามารถสอนโลกได้ทั้งสามแบบประสาทเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระไถ่เนี่ยแล้วนั้นก็มีความจริงอะไรน้อยทั้งว่าพันทั้งพันหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านมันก็มีแต่ปอมปอมไปหมดอันนี้อันเดียวเท่านั้นจริงเลยเนี่ยมัดเดียวพอเนี่ยอะไรเรื่องนั้นมันจะเหนื่อยแล้ว

ต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมออย่าให้จิตจางว่างเปล่าไปเสียในสาระคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอนตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกจุ้นจ้านตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัดคารวาสพระเนตรเป็นสนามเล่นกีฬาของกิเลสก่อปืนก่อไฟเผาตัวถ้าหากว่าเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระสาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลกที่เกี่ยวพันกันจนถึงกับว่าเป็นคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทำงานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกโดยที่สัตว์โลกนั่นก็สักว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการหลีกกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนำมาหลีกกันต้านทานอันนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดาอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั้นท่านทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยหรือพูดภาษาของเราก็เลยนำมาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคำว่ากระดากอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสือลงจากพระทัยท่านหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือคำที่ว่าประเสริฐเลิศเลยที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือธรรมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในพระทัยทั้งเหตุคือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้นั้นสาวกทั้งหลายก็ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเลยนั่นท่านเรียกว่าธรรมเปิดเผยดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่างานังอุตตปาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณของพระองค์
แล้วคำว่าอาโลโกอุตปานี้สว่างอยู่ในพระทัยนี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเภทธรรมนี้เปิดเผยในพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงทำประเภทนี้นั้นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงล่ะพิจารณาสิเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้วพระทัยของท่านที่ทรงอัดทรงทำเต็มที่ในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นวิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เราจะเห็นความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทำไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมและบรรลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกมาทำให้เกิดทุกภพทุกชาติแบกหามทุกมากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระทัยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกจนกระทั่งวันปรินิพพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอยู่อีกก็ประกาศศาสนธรรมไว้เช่นศาสดาของเรานี้ประกาศไว้ 5,000 ปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสาระประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่มีจำนวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ออกตลาดล่าเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกธาตุนี้ขอให้ธรรมได้แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูโลกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลยเต็มโลกเต็มสารนี้เป็นไหนๆเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลกแม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัดรู้ทำเพราะความภาคเพียรด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้นิจกิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเอียบทนั้นๆนะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจก็ข้ามสติไปได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนรไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเพ่นพ่านอยู่บนหัวใจของนักบวชผู้ปฏิบัติกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไม่มีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทำงานหรือ
กิเลสนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีสถานที่ทำงานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยงานของกิเลสตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการก่อโกยเอาทุกข์เอาเพราะการก่อกวนเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความมีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคะกินาโทสะกินมาโมหะกินาทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกตกไหมเกิดไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลยนี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณนี้เต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณดวงใดที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากก็การกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลสที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกกิเลสก็ยังแฝงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนกิเลสมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัวรับเคราะห์รับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มีญาณอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบซึ่งนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันตทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นนี่เกิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แลจิตใจดวงนี้แหละความสามารถตั้งที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียรนี้เป็นไม่ขาดควรดิ้นต้องดิ้นควรโดดต้องโดดควรคลานต้องคลานควรวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยๆให้เดินไปสบายสบายสบายนี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักษ์กับความรู้ที่เห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่กิเลสมันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีดต้องดิ้นสุดกำลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัตมีธรรมคือสวากขาธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามาจะรวมตัวเข้ามาสู่พลังของใจนี้แวกว่าตะเกียบตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่อาจสงสัยนี่แหละกำลังจึงเป็นของสำคัญมากดังที่ท่านผู้มีปณิสัยสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วหยอก
ยากเสาะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มีญาณท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทปุคติตันอยู่ดังที่ตัวอย่างที่ยกไว้ทั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านเหล่านี้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติสิงคานบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงได้ออกไปเป็นบวชเป็นเดรัจฉีนิครนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่างที่ว่านี่ไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้แล้วต้องตะเกียกตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อน้ำร้อนเท่านั้นมันจะเอาอะไรไปตะเกียกตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้อย่างไรก็สุดกำลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละถึงจะหยุดการตะเกียกตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิ้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกข์ในโลกนี้ทุกข์อย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่าญาณังอุตตปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจ้านั่นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีญาณมีความรู้อันใดแต่เราแน่ใจ 100% ว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงรอบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับทำไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทำไมจะไม่นำมาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกำลังความสามารถด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสัมพันธ์ต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครๆสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินศาสดาในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่าญาณญาณความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคำว่าญาณญาณนั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพอจะเป็นผลประโยชน์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกำลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกกับทั้งหลายมาประจำสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเท่านี่เพียงเอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่สมมติว่าเราเห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตะเกียกตะกายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อข้ามพ้นทุกข์นั่นน่ะคืออะไรก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานนั่งสมาธิภาวนาทั้งง่วงทั้งหลับสบสับสงบงกงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดขีดความสับสงบงกงานจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าเราก็ยกเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้น30วัน
เคยถูกกิเลสสับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายก็มีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวนี่แล้วเดือนนั้นทั้ง3ทั้ง30วันนั้นเราได้ถูกกิเลสสับยำมาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสาดหรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้ำอยู่นี่และวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันแล้วอีกยิ่งเป็นอย่างนี้และวันมะรืนก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้ไหมเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นดังนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบเฉยๆนะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเราเอาเมียงมาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเราที่มันเกิดมันตายเพราะความ ถูกจับถูกยำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกจับถูกยำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังหรือมีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทำอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพิจารณาเราจะนอนใจได้ไหมถ้าวันมะรืนก็จะต้องเป็นอีกอย่างนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกข์พอแล้วเราทำไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรที่จะให้หลุดรอดออกมาได้ในขณะใดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียรจึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจกิเลสจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาใดเกิดขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันเรื่อยและยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสถ้าเห็นประจักษ์นั่นแหละที่นี่ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดเพราะเข้าตะลุมบอลกับกิเลสเพื่อไม่ให้มันต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวกับเขาอาบน้ำอีกต่อไปเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเหวี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไรโหมกันมาโหมกันมาเอาให้ม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นและความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดมาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเราเริ่มมาตั้งแต่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมถะธรรมเช่นเรานำทำบทใดเข้ามาบริกรรมทำบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสำคัญถ้าพลาดกันอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลำเดียวลงจมน้ำนั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติสตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลำเดียวข้ามลำแม่น้ำไปเขามีสติไหมเวลาเขาตายไม่ลำเดียวเดินไปไม่ลำเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่างว่านี้คำว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเรา
เป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเคียงกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวาระต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของก้าวเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทำความสงบเพื่อเอากำลังใจก็มีปัญญาก็ก้าวเดินเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันนั่นทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์ก็คือพระปัญญานั่นเองพระสาวกทั้งหลายได้สังหารกิเลสหมอบราบไปหมดได้ครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละสตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใช้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วศาสนธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเปิดเผยให้รู้หมดว่านี่สินค้านี่ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครทำไมจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่นิยมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมความเพียรของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่งสติเรามีปัญญาเรามีความภาคเพียรของเรามีทำไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมหาสมบัตินั้นเป็นลำดับเรานี่เมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าตลาดแห่งผลนิพพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งผลนิพพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ย่นเข้ามาสู่ตัวของเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้านี้ได้ประกาศธรรมสอนโลกเอาไว้เป็นกลางๆนั่นเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ทำเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานใช่เองนี้เยี่ยมภูมิใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าผู้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดคือหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญด้วยไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยนี่แหละท่านมาเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่ๆหล่อนๆอย่างที่ว่านี่คือความไม่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีสิ้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เข็ดพวกทุกข์ไม่เข็ดไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลสทั้งหลายมันก็ปิดบังไว้ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเสียเราก็นอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่งความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีและเหตุใดถึงจะมีได้ก็ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นี้เป็นธรรมโกหกเมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีนรกตกมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อว่านรกมีบาปก็คือว่ามหันตทุกข์ถึงขั้นมหันตทุกข์บาปก็เคยจมมาแล้วกับบาปถูกเผามาแล้วมากขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อว่าบาปนั้นมีเสียนั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปิดไว้แล้วไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกับข้างหลังที่เป็นมานี่ข้างหน้าก็ไม่มีนรกข้างหน้าก็ไม่มีบาป
ไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากเต็มหัวใจมันเอายาพิษฝังไว้ในความอยากนั้นแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษเผาลงไปเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เขลาบ่ปัญญาที่สุดที่ได้จมในกองทุกข์เวลานี้ไม่มีวันเข็ดหลาบบ้างหรือถามตัวเองสิศาสนาธรรมของเจ้าที่ประกาศกลางวานอยู่นี่เป็นสวคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอมที่เคยตุ้มต้มตุ๋นมามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าว่าเจ้าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทรกตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทรกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยการโกหกธรรมชาติอันนี้อยู่บนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วยตายายจริงๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันเนี้ยเฉพาะตัวของเรานี่มีที่ไหนตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดทำไมจะไม่ดีดไม่ดิ้นคนเราต้องดิ้นสุดขีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูหลับตาชนแล้วชนเล่าโดนแล้วโดนเล่าตกแล้วตกเล่าตกเขียวตกบ่อตกนรกอเวจีตกสติกับอีกการมันก็เท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นทางกายมันผลักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอำนาจของกิเลสตัวสำคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงผลักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันละเอียดไหมกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสดันผลักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านไตรตรองมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสเอาความสงสัยมาให้ใครมีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเราไม่ดูนี่จะว่าไงเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอัตถธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมลงไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ได้นะพระเราก็ตามผ้าเหลืองมีในตาไม่อดไม่อยากศีรษะใครโกนก็ได้แต่ใจมันเป็นพื้นเป็นไฟนั่นละกองทุกข์อยู่ที่พื้นที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวโล้นโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมออกพื้นออกไฟราคะกินาโทสักกินาหมอกินาเผาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านถึงสอนให้แก้ตรงที่จุดนั้นเพื่อใจได้รับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี่ได้ละคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนพอมองได้เมื่อพอมีความสุขบ้างแล้วจากนั้นก็เพิ่มความสมถะธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่าด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทำเล่นๆนะทำพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกข์จริงๆทำเห็นทุกข์จริงๆทำเห็นกิเลสจริงๆทำฆ่ากิเลสได้จริงๆไม่ใช่ทำแบบคำบอกเล่าหรือว่าพูดกันเปล่าๆเปล่าๆศาสนาพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนด้วยโลกวิถูไม่สอนด้วยความมืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าปราบกิเลสมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสิท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมฆะว่าอะไรมีอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะได้ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพ้นนั้นและสั่งสมคุณงามความดีเพื่อตะเกียกตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพุทธเจ้ามีธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่นเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นธรรมจะเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลกได้รับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมย่าคืออะไรเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคำเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่ภพกี่ชาติล่ะกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพตรงไหนที่กิเลสไม่ครองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในภพนั้นๆไม่มีเลยทางสิแล้วเหตุใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับกองทุกข์ลง
ไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอย่างประจักษ์แล้วนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายเอาใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จนก็จนใจจะทำไงกรรมของสัตว์อย่างที่ว่านั้นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมพุทธเจ้ากำลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจธรรมท่านบอกตรงในที่นี่สอนตรงในที่นี่และมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงๆคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบรรดาเรื่องของกิเลสในบรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับหัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่จะเอาอะไรมาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามความจริงมีทำไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้ลับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้อย่างไรต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นธรรมพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแหละท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นแหละและสอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกี่ยวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลสเอาไปต้มไปถุนคอขาดแขนขาดขาขาดเอาไปเหลือเท่าไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลาโลกกำลังวิ่งไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมายก่ายกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีดความดิ้นวุ่นวายไปหมดเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่านอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะพุทธเจ้ามันจะเล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นพื้นเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กรรมแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะส่งเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีในธรรมพุทธเจ้าที่สอนมานี่แหละตั้งใจพึ่งปฏิบัติแล้วจะมีตั้งแต่ตำหลักตำลานะเวลานี้ศาสนาท่านสอนไว้เพื่ออัดเพื่อความจริงแท้ๆให้เห็นทั้งชื่อให้เห็นทั้งความจริงนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมติว่าในธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้อย่างไรสำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเขียนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจและไม่เชื่ออีกด้วยซ้ำแล้วหมดทางแล้วนะชาวพุทธทั้งหลายถ้าลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเสียพระองค์เดียวเท่านั้นอันใดที่จะดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริงรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าทางที่กิเลสมันก็ตัวเป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเราถ้าเราจะหวังพ้นทุกข์ก็ต้องเปลื้องทุกข์

ท่านถึงสามาสู่สถานที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่านผู้มีเกียรติทั้งนั้นสมกับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่กระเดื่องเรื่องลือทั่วทั้งไตรภพนี่คำว่าศาสนานี่เป็นคำที่รวมอยู่แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคำว่าศาสนาเมื่อแยกประเภทออกไปแล้วก็มีหลายประเภทและมีหลายชั้นหลายกลุ่มชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปและแยกออกตามประเภทของผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งทางห้างร้านได้สอบแสวงหามาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีท่านผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกได้ตามความต้องการของตนเพราะของมีจำนวนมากและทุกประเภทแห่งสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลยนั้นไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปลอมแปลงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช้แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม้จะเป็นประเภทต่ำก็ตามผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ย่อมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและความสามารถของตนและคำว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้สึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาแม้จะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกันตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบๆก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่จะนำพระศาสนามาประกาศสอนโลกย่อมเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพุทธศาสนาของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้เท่าที่นับได้พอประมาณก็มีปริมาณถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เห็นว่าพอเหมาะพอดี

0: กับจริตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือเนี่ยจะฟั่นเฟือทั้งจะเลยความสามารถของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเสียดังนั้นจึงมีเพียงประมาณเท่านั้นแต่ตามธรรมดาจริตนิสัยของบุคคลเราย่อมมีมากยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าแยกออกสอนเฉพาะให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายๆซึ่งเป็นปลีกย่อยส่วนหลักใหญ่ท่านก็รวมไว้เป็น 84,000 พระธรรมกันนี่ถ้าเทียบกับต้นไม้ก็เปรียบกับว่ากิ่งใหญ่ๆส่วนแขนงเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถแนะนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจริตนิสัยและให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถฉลาดในการสั่งสอนแก่คนทุกชั้นเนื้อศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปตลอดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพของบุคคลทั่วๆไปเพราะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในจิตที่เฉาะดังนี้เป็นต้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียร นั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นผู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุระหรือไม่เป็นลุ่มๆดอนๆต่อหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิ่งใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้วจะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกๆประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานใดที่ขาดจากหลักธรรมะเข้าเครือแฝงแล้วงานนั้นจะเนี่ยจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์หลักใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้สำหรับโลกและผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนไว้สี่ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เสื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นๆมีความพอใจแฝงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสำเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนจิตตะอย่าทำจิตให้ห่างเหินจากการงานเห็นเราเรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนดังนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้ง4ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็น4ข้อด้วยกันที่จะทำผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับ ธรรมะทั้ง4ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทข้อใดข้อหนึ่งได้บกพร่องลงไปงานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากศาสนธรรมนี้สอนวิธีการดำเนินของเราทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษาเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแฝงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มๆดอนๆหรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองแต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำหนักตำราก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มีแต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความคล้ายต่อความจริงหรือมีความคล้ายต่อความดีนี่เป็นหลักสำคัญและมีหลายขั้นธรรมะสำหรับทั่วประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชหรือคฤหัสถ์มีทั้งนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจะประพฤติปฏิบัติและก็ไม่ร้ายผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งความสามารถของตนจะพึงประพฤติปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคำว่าศาสนาก็แปลว่าคำสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่วจากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศาสนาจึงไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจำเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดำเนินประจำตนต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นจะเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียรนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั้นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปเป็นชั้นๆนับตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปอย่างเราท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลไม่เห็นแก่ความทิ้งเปลืองตลอดถึงชีวิตจิตใจก่อนถวายคลีชีพเพื่อบูชาพระตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสละมาทั้งนี้เนื่องจากเราทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายในจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบ
1: ด้วยกันทุกๆท่านว่าการฝึกหัดตัดแต่งย่อมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค้นกันดารหรือเวลาเราจะฝึกทรมานตนเองก็ยอมรับไม่เห็นแก่ความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการจีบขวางทางดำเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราแท้เองเป็นผู้สามารถที่จะข้าเดินก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบำเพ็ญได้เต็มสติกำลังของตนแต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้ถ้าพูดตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลำบากกว่าการบำเพ็ญด้านอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเองหากมีสติคอยสังเกตความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอิงอาศัยเสมอไปอารมณ์นั่นแหละที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่จิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์แต่ผู้ที่มุ่งต่อคุณงามความดีย่อมเสาะแสวงหาอารมณ์ที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจให้เป็นที่อาศัยของใจเช่นเรานั่งภาวนาเป็นต้นคิดบทอัดบทธรรมกำหนดจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมบังคับใจของตนไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยความมีสติในเวลาที่บำเพ็ญจิตใจเมื่อได้รับการอารักขาเสมอเช่นนี้ก็ย่อมปลอดภัยเป็นระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสตินี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี้ไม่หมายเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็กเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบากหรือการฝืนตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามกดเกลื้องหรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้จะมีกำลังมากก็ตามจะพยายามดัดแปลงตนให้ได้จนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นข้าศึกค่อยถอยกำลังลงเป็นลำดับจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาก็โกรธได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากำหนดพุทโธก็ความรู้สึกของเรากับคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกันเสมอไปใจที่รับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็น ของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ในเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกคตานั้นเป็นความสุขที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามจะมีความดูดดื่มไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็ตามแต่ความดูดดื่มเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวลนี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเรานี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็นอัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขณะนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วก็ต้องกระจายกระแสออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอจนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ตามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจำจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจำขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกคตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมดาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นเพราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจากจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราในพยายามอบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรื่อยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดื่มด่ำในธรรมะทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งความดูดดื่มนั่นแหละเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาคความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจ นี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสำหรับผู้ได้มีโอกาสบำเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่ลดละจะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แม้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่สักกี่ร้อยกี่วันมาก็ตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวอันให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอกัคคตาธรรมเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิแห่งจิตใจของเราทีนี้ความเพียรจึงเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังมากยิ่งกว่านี้ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลำดับลำดับจากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเป็นชั้นชั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภทนั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆซึ่งเป็นของที่ทรงรสทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการท้อถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิ่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไปถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้นได้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆถ้าโอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจำเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสำคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บำเพ็ญความภาคเพียรของเราให้รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอทุกอิริยาบถแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้และผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเองนอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยพูดถึงส่วนกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าธรรมะได้ร่วงโรยไปในบทใดบาทใดตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักสวดขาตธรรมจะต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนถึงจุดสุดยอดกล่าวแล้วคือพระนิพพานมีได้กล่าวถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอนภาระความกังวลหรือกดข่วงจิตใจออกเป็นชั้นๆนี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนไม่เคยทำเช่นจิ ิจบ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหลักใจก็คือเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตัวเองหรือเป็นข้าศึกแก่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม้สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอมติดจมอยู่ในความชั่วทั้งที่รู้ว่าเป็นความชั่วเพราะความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอัศรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้อัศรพิษนั้นจะกบกัดเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไผ่ต่อเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คืออัศรพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่มีใครจะมาบอกคือสลัดอย่างเห็นภัยจริงๆนี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์เราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นธรรมรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงๆเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยไปเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลอหรือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อยฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นและสติก็เป็นธรรมจำเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์คืออะไรแต่ว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเข้าท่านเรียกว่าขันธ์เห็นเวทนาคำว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆมีทั้งทางกายและทางใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่ทราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จำอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ากองหรือหมวดมีมากต่อมากมารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันยั่งค่ำปรุงได้คืนยั่งลุ่มไม่มีเวลายับยั้งไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนมีแต่วันคิดวันปรุงได้วันยั่งคำวิญญาณความรับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับเดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ละประเภทท่านแยกก็เรียกว่าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองแต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจของตัวเองให้ทราบในขันธ์แต่ละขันธ์นั้นตามหลักความจริงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญารูปขันธ์มีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ในรูปขันธ์ก็มีธาตุอยู่4ธาตุ คือธาตุดินส่วนที่แข็งๆท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปขันธ์ทั้ง4ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกันส่วนธาตุดินก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยกให้เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าธาตุเราจะหาเอาสัตว์เอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งในสี่ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนๆนี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรากายของเราซึ่งเป็นกองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี่คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปหรือให้เลยเขียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไปนี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะหรือของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงทั้งนั้นเนื่องจากท่านตื่นค้นได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริงเนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นๆเห็นส่วนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้ำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไหร่ก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยได้ด้วยหลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่คือว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะกาลเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งค่ำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทั่วระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนา หลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุหลักแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดถ่วงตัวเองออกเป็นลำดับลำดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนที่นี่หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันธ์ใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคำว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื้อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่นักถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะผิดขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดินที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นเนี่ยหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวต่อเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อภพต่อชาติเกิดในภพในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื้ออันสำคัญนี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้ว ซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความกดข่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นนิมมุติไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับนี้จะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ดังนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธัมโมปฏิโปความสว่างก็จะกระจ่างแจ้งภายในจิตของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันค คำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ธรรมพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเนี่ยเรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวก
2: แล้วก็นำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทผลที่จะถึงได้ครับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจระหว่างสามีภรรยาลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เย็นใจถ้าต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองตนเองด้วยกันสามีก็ทำตามหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำตามหน้าที่ของภรรยาไม่ก้าวต่างกันต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ควรให้อภัยต่างคนก็เห็นใจกันในสิ่งที่ควรเห็นใจต่างคนก็ฝากเป็นฝากตายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีความสันโดษมีความมักน้อยในคู่ครองไม่มักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดที่น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าหรือยิ่งยวดไปกว่าสามีภรรยาของตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนชื่อตรงต่อกันนายได้นายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีปิดบังลี้ลับไม่มีแอบแฝงแฝงไม่มีมือหนึ่งกำมือหนึ่งแบกแบกก็แบกให้หมดทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตากันนี่ท่านเรียกว่าต่างคนต่างมีธรรมะครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นเป็นอาสาจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นแก่ใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความเพื่อความเพลินนั้นพาปัดกันให้ทำผิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ตนอย่างไรแล้วยังเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเป็นไปไปหมดส่วนลูกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดำเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอวาทของพ่อแม่ใครจะเสี่ยมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดความที่หายในแล้วเราก็ต้องไข้ตรวจไม่เห็นแจกคบค้าสมาคมเนี่ยทำไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวและจะทำความเดือดร้อนแก่พ่อแก่แม่โลกก็จะกลายเป็นนาคไปหมดลูกก็มีล่อก็มีธรรมะธรรมะลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท4คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี่จัดว่าเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดำเนินตามร่องรอยของพ่อของแม่ที่พาดำเนินทางสอนยังไงก็ยอมครับนี่เรียกว่าลูกส่วนนอกมันเป็นอีกอย่างประเภทหนึ่งคอยจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ตรงนั้นน่ะไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความประพฤติอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจคอยจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปเรื่อยๆเรื่องไม่มีวันโตสักทีเดี๋ยวคบเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวคบหญิงคนนี้ยุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็เหมือนกับผีมาเข้าบ้านกัดไปหมดนี่น่ะกัดเงินกัดทองพ่อแม่กินไปเรื่อยแทะไปเรื่อยเรื่องมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจของพ่อแม่ให้บอบช้ำไปหมดนี่ท่านเรียกว่าลอกนะออกจากนั้นพ่อแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกำลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูทรัพย์สินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปอกเอาไปหมดพอเห็นพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเลิกไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมของสองเท่าอยู่ในบ้านฮะจะเป็นจะตายช่างแม้แต่จะทำยังไงก็ทำไปตามเคยใจก็ฆ่าตาคมกลับไปพบหมู่พบเพื่อนไม่คำนึงว่าเป็นคนดีคนชั่วเดี๋ยวก็มาชวนไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ ทำความชั่วที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ถูกเขามัดมือแล้วคุณนะเข้าไปในเรือนจำทีนี้ไอ้เนี่ยในทราบว่าลูกพ่อแม่ได้ทราบว่าลูกของตัวเข้าไปห้ามขังแล้วเอาอีกแล้วนี่ร้อนใจอยู่ในตารางทำไงทีนี้ลาพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วคุณนี่เลยยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีลาก็มีเลิกก็มีลาก็มีมันหลายประเภทถ้าเราไม่ถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นทํานองนั้นถ้าถูกตามหลักธรรมต่างฝ่ายต่างดําเนินตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความเย็นสบายกันนี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทําหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทําเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยนั้นในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคุ้มตามคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาอย่างมากมายให้ได้มีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความสงบสบายโดยทั่วหน้ากันเอง

แม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีอยู่ภายในใจด้วยกันทุกคนเพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีฝ่ายอำนาจของเราอยู่ดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องส่งทางแล้วเขาที่มีหน้าที่ภายในใจก็ต้องมีหน้าที่ภายในทางที่จิตเป็นธรรมดาคำว่าการฝึกหัดเริ่มต้นนั่นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาคพื้นของนั่นแหละที่ด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นถึงการปฏิบัติเรื่องความสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่เป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปพูดง่ายๆก็ว่าเพื่อพระนิพพานก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพราะอย่างยิ่งก็พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระองค์จนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์ขพยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธและเป็นองค์ขปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยด้วยเมื่อได้ศึกษาเราเรียนไปถึงระยะนี้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมา

นถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าบัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปบอกกล่าวหรือหากจะมีผลเช่นนั้นอยู่บ้างมีเป็นความคิดในเบื้องต้นแต่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามวิสัยของปุถุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านจะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นฝากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสียทั้งที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งธรรมเองนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นเสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็ตามแต่ได้ยินกิตติศัพท์เจตคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นธรรมในอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงอรหัตภูมิของท่านทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่ณบัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตนเองนั้นคือการสอบปริญญาขอให้จบเพียง3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริญญาได้จบ3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงมุ่งเพื่อเรียน3ประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบสอบตกอยู่ถึง2ปีปีที่3ถึงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เผอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนาจากท่านเจ้าคุณ

มาเจดีย์ซึ่งไปอาราธนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานีท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีย์หลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึงเมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็นล้นพ้นตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบิณฑบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่มาอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจใครอยากจะพบท่านจะไม่พบซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบิณฑบาตกลับมาเราก็ปัดรีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้วก็คอยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็ค่อยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงๆเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ทั้งๆที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระอรหันต์นะท่านกำลังมาไม่ได้ว่าในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งๆที่ท่านก็ไม่เห็นเราในตานี้ท่านมาครับถึงไม่กี่วันก็กลับมาจากอุดรพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ก็สอบได้แล้วเข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัตย์ของตนว่าคำสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือแล้วสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสั่งมีอย่างไรจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคำสั่งเพื่อนมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าผมมณีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบลน่าจะทันก็มีโอกาสที่จะได้ปีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาธิษฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมากปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนนั้นจะรู้ทางด้านภาวนาก็ตามจะรู้ทางด้านคำฝันก็ตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคำสัตย์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้นแต่ถ้านิมิตที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้ว
ขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิมิตอะไรท่านจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นไปบนอากาศเวลาที่เหาะขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพแล้วจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้น3รอบแล้วกลับลงมาพอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีก็ตื่นขึ้นมา4:00พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่ได้เหาะไปรอบๆพระนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่ๆเพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตจะเป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาบีหลวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครราชสีมาไปช่วยพระธรรมทิฏฐิยานวัดสุทัศน์สิงห์ในการสอนจะสอนบาลีหรือธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเรียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งเป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาในวันหลังจากวันนั้นมาพักจำพรรษาที่ทางตลาดท่าช้างเริ่มภาวนาไปที่สุดแต่ไม่ทำให้ใจเกิดความสงบเพิ่มขึ้นสมจิตสมใจในทางด้านความสงบแล้วท่านจะคุณพรหมมุนีท่านก็ตามมาจะพยายามเอากลับไปรักษาสีมาท่านแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดสักคือบนสักก่อนแล้วกลับมาท่านจะไปพร้อมมีของท่านให้หลังเท่านั้นมาจังหวัดอุดรเสียจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์เรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บั้นตะเพราะเหตุแห่งการทำกฎหลังมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนจิตรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นและบางครั้งเข้าได้มากในมากพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมการมาจากนครราชสีมามาอุดรนี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่านดำเนินการที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสักคนก่อนเป็นไปทักอยู่ที่หนองคายวัดทุ่งสว่างประมาณ3เดือนกว่าคือสุภาก็ไปถึงสกลนครอุตส่าห์บำเพ็ญกับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษาที่จำมันอยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่เก้าเพราะ7พรรษาออกปฏิบัติอาจารย์มังสาที่นครราชสีมาพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่8พรรษาที่9กับประจำกับท่านพระอาจารย์
ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วเปิดขึ้นบนเขาอายุประมาณ2 เดือนกลับลงมาท่านอาจารย์มั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงอยู่นั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็มีถ้าเวลาจิตกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็เท่าไรความเพียรก็ต้องเร่งครับกลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายข้อสูงต่อมาก็เจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่เจริญกับเสื่อมไปถึงระดับที่เคยอยู่นั้นเสียประมาณ2 สัปดาห์แล้วเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาจึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุไรหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคำบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งความมั่นสัญญาขึ้นอีกทียังไงเราจะต้องนำบทบริกรรมนี้กำกับกับจิตไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่ถูกปัดกวาดจะไม่ยอมให้เกิดจากคำบริกรรมคือพุทโธมีชอบพุทโธเป็นคำบริกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็บริกรรมเมื่อบริกรรมตามที่ได้ตั้งเอาไว้จิตก็ลงได้สู่ความสงบได้และได้อย่างรวดเร็วเหมือนก็ต่างจากที่เคยเป็นมาขณะที่เว้นจากคำบริกรรมนั้นจะเว้นอยู่แต่ระยะที่จิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่จะนึกพุทโธหรือไม่พุทโธก็ตามความรู้อันนั้นเป็นพุทธะตายตัวประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดคำบริกรรมพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปให้ติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้งพร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญมาจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปเพราะเราความที่ตั้งอยากตั้งความอยากไปว่าไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งที่เราอยากไม่ให้เสื่อมวันนี้ความเสื่อมหรือความเจริญนั้นเราทอดทุกทีให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ในขณะจิตของเราเท่านี้เราจะให้เห็นกันที่นี่รู้กันที่ไปตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ที่นี่มั่นใจอยู่ที่นี่อันนี้เสื่อมกับเจริญไม่ประสงค์ใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเป็นลำดับมาก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงมาเรื่องที่เคยเสื่อมนั้นเสื่อมเพราะว่าเราขาดทำกันแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้นะครับดังนั้นตั้งคำบริกรรมเป็นไปไหนไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคำพุทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันจากนั้นเนี่ยก็เป็นพรรษาที่2ก่อนจะเข้าพรรษานั้นจิตรู้สึกมันแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่จางแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมาภาวนาได้
จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่มึนตลอดบางวันถึงเกือบเวลาบินขึ้นมาถึงออกจากที่ตรงนั้นได้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดรุ่งเพราะเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงรุ่งเช้านั้นเป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดละจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนาทั้งเวทนาส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกายตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจและเป็นเหตุให้เสริมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากำลังเสวยหรือเรากำลังพิจารณารู้กันอยู่จะไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความลุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นอีกทั้งได้คติมันสำคัญขึ้นเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธิมีขอสรุปความเอาย่อยเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภและอสุภทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจเส้นแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปหมดไปแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้นี่เรียกว่าเป็นนิมิตภายในใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตนั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ค่อยหมดไปตั้งขึ้นแล้วดับเร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชำนาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไป
ก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจนความว่างของแก่ตนเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิแต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็วด้วยจนถึงขั้นว่าตรงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าแล้วพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั่นเลยมีท่านเรียกเนี่ยเรื่องของปัญญาที่มีความรอบรู้กายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งที่กายของเรายังมีอยู่ถ้าภายในจิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับฟ้าแมฆทั้งนั้นพอตั้งพับขึ้นนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่มีว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่างนี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านวัตถุมาเนี่ยมีความว่างอย่างนี้เป็นประจำทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตขั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตเตอร์พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจนั้นจิตไม่มีที่ยึดที่หมายในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความว่างเป็นอารมณ์ของใจมีความยินดีในความว่างของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความว่างประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของภูมินี้เสียอันนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนาที่เป็นปัญญาจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่มีประจำอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะรื้อถอนได้เพราะอำนาจปัญญายังไม่พอก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายรู้นั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรูปกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแห่งร่างกายถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยๆก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายจะมีความว่าง
กับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นี้ทำเป็นที่ให้ติดใจและจะเกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้งสามก็ดีการพิจารณาสังขารหรือสัญญาก็ดีแล้วแต่จริตจะชอบในอาการแห่งธรรมส่วนใดในนามธรรมทั้งสี่เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก้กระสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสี่ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียกว่าอนิจจังปัจจังแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสักมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์อยู่โดยดีในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่เรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความว่างต่อตนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่างหนึ่งเป็นความอาถรรพ์เต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่สามมีความแผ่วพราวต่อตนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตนโดยไม่รู้สึกตัวมีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภายในจิตแต่จะสุขเวทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบเรื่องสุขเวทนานี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกขเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ขณะใดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบรากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่ปัญญาก็พ้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นรากฐานของสภาวะธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารนี่นะจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความโปร่งใสความองอาจกล้าหาญว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุดเพื่อวิชาเรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของวิชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมชาติที่มีความผ่องอาจกล้าหาญและผ่องใสอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่งนิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตตะคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏอยู่นั้นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่าว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของจิตที่ผ่านรูปกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งวัฏฏะปิดบังอยู่นั้น
แต่ปมแห่งมัตตานั่นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแฝงเพราะคำว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้นผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใครนอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเองเท่านั้นความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดกาลความว่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างในขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี่ไงไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังญาณทัสสนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแจ่มแจ้งในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ไขก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดสุดท้ายนั้นขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำไปพิจารณาในความว่างทั้ง3ประเภทนี้และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างและเบื้องต้นคือสมาธิที่ได้ทำหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรูปกายหรือด้านวัตถุไปหมดนั่นและพยายามทำจิตของตนให้ผ่านให้ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจุดหรือรากของสมมติทั้งหลายคืออวิชชานั่นจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเสียดแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจิตวิญญาณก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงนั้นนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนนั้นจากปฏิเจนาตามสติกำลังความสามารถจนปรากฏความว่างทั้ง3ประการนี้ขึ้นไปจากใจเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินหรือแจ่มแจ้งในเราเองฉะนั้นแนว3อย่างการแสดงเริ่มตั้งแต่จุดเบื้องต้นที่ว่าจะแสดงเรื่องความโง่ให้บรรดาท่านทั้งสองท่านนาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติธรรมเทศนา

0: ภาคภูมิใจที่ได้เห็นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่างก็มาด้วยความสนใจมุ่งเพื่อประการเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแม้แต่ใจสังใจก็ไม่คิดถึงกับความยากความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆแม้ชีวิตจิตใจในขณะที่มาก็ต้องยอมสละหากจะเป็นจะตายด้วยปฏิเหตุที่อันตรายใดๆขอยอมสละเพื่อบูชาพระรัตนตรัยมีกับเพื่อเป็นผู้มีความศรัทธากล้าหาญหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่เป็นเมืองได้แล้วอย่างไรเป็นสำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาฉะนั้นเรื่องความลำบากการสิ้นเปลืองและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคอีกขวางการมาของท่านทั้งหลายได้เพราะหน้าของศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่มีกำลังกล้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในที่มีก็ดีหรือปรากฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านผู้ใดสลัดเพื่อความเป็นเพราะว่าซึ่งโลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าก้าวเข้ามาสู่เพศของนักบวชซึ่งเป็นของไร้คุณค่าในส่วนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนพระเทศของพระนี้เป็นเทศที่สละทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังจำต้องยอมสละเพื่อพื้นที่ต่อความเพียรซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจึงไม่เปลี่ยนผ่านเพศซึ่งเป็นคำว่าทำเป็นสงวนรักยิ่งนั้นเข้ามาสู่เพศพรหมจรรย์เพื่อจะละทิฏฐิมานะละความสงวนความหวงเหินซึ่งเป็นธรรมชาติฝังภายในจิตใจของเรามาเป็นเวลานานให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในเบื้องต้นและการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำดับไปนี่คือว่าถูกตามเยี่ยงอย่างขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านไม่พาดำเนินมาอย่างนี้หากเราพระศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำรุงตามแผ่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่จากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งนักบวชเป็นพระเป็นชีมีจำนวนมากและเป็นผู้สนใจมากเท่าไหร่ศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองโลกทั้งหลายก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะห่างเหินจากธรรมะอันเป็นความร่มเย็นอย่างนี้เพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การนั้นมาและสามารถจะให้ความร่มเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่ตนปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ผลที่จะพึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมากคารวะหรือพระนักบวชของเรายอมใจรับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรื่องใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะกิดความผิดพลาดของการทำการพูดการคิด ของตนอยู่เสมอแต่ละท่านละท่านถ้ามีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าวงงานไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกว้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันก็ลดหย่อนลงไปตามลำดับเนื้ออาพยากรก็นับวันจะลดน้อยลงไปถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีความสนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยแต่เป็นธรรมดาของจริตนิสัยที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่านานาจิตตังแม้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นให้ทุกแห่งทุกผลก็ตามแต่สถานที่หรือชุมชนหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ขออย่าให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลักของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นก็ให้เป็นไม้เท้าหลักชัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านผู้นั้นได้ยึดเหนี่ยวเป็นหลักใจคล้อยตามท่านผู้นั้นโลกก็ยังมีหวังจะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้หนักแน่นต่อศีลธรรมซึ่งเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนด้วยดีพยายามระมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากความกดทิศจะทำกายวาจาใจของเราไม่ให้เป็นผู้น่าดูน่าชมน่าเดินสายพยายามดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับคือความงามประจำกายวาจาใจของตนผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงามและชื่อว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดดื่มจนตนเองตลอดหมู่เพื่อนมิตรประชาชนทั่วๆไปไม่มีวันจืดจางเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องสิ้นเบืองคุณทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะแต่สามารถจัดประดิษฐ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเสียให้ตนเป็นที่พึ่งของตนสมกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งธรรมบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปลไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักอันหนึ่งที่ท่านสอนให้ทำตัวของเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่จะทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเป็นผู้ไม่มองข้ามตัวไปเสียโดยไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นซึ่งตนไม่มีคุณงามความดีและความประพฤติที่จะควรเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมธรรมบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นความลำบากแก่ตนเองดังนั้นคำที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
1: ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้จะไปทำการทำงานในการแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนำเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานในล่ำเวลาไม่คดโกงมีความสัตย์ซื่อต่อเพื่อนฝูงมีความสัตย์ซื่อต่อตนเองมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานของบุคคลที่จะหวังพึ่งตัวเองผู้เช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่เขายังไม่มีความสามารถเท่านั้นและรับถ่ายทอดจากเราหรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตัวเองได้ขึ้นมาเป็นอันดับต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจริงไม่ให้มองข้ามตนหมายถึงธรรมบทนี้เองมีเราทั้งหลายที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงผ้ากาสาวพัสให้นามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้สำนึกตนอยู่เสมออย่าได้ลืมตนนำข้อวัดปฏิบัติความประพฤติเรียบร้อยโดยเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอัดด้วยธรรมด้วยเจตนาที่ดีที่ชอบมั่นคงต่อข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาอาสวะของตนโดยทางความเพียรไม่ลดละผู้นี้แลชื่อว่าจะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถด้วยจะเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องประดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี่เป็นธรรมะที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องประดับทำให้สวยงดงามอยู่ตลอดเวลาแม้สีผ้าจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการอวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนศีรษะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็ตามโลกเขาไม่ได้คำนึงในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำนึงถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับศีลกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อมกับหลักของพระธรรมนี้ไหนกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลายก็มีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อมใสกราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความรุ่มร้อนจะอาศัยผู้มีความร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและเย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหะมาจากสถานที่แห่งไกลสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายในเวลาความลำบากแม้ชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นข้ออัดข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความถูกต้องและเจริญสุขขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้ทำหนึ่งถึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้วที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นามว่าวัดก็เป็นญาติโยมเขามีศรัทธาถวายที่นอกจากนั้นกุฏิศาลาเขายังต้องตามสนับสนุนจนสุดขีดความสามารถ อาหารการกินทุกอย่างที่ว่าปัจจัยสี่แล้วเป็นหน้าที่ภาระของญาติโยมจะอุปถัมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยสี่นี้นอกจากจะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างยิ่งสุดท้ายก็คือหมายถึงมรรคผลนิพพานการที่จะก้าวเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์เจ้าทานประทานไว้นั้นต้องดำเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดำเนินไปตามทางสายที่โลกเขาดำเนินทั่วไปด้วยบาทย่างเท้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรมศีลจะเป็นข้อใดพระวินัยจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหรือเทิดทูนพระธรรมวินัยบทนั้นไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับองค์ศาสนาด้วยจงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนกิจการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังสิ่งมัวหมองภายในจิตใจให้ค่อยหลุดลอยออกไปเป็นลำดับแล้วโปรดได้ถือข้อวัดปฏิบัติข้อนั้นเป็นสำคัญคือเป็นเครื่องแก้อันสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งใดๆที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นของใหญ่โตถือเป็นของสำคัญเพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ทรงประทานไว้เพื่อจะแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่อสั่งสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบิณฑบาตก็เป็นเรื่องสำคัญประจำหน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการบิณฑบาตนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฉันก็ให้มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ขบฉันให้พิจารณาโดยแยบคายอาหารทุกประเภทที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้วยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาด้วยสัมมาอาชีวะคือได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือเขาให้ทานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อของเหล่านั้นก้าวเข้ามาถึงตัวของเราแล้วขณะที่ฉันก็อย่าให้เป็นมิจฉาอาชีวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยกิเลสตัณหาฉันด้วยการความขนองฉันด้วยความฟุ้งเฟ้อเอ่อเหิมในรสในชาติในอาหารปัจจัยในที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกว่าสบงจีวรทุกอย่างแล้วนั่นแหละแม้สิ่งทั้งหลายจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จริงแต่กิริยาที่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบิณฑบาตการก่อนฉันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาปฏิสังขโยคำว่าปฏิสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทำเอาเฉยๆโดยปราศจากการไข้ครวญใส่ตรองให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฉันจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาตรหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่หรือจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยเจ้าตัวไม่รู้จึงต้องพิจารณาเรื่องปริสังขาโยนิโสกีรังจินปาตังให้เห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์หรือบำรุงธาตุขันธ์ไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์ให้เป็นไปและพอบรรเทา

าโยเป็นเครื่องกลั่นกรองให้เรียบร้อยแล้วฉันลงไปกำหนดลงไปอาหารที่มาในถ้วยในปิ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่งเขาผสมผสมมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งผสมจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทัพสัมภาระเครื่องทำครัวผสมกันเข้าแล้วกลายเป็นชื่อนั้นๆขึ้นมาที่เขานำมาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาทของเราก็รวมเข้าอีกเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาทมีลักษณะต่างกันอย่างไรพิจารณาอย่าให้มีความตื่นเต้นอย่าให้มีความติดตกติดใจอย่าให้มีความขยะขยงต่ออาหารการบริโภคซึ่งคุกเข้ากันอยู่ในบาทลูกเดียวหรือในที่แห่งเดียวกันแล้วย้อนเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องอาหารที่รวมลงไปผ่านมุขัตวานเข้าไปถึงส่วนร่างกายของเรานั่นยิ่งเป็นการคะเคล้าหรือเป็นกองปฏิกูลอันใหญ่โตเพียงแต่รวมในบาทก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังคโยที่ท่านตรัสไว้จะมีอุบายแยบคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมเข้าโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วก็ได้อุบายแยบคายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขยงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามก็สักจะมาเยียวยาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเหง้าแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่ามันมีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาติจังความเป็นอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีนึงเข้ามาคลุกเคล้าแล้วปรากฏเป็นความอร่อยคืนก็สะดวกสบายนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุของเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานำมาเยียวยาไม่ได้เช่นเพชรนิลจินดาที่โลกสมมติว่าเป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยียวยาธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันธ์ไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหากเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์จึงยอมรับและซึมซาบกันทันทีเป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และตลอดอวสานอวสานเป็นไปด้วยความปฏิกูลคลุกเคล้ากันกับปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราจึงควรพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาททั้งรวมเข้าไปมุขทวารทั้งผ่านลงไปถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นไหนเวลาเข้ามาที่แรกมีสีสันมณะเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนโอชารสไปหมดนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพเหล่านี้ก็เป็นวิปริณามธรรมมีความแปรสภาพประจำตนเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขาโยเราจะไม่ขาดทุนเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเมื่อได้พิจารณาเช่นนี้แล้วใจก็สบายมีอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่ากระบงจีวรจะเป็นเนื้อประเภทใดไม่ว่ากุฏิที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นประเภทใดมีคุณค่ามากแน่นหนาถาวรขนาดไหนใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่หดหู่ภายในจิตใจไม่ขยะขยงต่อปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานาเพศเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ไม่ว่าสิ่งใดอาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันที

ผ้าที่เป็นผ้าที่มีเนื้อดีและสะอาดเมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิกูลไม่ซักไม่ฟอกถ้าล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิกูลขึ้นหมดทั้งผืนแล้วนุ่งห่มต่อไปอีกไม่ได้เลยนะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องปัดต้องกวาดเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิกูลเป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นเป็นประจำจึงต้องได้ชำระสะสางสิ่งเหล่านี้เสมอนี่หลักการพิจารณาปฏิสังขายโยไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปฏิสังขายโยจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทำอะไรย่อมมีความรอบคอบสมบูรณ์ทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะอำนาจปฏิสังขายโยส่งกระแสซ่านไปหมดทุกแห่งทุกคนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปฏิสังขายโยคือความแยบคายแห่งปัญญาหนึ่งนี่แหละหน้าที่ของพระจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรดได้พิจารณาเช่นนี้และมีความท้อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดๆได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะความท้อแท้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถดถอยไม่ลดถอยความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วมีหน้าที่จะขมักขม้นเข้มแข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความชำนิชำนาญต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงไปให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสำคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรให้สำคัญที่เนื้อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลำบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคขีดขวางจิตใจนอกจากจะแก้ไขไปตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตามท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นนิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเภทไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันทั้งนั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยนี่แหละหลักของพระที่เราจะดำเนินขอให้ดำเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาแล้วในทางอื่นนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อธรรมที่มีคุณค่าประจําใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามและด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราเท่านี้จะไม่มีอันใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องที่กล่าวนี้สําหรับพระเราหากว่าเราทุกท่านเป็นผู้ได้มองดูตัวของเราเสมอว่าเป็นหลักสําคัญแล้วเราก็จะได้รู้สิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องภายในความประพฤติของเราและยังมีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้านความประพฤติหรือปฏิบัติภายนอกซึ่งเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเราก็จะสมบูรณ์เมื่อย้อนเข้ามาทางด้านของสมาธิคือความสงบใจก็จะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยหลักความจริงที่เราทำด้วยความเข้มแข็งเรื่องของปัญญาก็จะเป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจของความเข้มแข็งเป็นเครื่องผลักดันไปให้ดำเนินอยู่เสมอเรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียรนี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโตดและมองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสำคัญเราจะก้าวไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโตดได้มองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกันอนาคตอยู่ณบัดนี้จุดไหนบกพร่องรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้ส่วนใดบกพร่องอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนไปอย่าปล่อยให้เสียเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งรีบแก้ไขทันทีผู้นี้แหละที่ว่าเป็นผู้ปรับปรุงปัจจุบันได้โดยถูกต้อง
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ปรับปรุงในทางตัวของตัวเพื่ออนาคตได้โดยถูกต้องอีกเหมือนกันรักของอนาคตนั้นเป็นผลไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันปรับปรุงไม่ดีแล้วอนาคตจะไม่มีผลอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นภายในบุคคลผู้นั้นนั่นเลยฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกำลังศึกษาและปฏิบัติอยู่นี้เป็นหลักสำคัญยิ่งจงทำความสนใจใคร่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามั่นคงจนหาที่ตำหนิความประพฤติของตนไม่ได้แล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้นจะเป็นเรื่องสมบัติของเราจะเป็นผู้ได้ครับโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมะที่แสดงมานี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ต่างก็ได้มาด้วยความสนุกสนใจใคร่ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังตามสติกำลังความสามารถโปรดได้นำมาพินิจพิจารณาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตตังอัตโนนาโถนี้ไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึ่งของโลกทำโลกให้มีความร่มเย็นและจะเป็นผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

0: วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีช่วงระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปัชฌายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเพียง5อาการอนุโลมปฏิโลมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี้เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบสันพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นถ้าสติหรือความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของผู้จากห้ากิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วลุคโมริเซนาสนังนั่นฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในรายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสนะแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทนน้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเทียนี่แหละงานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับปีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งวันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี่เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านนานมาก็เลยเถิดไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายที่ไม่รอบคอบในอาหารนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาญาติโยมจะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญเขาก็ทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตร่ตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเท่าที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพินิจพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมถธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอที่เด็กจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งประจักษ์จิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับกิเลสหลุดลอยไปนะเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นหลักหลักตำราสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูนี่ครับท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้มีวอนเครื่องใช้ไม่สอยก็ยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละสำหรับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอเราไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอยากให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการอย่างนั้นดังนั้นเราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำหนึ่งตั้งแต่พระเนนเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เรียกว่าจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันต์ท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สวดได้กราบเกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หูหลาหลาหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเรา ถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเสนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุคมูลร่มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเสียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายมีอยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุคมูลร่มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บังกับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่นี่แหละที่ว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกมูลร่มไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บังกับหาที่มุงที่บังไม่ได้ลุกขมูลร่มไม้ในสถานที่เปลี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรรมดากับสถานที่ในป่าเปลี่ยวและแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปลี่ยวในที่มุงที่บังกับไม่มีที่มุงที่บังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุคมูลเสนาสนังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์พระทัยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะละสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลุคมูลเสนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกขมูลเสนาสนังผู้ว่าปฏิบัติเรียนเฉยๆจำเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันเฉยๆลองไปเจอเขาหรือไปโดนเขาดูสินะกับลูกขมูลเสนาสนังแล้วเสือก็หึมสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันก็หึมไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแคร่เล็กๆนะอยู่บนแคร่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแคร่นั่งนั้นกดกางลงไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กฎเราอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องทำภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัว นั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่จิตกลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับเข้าหาอรรถธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อระลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ให้ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งๆที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายไปแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมโมสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะจิตฝากเป็นฝากตายคำนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแหลเมื่อรับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา 1. สงบเข้ามาสงบเข้ามา 2. แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งๆที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นแม้แต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่ยับออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึ๋งอีกเหมือนกันนะเออกิริยาจะมีแยบๆกว่าตามแต่ไม่ออกภายนอกจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามันคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ล่ะไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งๆในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากเพราะกลัวมากนั่นเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายความจริงทำไมทำจะไม่ปรากฏล่ะก็ทำไม่เคยน้ำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงให้ทำทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ล่ะเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยพูดถึงโยกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปูตะอะไรมุติพูดอะไรโพชัตเป็นเพศสัจฉังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่จะเลยก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะไปยุกยาอะไรนั่นวะ ไม่ได้สนใจจนกระทั่งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเป็นก็เป็นตาก็ตายนั่นฟังดู อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางศีลสมาธิก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสและถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมาถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมมาเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเรานี่แหละเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปไม่อดไม่อยากแล้วกังวลกับอะไรทุกวันเนี่ยจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเหล่านี้มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวนี้มันขาดอะไรถ้าไม่ขาดด้วยความหิวโหยนับถือตัณหาสมารถีของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานั่งหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาสิถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกว่าสิมาประกอบความท่าความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโยกมานะใครมาขี้เกียจขี้ค้านเดินโยกนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะไปแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มทนแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะไม่หนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสื่อมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะที่ดื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่นะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีละไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสที่ดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความคร้านควายอินหนาละอาใจต่อการฝึกปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสตราเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทั้งหลายนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้ว พอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรความอดทนไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปถลุงแฉลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือว่าเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิทำไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับกิเลสก็โอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิ่มยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นซะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆอย่างมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเออเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่หลังนี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมามันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างั้นนะจะว่าไงกุศลแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมะแล้วอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปแล้วกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างั้นปุ๋ยง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบเราไม่แต่เราปราบเอาปราบเอาขี้ทะลักออกว่าไงไม่ได้กินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันวิเศษวิโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราไปกิเลสเราจะว่าจริงๆนะหัวเราะด้วยทำได้ยินเออขนาดมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขานะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรกิริยาบททั้งสี่ความเคลื่อนไหวเป็นมาใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอกิเลสอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงกันวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอามันจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายหรือกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมเห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำกินแล้วนอนก่อนแล้วเนี่ยยู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสั่งสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราได้ดำเนินมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายผมไม่งั้นมันไม่ทันมันจะว่าไงพอคิดดูที่เวลาเข้าตาจนก่อจริงๆหลังที่ว่านั่งหามลูกหามค่ำมันจะตายจริงถึงวาล่ำจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่อยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลังไหลมาหลังไหลมามาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจเบญทบาทสองขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนั่นเมื่อเช้านี้เราก็เห็นได้ไหว้พระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดสองบายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันน่าว่าก็ต้องว่าสิมันขวางจะตายไปนี่ใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าให้เราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความงูเซ่อซ่าท่านี่สอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่นบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ไม่ใช่เอามา
1: ั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ถึงได้บอกอุบายกิจการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถึงได้บอกรู้พูดง่ายก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงได้มาพูดจะให้คุยยังไงอีกนะยังไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญาให้มันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหละกิเลสพังขั้นนั้นเนี่ยธรรมดาไม่พังกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ที่สอนหมดแล้วมาเก่งๆกางๆวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอมันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้จะมาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งทางธรรมแล้วร้อนวันยังค่ำคืนยังรุ่งเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอีกไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมายทุกวันไม่จำเป็นจริงจึงไม่อยากให้พระให้เน้นไปที่ไหนมาไหนแต่อยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้จะว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเทศหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะต้องว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาเป็นที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วมันได้ยังไงมันตายก่อนเกิดซะแล้วนั่นอ่ะความเสื่อมซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดิ้นวัดหนึ่งเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั่นโอ้น่ากูเล่นจริงกรรมฐานดิ้นไม่เขาละไม่เขาท่าไม่เขาเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดำเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดำเนินนั่นท่านดำเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดำเนินเหยียบอัดเหยียบทำเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งติดตัวทั้งตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอำนาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากมีจะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอำนาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลงไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหงอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดเอาอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสารนี่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่จึงว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสไปอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอไปอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มเลยนั่นวงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลไปแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกกันดิมันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันผิดหูผิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงไม่พูดการถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดปัญหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจ้อนกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตามเห็นว่าจะตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่อ อันนี้ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรล่ะเกินโลกเกินสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงกิตติยศกิตติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นเออบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรมแปดยิ่งมากอบมาโกยโลกธรรมแปดเต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยในสิ่งอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทำไมสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีในท่านสอนไล่กับทางโยกรมท่านกับป่าผู้ย่าก็เหมือนกันลูกขโมยที่นาธนาหมายเขาว่าไงโน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่านั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกแล้วนี่ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อนแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองจะเอา5เอา10เอา100เอา1000เอา10000เอาแสนนั้นจะสร้างนั้นนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามันจะสร้างจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เจ้าของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นอะไรตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่นะสร้างอะไรข้างนอกใครก็สร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายอะไรนักหนาเกินโลกเกินสังขารไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นนมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นเองหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาต่างนี่ที่มันน่าทุเรศนักหนานะมันเป็นมากระเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจาระบาดตาทั้งเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัย4อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลภเกินทั้งสารเขาจนดูไม่ได้น่าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นสิหัวใจไม่สนใจดูนี่แหละที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปดังพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของพุทธเจ้าเหล่านี้5,000ปีก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้นั่นผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นดูประจักษ์ต่อหน้าต่อตาธรรมมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่าไงนี่อย่าเห็นใหม่แล้วจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อถ้าพอแล้วมันก็หมดยังอายนี่ที่อุตตปาไม่มีหัวใจแล้วศาสนาคำพีเจ้ากองจดฟ้าก็กองไปเถอะคำพีหัวใจไม่รับแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่ได้หมายถึงอยู่ในกัมพีเกิดแจกตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสารไม่มีใครมาสอนเกิดแจกตายมันก็มีความจริงมีอยู่งั้นแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงกันสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วนี่คือศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะยังเดินยังกลมสักกี่นาทีนั่นน่ะศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินยังกลมหยอกได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้าลกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินยังกลมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็ไปสู่ทางยังกลมเลยมันหมดไหมศาสนาดูสิมันหมดไหมตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงนู้นหรือศาสนา5,000ปีนี่ดูหัวใจเจ้าของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทำไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะดูที่สนามมันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิธรรมมีไหมปัญญาธรรมมีไหมวิมุตติธรรมมีไหมในหัวใจเราทั้งๆที่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผยเปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังสิท่านทั้งหลายมาปฏิบัติผมแล้วอกจะแตกกว่านั้นเลยสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงนี่นะ เราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วล้มลุกคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรปัญญาว่าเป็นครูอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยจะว่าไง
0: เนี่ยเราหาผู้ที่จะตั้งใจคุยปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีมีแต่กิเลสไปกินทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เลือกอะไรนี่สิมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะนู่นย้อนหลังไปหาเราได้ยิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามล่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพิจารณาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้ววาดภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่ากับคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณอยู่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้นี่ต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่พอเข้าไปถึงท่านทั้งหมอบเลยนะหัวใจทำตรงไหนท่านทำอะไรก็เรียนกับพี่เดียวกันเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนยี่ไหนข้อไหนมันมาเทียบอย่างเทียบเคียงมหาที่ค้านมาแล้วยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะส่วนที่เราเทียบเทียมไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิเนี่ยจิตท่านเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาจึงใส่ไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกับไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมก็มาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันนั่นเองเหนื่อยพอแล้วนะมีทนเอาหมู่เพื่อนมามากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้จะว่าไงมันจะมานอนใจอยู่เหรออ่ะเหนื่อยนะพอ

คำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลศที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้
ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้

้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาจากกิเลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์พระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่ที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผู้เกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อ

เวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆนี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่า
เดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงช่วงระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิยาบทใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเลาะแหละเหมือนจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเพียรปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นซะจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรท่าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียร นั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้เลยต้องทนพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบดีปิดตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบ
ป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์ยิ่งกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆและถอยจูดไปไม่รอดเอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้จับโลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายนั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะแยกกันเอาที่นี้จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอนกันดังที่ว่านี่แหละนะกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้น
ไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้ใดเช่นให้ทุกข์แก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือว่าฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุยเกี่ยวกุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยาะเยาะทำความพิภาคความเพียรเยาะเยาะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารณ์ตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมเยาะเยาะนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบละละละเลวเลวไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัวนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่จะมาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางทำยามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะนั่นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาสิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอัตเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อย
เอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่อย่างนั้นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพลิกหาอีกพลิกหาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าได้ทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขุดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดิบของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแรงแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้กับทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่หรือการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำไปเป็นคติถึงข้าวเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาวจริงควรจะได้จริงถึงขาวขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายหลายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นไปตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียกตะกายต้องตะเกียกตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเพลินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปส
บไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยเนี่ยแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกทำไมเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิทุกขามีไหมชราปิทุกขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ที่เช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่หน้าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาและจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจะเด็ดนั่นพี่นาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลานี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มวามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนรในวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานมาต่อวันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยละการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเนื้อมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบรรตัดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องคนทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแปลงหลายสันพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปนานนะไม่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นเงาต่อยเงาแบบตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ช้าอย่างที่ว่าเนี่ยก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลย
ใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเพียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยฆ่าด้วยฆ่าด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงไกลของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีหมายที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกใช่ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องสินค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แหละให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่หรือแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะบางความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกๆวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วเหรอพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลักก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลักคลุกคลักเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางขี่ทางแม่ไม่ได้อยู่ทางไหนแม่ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแม่ไปไม่ได้ก็ไปตามทางมีนั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปและตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกับเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปครับเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นนะชันมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้ากับผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะของมันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนสิ
มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงท่านไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องอันนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี่นะนี่คือทางแคล้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาธรรมสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกยากลำบากขนาดไหนเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งในตรัสรู้นี่อย่าถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติที่ทำพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้เอานำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องเอากิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนี่มันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกิเลสมันก็รู้ว่าของกิเลสแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับนั้นก็พุ่งเลยนั่นสติปัญญาที่เกียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบางสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาอ๋อทันทีเลยกิเลสพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ถ้ากิเลสจะไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจไปโดยดับดาแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่สดๆร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนะนุศาสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นศาสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันมาใช้มีเท่าไรก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของเจริญมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้จะของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนะมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีมรรคผลนิพพานจะเอามรรคผลนิพพานไหนมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพุทธเจ้ารู้จักทำเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จักทำเหล่านี้เห็นจักทำเหล่านี้พ้นทุกจักทำเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสือไปด้วยทำเหล่านี้น่ะ
มันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิกิเลสมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมฆะกินาฟังดีสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอถึงจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาใจนี้แล้วนี่เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่เหรอธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้ก็เหมือนกับดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟาดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นลายเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หนังหัวใจเรามันจะเป็นธรรมได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั่นเองใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เรียนมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำมาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล้วนี่คือหน่อยๆที่ถึงไม่หยุดไปมันก็แค่เพียงไปไหนหนึ่งไปไหนหนึ่งมันอยู่แบบเขาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กำดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะเมื่อเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้ถ้ามันเห็นมันทะลุไปหมดค้านพระเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของปลอมมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเกียรติฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปจนหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในบ้านนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้แม่นี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระญาติทรงสอนแล้วซึ่งอริยสัจเนี่ยวิสติปัฏฐาน4นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ท่านเรียกทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้เยื่อมันต่อสู้ครูหรือจะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องทัดท้านตามทานตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนวันนี้วันแรมคำพอดีแล้วนะ
ไม่ถึงไหนมาเดือนนึงแล้วเราไม่ได้นับอะไรไม่มีสนใจเลยก็เห็นแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่จะนับไปแล้วนั่งหนาก็นับมาหยิบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่มันก็ได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองนี่จะไปเป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เด่นพาให้หวังมีแต่หวังแต่ยังหวังนี่หรือหวังเงินครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังมีแต่เจ้าหวังเงินเนี่ยจากเมื่อกับแจ้งนี่เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียนี่เขาไปตัดปุ๊บเขาไปยิงไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับแจ้งนี่มีมาตั้งกับตั้งกันด้านนี้นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมติของวิมุตติเต็มส่วนแล้วทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่จะว่าไงถ้าจะว่าไงมันก็เป็นไปตามอาจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยใครจะว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันนี้นั้นมือกับแย่งมือแย่งนี่มันจะเป็นไปตามไข่อยากร้อนก็ร้อนอยากหนาวก็หนาวเป็นวันเดียวนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับจังเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะมันพอดีหมดนะไม่ปรับนี่ไงพระพุทธเจ้าเอิดนะปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ท่านก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งยิ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่ก็ดีเป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนจะแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถแต่นี่แล้วพวกเรานี่ยจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ยินไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นนั่งมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเน่ไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงท่านยังจะมาหลงอยู่เอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยท่านจะมาหลงสมมุติกับสมตรงเตงกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะมันที่จะมาทำสุดเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสุดเอื้อมของสุดเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้ชินไปแล้วเนี่ยท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอื่นก็อยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปนั่นมันก็ถึงขั้นอื่นเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้แน่เราอาจารย์จริงนะอาจารย์พุทธิจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่สิ
ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับการมาอย่างที่พูดจริงเมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองผึ่งขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางกิเลสที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองเป็นยังไงเป็นสาวกยังต้องได้ยินได้ฟังสาวกะก็ในระดับได้อุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่นั่นเองมันก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นเป็นเรื่องง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเคลื่อนออกมันมากเลยเป็นกระจับเนี่ยเคลื่อนออกไปช่วงผนวดออกเจ็ดวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงจัดไว้ตามความเป็นจริงที่ของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากนะแต่ชนของท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสี่แต่ถึงแปดสี่ก็ผึ่งเลยเห็นไหมนะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยเหมือนตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอานนท์อานนท์ไปสั่งน้ำสั่งแล้วสาคุณดื่มสาคุณกระหายน้ำมาเนี่ยหนึ่งสาคุณลากพระสังฆาติสาคุณเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากนี่อะไรนางนั้นเราจะพักนะมีต่างน้ำมาให้เราดื่มเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้พุทธเจ้าเสวยทุกข์เสวยขนาดไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอนุนไม่ได้ยังไงนานผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังเฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่างั้นได้ไงก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนเนี่ยมันเห็นพุทธะด้วยสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่เหลือออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิเนี่ยทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่าไงว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจับอยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าก็ตามสิมันอาถรรพ์ที่จะพูดคนนี้น่ะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นพุทธเจ้าสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็พิจารณาเห็นสิอย่างที่ท่านว่าอยู่นี่อย่าว่างั้นนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำราอานนท์รักทั้งคาติเราจะพักผ่อนนั้นเพียว่าเพียเต็มทนขันถ้าพูดตามท่านนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่านั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่
รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยมันพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้น

ได้ไหนนะฮึไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระจิตท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาดถามมีใครยังมีข้อของใจสายอะไรอีกเนาะพูดมาพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสุทโธกท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไว้รวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระกิจของพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุยฌานก็ตามเรื่อยเป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาศ3กายนะวิญญาณกายนะอวิญญาณนะเมตัญญานาสัญญาสนะก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ตั้งเรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะทันเพลินไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะทันเพลินไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้หรือว่าไงพระเจ้าองค์ศาสดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์นั่นเหรอเป็นพระอนุนถามเรื่อยนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงสังฆมณฑลนั่นเวลานั้นยังเนี่ยพระนุสานั่นนั่นให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมธรรมเอาถ้าศูนย์แล้วอะไรเขากล้าเข้าไปนั่นและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์ก้าวเข้าถูกสมถะปฐมฌานงานก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวนะเห็นไหมศูนย์ใหม่ฤทธิ์ฌานตรีฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาทันใหญ่โลดไม่ได้พระจิตที่บริสุทธิ์นี้ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรมาก้าวเนี่ยอะไรไปฆ่าสัญญาใครแต่โลดจนถอยมาถอยลงถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยเข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี่แล้วมีออกแล้วนะสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติพอเก้าทำกลางนี่แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นอะไรที่เมื่อมีภาพถึงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาพที่ภาพถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงไม่ฌานไม่ตีฌานดีฌานนั่นดีฌานมันมีที่ภาพถึงพอที่จะว่าได้พระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนานเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ปรินิพพานก็ทรงไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิสัยเป็นต้องขันมากในนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นวิเลศมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือ

ป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากวิสาสนธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันกลายเป็นความดื้อด้านประมาณนั้นนี่อุตตปาลิกไม่มีนี่สิน่าตื่นเต้นเราก็บวชมานี่กี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนนก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดับตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเราเป็นไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดินดำหนานี้มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าอันนี้จะได้ที่เด็กคนที่เด็กอยู่คนที่เด็กคนที่เด็กเผาอยู่เวลาว่างมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรอะไรค่าค่าไปใช้เลยนะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้มูเพื่อนเราผู้ดูรู้แล้วที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาเลยนะท่านปัญญาละเลิก

เป็นอ้าวเราจะเทียบเป็นคนละโลกแล้วน่าจะอยู่ในขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกของผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นั้นรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศที่นี้ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่อได้อาศัยแล้วมันจำเป็นอย่างนั้นก็อาศัยกันไปอย่างนั้นแหละถ้าท่านที่ไม่หวังเอาอะไรจากการแหลกที่นี่มันก็อาศัยกันไปพอถึงวันหนึ่งเห็นชัดว่าพระราหูเป็นจักรันทางนี้จอมยุ่งอะไรยิ่งจะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายกระดิกพิจารณาอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้มีเท่านั้นจะยังอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมาคุยอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันไปจากหลักปัจจุบันทั้งนั้นแหละมาเชื่อมาพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลอื่นเกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังบุกเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายเขาเดินยวนตายเป็นไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจียงนี่ก็ยวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แค่นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันฝึกจิตมันจะได้งานนี้งานสำเร็จจะขึ้นไปแล้วโอ้ยกำไรผลกำไรไปเลยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติได้เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานนี่ไปนิพพานนี่เป็นปัญหาต้องขอให้ทุกใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวนะพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่นะตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่หรือไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาแน่แน่อันนี้พูดเรื่องความด้นเดาเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นบรรดาท่านผู้ขึ้นจากที่เล็กแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเลยนะแล้วท่านขี้เกียจตั้งนั้นนี่ไงมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งเพราะนั่นที่สุดโลกสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วไปตั้งชื่อมันอะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละไปตั้งมันจะเริ่มเวลาแล้วนะตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้นี้ลักษณะกว้างแคบมันก็กว้างสอกยาวาหนาคืบที่นี่ในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพันร่างกายเนี่ยจิตจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติมันเองยังไปสู่โลกเพื่อเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้เยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั่นนี่เพราะนั้นขลังนั่นพึ่งขลังทั้งนี้เลย
ในจิตมันไม่ได้ขังทำจิตทำไมขังมันเถออยู่ไหนก็สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่ยังใสเป็นที่อยู่มงคลแต่หัวใจเขาว่าถ้ามีกิเลสก็เป็นอัปมงคลของหัวใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุไม่เกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าเรานั้นนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับเราแล้วรับทราบก็สักตัวรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นนับถืออะไรเจ้าของไม่นับถือเจ้าของแย่คนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของแย่คนอื่นมายกย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีแย่คนอื่นก็มาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ไม่ได้เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่หมิ่นตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เข้าป่าขโมยเส้นนาพลังแน่ฟังดิทั้งหลายเป็นชาวสมุทรแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายในการมองเป็นสมณะธรรมเนี่ยบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้นั่นไม่เห็นว่าขาคันหาเกาในที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดมาดีไม่ดีก็เป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนมากๆมันก็เป็นหมาล่อนแก่นหมาแก่นล่อนพักแก่นล่อนไปเลยถลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานาโน้นมันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนั่นแหละเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสบวชเข้ามาเพื่อจะถอดถอนกิเลสนั่นกลับมาสั่งสมกิเลสเนี่ยยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอีอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เลยเอาตัวนี้ที่ตัวมันกินตัวนี้เอาเขาลดนักผีตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์จะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงประจักษ์ใจถ้ามาสร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วพอภัยทั้งหมดไปหมดไปที่เหลือเกลือแล้วหมดเป็นลายหมดไปหมดไปนี่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่เหลือหมดไปแล้วก็จะหาตรงนั้นเองเราจะหาความวิเศษมาจากไหนดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันวิเศษเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่จะอยากพูดนั่นอยากคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังให้เขาได้นับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะกิเลสบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักเขาอัพทำเสร็จเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆ
ใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นไม่เลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเพิ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งฟังดูถ้าพระองค์ไม่ทรงลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าเราลักอัดเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญครู่เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เดือดตอนนี้พระองค์สลบถึงสามหนทุกข์นุทุกข์สาวกบางองค์ปากท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักรุบาลพระโสนะพระโสนะเล่นความเพียรประกอบความเพียรมากสาท้าแตกพระจักรุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพกิเลสก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าแต่ตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนล่ะมาพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรักอะไรรู้มีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพินพินสามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพินพอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องพร่ำสอนพระสุนัขท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมนั่นนะฝ่าเท้าแตกหลังจากนั้นกับกิเลสก็แตกเรามีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยกิเลสก็แตกนี่มันว่างนั่งผูกขังนี่ตั้งมีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาดีที่เผยหาอุบายพิการเปลี่ยนแปลงที่ปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิสัยนานต่อไปค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่าพิเรนจะเป็นดันตอนพิเรนตายจริงตายเพราะปัญญามาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวกิเลสเข้ามารวมกันเท่านั้นเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาเท่าที่บำเพ็ญมาเป็นสติกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะชัยไปถึงได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ชัยตรงนั้นชัยตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาสอนจริงให้จังพยายามหนักเพียงเป็นแบบฉบับทั้งตัวที่เหลือตัวคนขยันหนักเพียงคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งอยู่นุ่งใบไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมผลิตเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ตื่นทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้กิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเปื่อยไฟของกิเลสมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาใช้ฝืนกันเลยจะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้
มันดักที่อย่างนี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรสิ่งอย่างนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นหนักมันก็ฟาดมันอย่างหนักคิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้มาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องปัญญาลงสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลอนๆคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามไปแล้วตามค้นกันสู้เลยเนี่ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเถอะเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตื่นต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเพราะยอมจำนนต่อปัญญาหนักแล้วก็มันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายทั้งเสียงสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาโดยสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเสียงในการสาเหตุที่มันเกิดออกที่แรกคนก็งงปัญญาโดยสมาธิเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าคุณว่าก่อนเองที่เนี่ยวัดพองหนิเนี่ยท่านเล่าให้กับเองไปที่วัดมาที่เวการามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้วูนี่ได้เป็นหนังสือเรื่องการหมาบัวแต่งว่าปัญญาโลนสมาธิไหนหมาบัวมันเจ๋งกว่าครูเลยผมเพิ่งจ้างสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบัวมันเจ๋งกว่าครูวะหนังงานมาดูหนังก็พระพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วมาดูหนังทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวอีกวะพรรษาก็เข้ากันพอมาดูเอ๊ะชอบคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีย้อนรับนะมีท่านนักมรรคภาพเองนะอ๋อผมเคยข้ามมหาลัยนะถ้าเอามานั้นนะผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนนะไหนหมาบัวจะเก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สอนเราเป็นถูกใช่ไหมหมาบัวจะเก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปชอบคนไปฟาดตลอดอ๋อเข้าทียอมรับคือนั่นหลักอันนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาวิตาที่รับปริภาวิตาปัญญาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตาจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแปลตามตักท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงตรงนี้เราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะองค์ปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคลึกคลองดื้อด้านนั้นละเอานั้นละมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาเป็นอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้เดี๋ยวตกเวทีถ้าอย่างนั้นไม่กี่เลยตกเวทีจิตหมอบเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการที่ควรจะนำปัญญามาตีต้อน
จิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้หาผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าสิทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วคนติดออกทางด้านปัญญาไปเราเหมือนทางด้านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์นี่รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำน้ำโจรมันจับภูเขาเสียงร่างถ้าว่าจะเทียมเพราะเรื่องธาตุขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็รุนแรงผ่าผลมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสียพวกเวทนาวิญญาณสังขารวิญญาณแล้วมันก็ค่อยเบาเหมือนกำน้ำซับน้ำผึ้งแต่ไม่หยุดนะเหมือนกำน้ำซับน้ำผึ้งที่ไหลหลินทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดต่อปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปสายไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานทางจนถึงขั้นที่ควรจะใส่ขบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกกันออกได้เห็นประจักษ์มันก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากมันเอากันอย่างหนักอย่างผ่าโผล่โน้ตเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอาขบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานแล้วหลายลิ้นก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของไม่ได้ไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรเลยเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากที่หนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมแล้วคอยการที่เด็ดทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปมาได้ความมาเป็นมันหนักสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากร่างเราไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะอุทธัจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามรักรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายมันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้ไปอยู่ภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่เรารู้ปราคาคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่อยู่ทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์อันนั้นเท่านั้นเอง
เป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เหลี่ยวกันท่านก็เรียกว่าก็อุปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพอันภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลัดมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับตรงที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้ทั้งหมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนานี่ตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันท่าหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พลาดอะไรก็พลาดจนพลาดจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ผ่องใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาสงสัยไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะครับมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละที่เรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบอย่างองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าร่องมันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงเพราะมันจึงติดเดือดพันกันอย่างนั้นสนิทสนมปมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบางเงาแล้ววาดภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโอยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภะรักษาจิตดวงนี้ก็เลยจำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพยายามอยู่นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนานเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวเลยโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเครียดเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาได้แต่นั่นมันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เหลือมันเองให้พอถึงตอนนี้ยาแบบนี้มันหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัวอวิชชาแท้ละที่ตัวกษัตริย์แท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้นั่นไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บสลัดปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาวิชาวิชาหนึ่งเหนือมหาสติปัญมหาปัญญาอยู่แล้วน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาหนึ่งเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความสลัดแหลมคมยังเหนือจิตเออยังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติเหนือปัญญาก็ตามยังวิชาหนึ่งเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลวิชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทัจจะนั้นหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่รั้งเอาไว้ไม่ได้ก็ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเคลียร์ก็เคลียร์แต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะท่าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิต
มันฟุ้งมันเพลินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภตามมือการลูกเสียงในรถเครื่องผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเพลินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันโดษอันหนึ่งนะจ๊ะถึงอวิชชานั่นนั่นอวิชชาตรงนี้อวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นน่ะตัวผ่องของใสๆตัววิเศษวิโสที่มันเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงเดียวมันรู้จริงมันปล่อยจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติดใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสนั่นเนี่ยมันหลงอวิชชาที่มาพิจารณาไปนานเท่านานเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออันนี้การขังการอะไรมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับให้รู้ได้จนได้ลงถึงขั้นมหาวิสิทธิ์มหาปัญญาแล้วเมื่อรักษาอันตรายไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอะไรอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะเฉาๆแล้วทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจับทราบได้เฉพาะมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นสติปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้เอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติมหาปัญญามันรู้ทันมันก็จับจิตนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมเท่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่เดี๋ยวทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาฮะแล้วมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะสติปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันจ่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามตัวไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนได้เลยนี่มันอะไรนี่มันพิจารณาแล้วก็ฟังเจ้ามหาวิมหาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยพอจ่อเข้ามาทางนั้นก็ทันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าผ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยทำให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้มันก็กองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆพิเศษนี้โสนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วหวานนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้ยังไง
สอนให้ใครรู้ไม่ได้ตรงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงทอดพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมมาชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดทอดพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังสวัสดิ์พระพุทธเจ้าใครจะสลับแย้มผมนี่กว่าพระองค์แต่นั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอาจารย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่นทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแต่ท่าไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระแดงขึ้นมาท้าวสาวท้าวมหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาที่นี้ที่เป็นสีน้ำก็ติดในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานมงคลก่อนคือพอมีเกิดพระไทยที่สั่งสอนสารโลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไทยที่จะสั่งสอนสารโลกก็พอดีท้าวมหาพรหมเป็นมันคือมาแล้วพรหมมาจารุกาสั่งสอนสารโลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้จักจริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุตกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอนุเวรในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียดายเมื่อวานนี่หัวขาดตายเลยแหละหมดหวังเลยทำจริงตายแล้วหมดหวังพวกเรานี้ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานไปพระพุทธเจ้าพอตายโอ้หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังเลยกรรมก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าก็พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงหน้ามาผมว่าเป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสิทธิ์เป็นพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบคนนั้นอัญญาเชื่อตะโบคนนั้นหาซึ่งตัวคนนั้นจะสะพุทธังมีกำลังธรรมพุ่งตะปาดิษฐ์ยันติสิจริงจริงขึ้นได้ทำบางสัมปทานที่เราทำขณะนั้นพระอัญญาคนนี้ได้เปล่งทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักรขึ้นเลือดทางวิจารังธรรมจะพุ่งอุตตานทำนักขุอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นเกิดจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นอุทานมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปันธ์ยุทธธรรมสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนานแต่นั่นนะครับแสดงอนัตตลักษณสูตรกล่อมปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสักขีพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเปล่งอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเทวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักที่ว่าตะโพคนนันโนนักที่ว่าตะโพคนนันโนว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยกิจการอายุโยคนนั้นนักสัตว์
อัญญากนโยวัตเววนามาโหชื่อติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญากนโยจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแปลในธรรมจักรพระพุทธเจ้าแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาวิเวทนานัตตาสัญญาสังขารังกันทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดคงเลยยอมรับ 100% อย่างหาที่ข้ามไม่ได้ก็คืออนิจจังปฏิจจังอนิจจังปัญญาสูตรถึงมนัสสนิปิฏฐิทำเมื่อปีนี้มโนวิญญาณในปีนี้มโนสัมปัสสะปีนี้ติยัมปิยังสัมปัสสะมโนยัมปิยังนี่จะปฏิยาปฏิปิยาการสุขข้างมาดูข้างมาดูข้างมาสุขข้างมาตัดนี่ปีนี้ตินี่ปีดังนี้ราชสีนี่ราชานี่จะสีนี่ถ้านี่มุตมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดทิ้งไปเบื่อหน่ายคือทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนี่บิดามีรัศมีเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาขันธ์ส่วนนี้พอถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทิ้งปีมีตินะนี่บิดามีรัศมีนี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอันที่สัพพายาสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนวนน้อยเกินแต่ส่วนนั้นแต่ว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเพื่อที่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เป็นเจ้าพิธีทหารนั้นผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วจะนิ่งปีนี้มีสติเหมือนกันรูปเวทนาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาสิ่งปีโน้นนึกอย่างเพียงรู้เท่าขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่ทั้งตีอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติถึงที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังด้วยความแน่ใจที่นั้นมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลปฏิบัติปรมัตถ์พระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจเราปฏิบัติกันมาเมื่อเราก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ถ้าความจำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาท่านปัญญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังว่า

ทั้งส่วนมันก็ลงช่องนี้ถ้าไม่หลีกเลี่ยงถ้าไม่แก้ทางนี้ไปไม่รอดวางนั่นเลยมันใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางนี่เลยเพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่ยแล้วหาทางไปไม่ได้เลยนอกจากจมเท่านั้นแหละแค่ใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจมความร่มจมไม่ใช่ของดีเป็นความคิดหายวายปวงหมดความหมายไร้ค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายไร้ค่าเช่นนั้นเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไร้ค่าคนทุกคนมีหัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกราชควรจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นถึงแน่เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั้นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยเป็นแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบพระเป็นแบบราบรื่นดีงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นแม้ตามภาษีอากรของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขามีแล้วพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินและปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญอย่างความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราเริ่มเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นท้าสุขไม่มีอะไรที่จะและรักและขายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้เรื่องเจตนาที่จะทำลายหรือที่จะทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรๆไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดให้เราพยายามสังเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดในภาคนี้สังเกตสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพระสุดลูกคิดตถาคตไม่มีเรื่องชาติชั้นหวั่นหนักมีแต่สากยบุตรพุทธกินรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติชั้นหวั่นหนักซึ่งเป็นเรื่องของโลกนั่นเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติชั้นหวั่นหนักให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้แดดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแล้วจึงได้นำ
ธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วย มัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมือทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่า หรือบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนอนตะการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างไสวกระจิตจางแจ้งภายในจิตใจถึงนิมุติหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นทางนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเลวทรามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการหยาบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาดับเบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นสุภาษิตธรรมที่จัดให้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้ว ให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าฆ่าอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานด้วยการพูดปฏิบัติดีชอบนี่และที่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสสารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณปฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงงมงายให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งกลุ่มทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนา

ิญญาณิอัตถะวิสัปปุคลาเป็นคู่แห่งบุพสีเมื่อกล่าวถึงคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวถึงมรรคเป็นคู่แห่งธรรมสี่เป็นเอกเทศแห่งธรรมแปดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่สี่คู่เป็นแปดที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษสี่เราอยากเข้าใจว่าสี่คนมาบรรลุธรรมนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคลเป็นน่าเป็นบุคคลแปดนั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลยจะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามรรคอนาคามผลอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นของตนด้วยนะ มันแยกเป็นแปดก็ดังที่บรรยายมานี้เอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าในโยปาหนโยทักขิณโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักขิณทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าทายทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกหนึ่งนะหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักษิณทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกทยิกาได้โดยสมบูรณ์เอสาภควโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างนี้ในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่สี่คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็นแปดผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอยากเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดท่านอัฏฐพุทธะพุทธคลาเป็นคู่แห่งบุรุษสี่คู่แห่งธรรมสี่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรมแปดเมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรีสี่ก็ได้ผู้แห่งบุรุษ4ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วผู้แห่งบุคคลเป็นธรรมแห่งบุคคล8ก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนมันมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกผมแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกกลุ่มรังมันมีอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนโลกจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกกลุ่มรังตัดต้นไม้ดายาแล้วความเจียนโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกรุงรังนั่นแหละนี่กิเลสเป็นเครื่องรกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกถางถูกเผาด้วยตัปปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อหรือไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างนี้ไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยทีนี้ก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติได้แก่ใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานรับทานรวมวงกันอยู่กี่

ผมก็ตามความเด่นจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นชิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอร่อยอร่อยขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งหลายความเพียงพอแก่ธาตุขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสันทิติโกจะเห็นเองปัจจตังเวทิตาโบวินโยท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนเมื่อรู้จำเพาะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอนิจจภิกขุ ที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายปลายแดงพอไปถึงใต้ถุนพระกตบุตรีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาโยดโดดย้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นชาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียมกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับอาการก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเทียมกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยหนักด้วยทั้งที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วอยากอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเทียงกันได้กับสังขารและธรรมที่มันคิดมันปรุงมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรก็เหมือนผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวหลังตัวเองมันเรื่องทำก็เป็นอย่างนั้นอันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีก็ไม่สิ้นสงสัยเรียนจริง7ปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังคือหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมีมรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าเรามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวสายติดส่งติดไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะส่งถึงท่านอาจารย์นั่นติดปั๊บติดปั๊บเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์นั่นนี่เป็นพระญาบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดานี่ทั้งฝ่ายคณะวาสซึ่งเคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันมาท่านพระอาจารย์นั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาบุคคลที่ท่านเราพุ่งไปถึงขั้นอาหารตับผลของท่านอาหารของท่านนะฮะแล้วถึงบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนกับถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่นะมรรคผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นนี่นะนี่นะเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจ
ตึงตึงใช่ไหมกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักรใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตรุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตรุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับๆเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหิ่งความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติ้วติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอสุภะสุภังก็เต็มใจคือหมายความว่าถึงใจเรื่องบัตรธาตุขันธ์ก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะทำถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานยังไม่อิ่มถ้าหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความอร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันธ์พอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้จิตเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปักทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปล่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะที่มีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะเวลาถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความสงสัยขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันก็กระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่สองพิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยว่างนะร่างกายได้ด้วยแล้วทีนี้จิตก็ว่างเวทนาสัญญาสังขารยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารยังจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของวิชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้เรียกว่าว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยวางทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นวางทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติส
ซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งจริงกับจัดการจะรู้แจ้งจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัชฌิมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยอย่าจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี่เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะก็ชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกันจักชัยมัตตานังสเวสังฆามชุตตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแลเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นท่านว่าโยตาสังฆาเสนะสังฆาเมมานุเสชิเมการชนะคนอื่นจะคูณด้วยล้านกว่าตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดนะตำนานนั้นแต่เอกัญจาเชมัตตานังเสวสังฆามิตรโมผู้ใดที่มาชนะกิเลสของตนภายในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนามีการจบสิ้นอยู่ได้ไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้กับเฉพาะเวลาตายมันมีที่จุดหมายปลายทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายวุชิตังพรหมจรรย์ยังในสิ้นเสร็จการตรงอื่นพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นโดยลำดับก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนาพลังอื่นตายจิตอื่นจิตอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนักกิจานิปุนักพะโวบัดนี้ความเป็นอีกคือการเกิดอีกตายอีกตายซ้ำๆซักๆนักอย่าอะไรเพื่อนชาติปุนักปุนังสุขาชาติปุนักปุนังการเกิดระบอบก็คือการตายการเกิดการตายบ่อยก็คือการทุกข์อยู่ไม่หยุดนั่นเองนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี่คือว่าผู้เส้นสิ้นเสร็จเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานทุกข์เพื่อการถอดถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะสนับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลามันดีได้หรือความเป็นนักโทษนั่นน่ะความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีเพราะนั้นจึงแก้ลงไปขนาบลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจได้แก่ที่เดชเจ้าวัตจักรนี้ให้ทำลายสลายที่ลงไปแล้วนั่นแลเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษถ้าขันเจ็บปวดเดือดร้อนอะไรก็ไม่กระเทือนถึงจิตใจรู้เท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากว่ามีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนั้นหรือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใยไม่เสียดายไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายแล้วจะหาประโยชน์มาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มพงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของสมมติวุ่นวายนี่เลยท่านขอให้ทุกท่านนึงนำพินิจพิจารณาคือปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราคือปฏิบัติมาไม่ได้นำมาด้นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี่มันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายน่ะสั่งสอนด้วยความถึงอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงๆแล้วพูดอย่างหนึ่งครับเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผมบรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเต้าพ่อแม่กับลูกทำไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่จงรักภักดีต่อกันมีอย่างเหลือนี่ยิ่งเป็นฝ่ายธรรมแล้วเนี่ยยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นำธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายทั้งนั้นแหละเราตายด้วยการปฏิบัติกำจัดที่เหลือปัญหาเอาตายก็ตายยิ่งมีคุณค่า
ตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเอาละแสดงเป็นตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

0: ให้มีความหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเรื่องบีบบังคับและกดข่มทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมกลืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกไล่ตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ถึงความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คุณทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้าจิตฝังจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในกิริยาบทใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกแต่พ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติ จึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้นโดยแต่เดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมขันติธรรมหมุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่สิงหรือแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็กอบโกยเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นเองไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดินตายมาไม่คาดไม่ฝันไว้เลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสกสรรตั้นยอว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ในนามสองดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่พักที่เอี่ยงต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งจิตกำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายแต่ตัวเป็นคนต่ำต้อยเลวทรามไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเรานี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องที่กิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับส ิเลสมารทั้งหลายสถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะถูกลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเนื้อมือของมันและเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้ทึงทราบว่านี่แหละเล่ห์เหลี่ยมอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูกล่าไปตามอารมณ์ของมันเสียพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกทางไหนเดินออกทางใดมีแต่ปากแต่หนามที่กิเลสไปปากเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสลากกลับคืนความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามปากตามหนามที่มันปักเสียบไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน แล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกข์วันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาดูเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสำคัญอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เสร็จหลับสิ่งนี้เป็นของมีมาประจำโลก มีอยู่อะไรก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาและจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดอร่อยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเข็ดหลาบกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นด้วยการบวกลบคูณหารไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสมารซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่นักปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงถูกตามทางของศาสนาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนขวายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของท่านแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียดย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาเบิกบานบ้างเลยด้วยความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านดุนเนื้อดุนตัวไปความดุนเนื้อดุนตัวนี้เราทราบทราบหมายว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยเฉยใช่ไม่ได้ถ้าติดปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่ตนออกโดยหนึ่งเท่านั้นมีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั่นเดือนนี้ปีนั่นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนมาหาดูสิเป็นเมื่อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราตรงนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กลับไหนกันไหนตูนไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่แปลเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองน่าจะเป็นเพศที่แบบหมูขึ้นเขียงรอมสับรอยำอยู่เท่านั้น มีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลนี่มาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมต้องการประกอบความเขียงดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับจริงๆไม่ได้เรื่องได้แล้ว พอจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลสกลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสียแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราถึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเกิดความตายซึ่งหากแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในทุกชาตินั้นๆเราจะหวังว่าความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจหรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามมันขึ้นชื่อว่าสมมตินี้จะหาที่ยั่งยืนยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้ยังไงไว้ใจได้ยังไงแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อกันเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับนั้นนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ภายในจิตดิมันร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นความเพียรหยั่งลงไปที่นั่นมันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนมืดแจ้งสว่างที่ไหนๆกันเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่ก็เป็นส่วนย่อยของจิตเสีย ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ตัวเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารุมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์นี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการดังนั้นแต่กิเลสฝังใจนี่มันฝังจริงๆทุกฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกสิ่งต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกเมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ขุดค้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเห็นแล้วไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอายใจต่อความเพียรประโยชน์ต่างๆนั่นให้บึงทราบว่าตัวมารกิเลสเป็นมารมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ก็เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้มีรองเท้าวอนอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติร่างกายที่อยู่ด้วยกันไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่ถึงใจนี้เวลามาศึกษาอบรมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นโดยสุดมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวๆไหลๆล้มๆค้างๆไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร มันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจ กิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบื้องวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นี่อะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางจะทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความเนี่ยพยายามไม่ให้มีการมีงานมีเพื่อนประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องเลยมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออัตเจอธรรมแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่เสาะแสวงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลทลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกทำลงไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นเองอะไรเมื่อกล้าไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงถึงว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรฟ้าก็ถอยเข้ากวาดเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาลุ่มตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนั่นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติเอามันจะเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไปหายไปไม่รู้ได้ชัดหนักหมอหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้เลยเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลมันไม่เรื่องได้ราวเลยยัวเยียยัวเยียยัวเยียมองไปไหนเต็มแต่พระเต็มเรียนยัวเยียเยียเหลวๆหลายๆทั้งนั้นถ้าลงด้วยเยี่ยๆแล้วงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้จิตเดินไปไหนก็ดูมันจะหยิบเป็นมันมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามหน้าของจิตมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเขียงเท่านั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปถึงแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็จะไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ไม่จะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญเหนือบวชที่แรกอุปัชฌาย์ท่านสอนว่าเกศาลงมานะข้าหลังตาแต่ตัวเป็นต้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหนือแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้อในนี้เราหลงอะไรทั้งโลกหลงนี่ทั้งนั้นเดี๋ยวให้หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นอะไรทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาแล้วก็หลงความเสกสรรปั้นยอความจอมปลอมของกิเลส นึกอย่างจมด้วยนี่ก็เลยเห็นว่าเกสาโลมานขาทั้งตาตะโจเป็นของไม่สำคัญกันนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงคิดตามกิเลสเท่านั้นเพื่อความแยกแยะเองต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนมีเพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นไปจนถึงความจริงดูที่ดูผมก็ดีผมขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออนี่แล้วจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมันเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันปลอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยเพียงไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างรวมถึงความจริงตาหลักธรรมของพระเจ้าที่เป็นอย่างไรได้ถึงมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขนะสงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเวลาจะล้มจะตายตัวจะทุกข์จะลำบากการต่อสู้ฟังจากการต่อสู้ถ้าลงไปคำนึงถึงความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเป็นนักมวยต่อกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกคู่ต่อสู้ให้ทันไปทันแม้แต่นั้นยังแพ้ด่างที่ดีนี่เรายังจะแบกหามความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอเข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกน็อกถูกน็อกไปทั้งนั้นนั่นสักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าแต่อาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละ 100% 100% ไม่มีบิดเลยความเพียรของเราจะทันมันได้ยังไงเราจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียมันเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่ดิมันทำให้อีกไหนละอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนการที่ก่อนที่จะมาสั่งสอนนี่ก็แทบจะแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดที่สั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักเบาขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลากำลังกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวกว่าว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาเราก็สามารถขึ้นโดยลำดับนี้จนกระทั่งได้คุยเคียร์หานะฟังสิไม่ใช่มันมีจะมีก็เป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อยังมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถรรพ์ไม่ได้ทางมันหมดทิศหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนกิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถนั่นเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตสุขจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบงำจิตแต่กระจายไปได้โดยลำดับปัญญาต้นเริ่มบืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนมีสาพยายามเล็กน้อยแต่ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาคำหนักเบามาขีดกั้นทางเดินทางความเปลี่ยนของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่ได้เราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเปลี่ยนหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้ เครียดทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเครียดทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเอ้าภูเขาเรากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมติเองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสก็ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือนั่นกองมหาสมบัติอันใดหลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังเครื่องพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเองสิ่งนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างพิงต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่นี้สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงไปตลอดกาลมันเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแต่มาแบกมาหาไม่ทำไมร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ก็อย่างละอย่างเหมือนกันจิตก็เป็นจิตในพึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเอื้อมนี้ยึดนั้นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอัตตาเหตุโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ทูได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้แก่ผลช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลแห่งการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเป็นธรรมสดๆร้อนๆอยู่แท้ๆทำไมถึงจะมาล่าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล่าสมัยซะเองทำล่าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล่าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในล่ำเวลาเรียบใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะกิเลสไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีในที่มีแต่บึกบึนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆเหมือนใครได้เชื้อคำว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้อย่างลงในจุดที่ทำงานเมื่อเรากำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตที่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนกันเองนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดเด้งขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาหลงไปตามภาพตามหลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอนาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีนี่เฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้นถ้ากำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดว่าขาดตอนเถิดยืน
1: ธรรมะความสงบซึ่งมีแต่ชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอย่างนั้นนี่วิธีการทำส่วนที่เรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลสลายไปได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้านี่เวสาลมานะคะเป็นปัตตเตหรือในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันท่องเที่ยวอยู่นี่มันจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เริ่มเกิดแก่เจ็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในในวกเวียนกลับไปกลับมาเทียบสัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทำงานที่ถูกต้องจะให้รู้ให้เห็นทำทั้งหลายมันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วก็เป็นเม็ดเป็นหน่วยสอนแล้วสอนเราจนเหน็ดจนเหนื่อยกำลังวังชาก็ลดลงโดยลำดับเวลาที่อย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคือชุมที่อบรมท่านเมื่อแต่ครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยชน์พยายามถ้าเป็นไม้ก็อยู่กับมันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นถ้าการเรียนแนะนำถึงสองหมื่นเพียงแต่ละการเวลานี่ก็ต้องเหมือนกับเราได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้วตัวอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือไม่อำนวยเครื่องที่ควรสนใจทำที่แนะนำสั่งสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงู่เง่าเต่าตุ่นมันเคยดีดตามหน้าของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดจนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นยังไงนั่นผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือน อิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใดๆเข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนี่ยติดตาสงสารมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแต่ประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่กิเลสพาให้กระดิกไม่ใช่ทำพาให้กระดิกพาให้คิดให้ตุ่มเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้คงพยายามตะเกียบตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันจิตตัดขาดจากเชื้อทั้งหลายแล้วนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่เด็กทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประสบก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองเข้าไปเป็นอสุภะอสุพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันตามความจริงความจริงอย่าฝืนความจริงแยกแยะนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขณะนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในที่เดียวความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่เกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลทองเสียงเข้าในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายเมื่อต่างๆเทนอยู่นั่นกำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งๆที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงที่ที่เหลือหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิจารณาแก้ความหลอกหลอนจำกองของที่เหลือด้วยการพิจารณาถึงอสุภะอสุพังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีซึ่งเป็นธรรม แค่ความจำเป็นแค่ทำไมจะผิดไปกำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหมือนซุงทั้งท่อนแต่ซุงทั้งท่อนมันไม่เหมือนในปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลส่วนพวกไม่มีอะไรเกินร่างกายมันเหมือนเพิ่งจะหนุนเราก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาอย่างนั้นก็พังทลายลงไปดูลงไปน่าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ายคือยานปัญญาญาณนี่ชอบไว้หมดนั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั่งใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแต่แท้เห็นได้อย่างชัดนะน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมใจเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกกันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นคือสอนเจ้าของกิเลสถ้าให้หน้าด้านนี่มากิเลสในตัวหน้าด้านเอาแหลกลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวสรุปทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อเองไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้ถึงได้ยึดดังนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทานออกมาทั้งรูปประขันเวทนาขันธ์ทั้งขันธ์วิญญาณขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบและละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนในพิจารณาชัดเจนหนึ่งนั้นนะมันจะหนีจากจิตได้อย่างไรมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมผัสเนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมผัสมันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมผัสด้วยดุดดื่มนั่นเองความดุดดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตนั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งหลายอีกอย่างจะหมดความดุดดื่มเพราะรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนะจิตมันรู้เองอย่างนั้นสิ่งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้มันกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันแล้วระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัฏจิตให้กาตัวนี้วัฏจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นี่แหละจิตปัญญาก็ยั่งเข้าไปตรงนั้นพิจารณาที่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมเป็นอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมติทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงแห่งสมมติทั้งหมดลงที่จิตนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นอะไรไม่ต้องพิจารณาให้ข้ากำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองแต่ข้าก็ผิดเมื่อมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายกันพบชาติจะมาจากไหนรู้ได้ชัดนะเนี่ยอะไรยากยากงานอะไรก็ตามมันไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดทั้งเราชีวิตข้อแรกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนาเองเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายมันพบน้อยพบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นการที่จะรีดถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้เองเป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี้เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรนั่นก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างทั้งนั้นเป็นถ้าตายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ในสาวก

เข้าใจเป็นธรรมขั้นสอนกามะกามชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นทางจากพระพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนนั้นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงพอมาเจอกันก็อย่างประจักษ์แล้วนี่น่ะจริงไม่เชื่อใครสนิทเชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามาสุจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวคือตามธรรมชาติแล้วโดยตามสมมติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์เธอเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตามหลักตำราเราเรียนมาทำไมตัวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแต่มือธรรมขันธ์นี้เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้อย่างไรก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะทำเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะแปดหมื่นธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองห้ามแสดงไว้ในกาลามาสุลงจุดนี้เองหนึ่งจุดที่พระยังพระสายบุตรท่านพูดนั้นจุดที่ยังทำที่ควรเชื่อตัวเองนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนั่นว่ามันจนพระปุถุชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเหยียบย่ำทำลายศาสดาและดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระสารีบุตรที่แจ้งจากพวกตาบอดของหลวงนั้นก็เรียกพระสารรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าและรับสั่งถามถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ถ้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จิตที่จะเชื่อตัวเองนี้แน่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้ถูกแล้วสารีบุตรนานฟังเลยมีหลักเดียวในแสดงในกาลามาสิหมายถึงอัตตังเวทิตเวินดูสิและฉันทิฏฐิโกที่เองเห็นเองถ้าปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจเรื่องระดับนั้นจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงเชื่อตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้ผู้ที่จะทรงธรรมเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยๆแต่บรรลุด้วยการปฏิบัติแม้การฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายนี้ได้ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองขนาดภาคปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสีมาธิปัญญามุมุดหลุดพ้นแสดงนี้เป็นท่าปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติเองของตัวเองเป็นไหนพระไม่ต้องไปตัดไปปรุงไปแก้ไปไขไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเรียบหมดเราพอจะดื่มกินดื่มกินดื่มกินได้นั่นนี่หมายถึงท่านผู้ที่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงไม่ผิดท่าการแสดงก็มีหลายอย่างรวมขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วอธิบายได้อย่างแตกฉานเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นนิมุตติพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งนิมุตโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำคำยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนี่ขอให้ทุกท่านเนี่ยประพฤติปฏิบัติมีความเห็นใจเสมออย่านอนใจถึงอะไรก็ตามอย่าถือเป็นของน้ำ

ยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจอยู่แล้วนี้ที่จะแก้จะถอดสะถอนปราบปรามมันให้มันขึ้นภาคประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นไม่สำคัญเพียงอาศัยอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งงานการบริโภคใช้ต่างๆทีวอนบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นท่ายึดอันนี้เป็นหลักอาหารสำหรับวัตถุต่างๆนี่มันเหลือเฟือใช่ไหมข้าวที่ปฏิบัติมาเพราะทำนั้นนะจะเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกพร่องขาดขาดเฉินเฉินเฉินเฉียงอดอยากขาดแคลนผู้นั้นทำแล้วก็เกิดในสถานที่สมบูรณ์เฉินเฉินด้วยตัดใจสิจำให้ดีอุบายการทั้งหลายท่านทำดำเนินมาอย่างนี้แข่งกันมั่นแข่งกันต่อเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่แต่ที่โอ้โหอยากขาดขาดแข่งโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นว่าจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่มุ่งเพื่อการประกอบความพอเพียงด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหากท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นอยากขาดแข่งท่านไม่สนใจขอให้ทำสมบูรณ์ภายในใจการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั่นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอัจฉริยะอีกด้วยซ้ำท่านไม่กังวลกับสติปัญญาทางทั้งหลายเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านได้อยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธกิจในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นนั้นท่านนั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอาวิขัยท่านจำได้ดีไม่ติดเสมอถ้าวันไหนอาหารมากๆนะท่านไม่รู้จักวิจารก็จะทำงานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของศรัทธายากโยมของเขาเขาต้องการบุญเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวของเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นไม่ผิดเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้ให้รู้เราอยากให้ปากให้ลิ้นมันแสดงธรรมเดินล่ำหน้าธรรมอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อยากให้ลิ้นมันแสดงธรรมอยากให้ท้องให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายธรรมหรือตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นละดีเราอย่าไปหลงตามโลกตามสามารถอาหารเห็นนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทำช้าเร็วทำนั่นเป็นเรื่องของโลกที่สกปรกภายในจิตใจต่างหากที่เหล็กมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความจริงมันสกปรกในหัวใจของฉันใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเกิดสามและจิตใจได้รับความสะดวกสบายในการต่อขอความท่องเที่ยวนั่นแหละคืออาหารสัพพายะให้ถือได้ถือนั้นนี่คือธรรมเรื่องความสมมติเรียนเอาแน่ไม่ได้มายาขมายจิตขวางดวงใจเราแค่หาธรรมเกิดที่ใจไม่ได้เรื่องธรรมป่ะ

0: ตัวของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองโดยเพราะด้วยความเป็นอยู่แล้วมันจะเหลือได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจมันเด็กถ้าจิตใจอ่อนแอท้อถอยจิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าทรงทราบว่าศาสนาเจริญนี่เจริญที่หัวใจไม่ได้หมายถึงร่างวัตถุเจริญความเจริญของศาสนาถ้าทุกคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัททั้งสิ้นเป็นที่มีศรัทธาบวชคือตั้งใจจะปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใส่มีความเคารพต่อศาสนาธรรมไม่เหยียบย่ำทำลายด้วยความพุทธโครงสร้างกำลังธรรมนิยมศาสนาก็เจริญเรื่องเขาถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดที่เป็นภัยต่อธรรมะนั่นมันก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นคือภัยของหัวใจมายินดียินร้ายในรูปเสียงกินเลือดเครื่องสัมผัสนะสังเกตท่านบอกนะไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกินเลือดเครื่องสัมผัสที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเงินเข้ามาเป็นขั้นๆในจิตใจเราคุยดีๆน่าอยู่โดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วก็ไม่สนใจจะมาระวังรักษาตัวเองก็คือการทำลายตัวเองอยู่ในตัวซึ่งแล้วก็เป็นการทำลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเจริญก็คือผู้ปฏิบัติธรรมฟังพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนในยินดีพยายามแก้ไขเรื่องความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเรื่องอุบายสติปัญญาของตนจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเครื่องสัมผัสแรงประตาทำแล้วสิ่งที่ควรยินดีท่านให้ยินดีสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายก็จะไปยินร้ายมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนะต้องเข้าใจอย่างนั้นท่านสอนคุณเนี่ยท่านสอนเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมไม่หมายถึงพระวินัยยาวไปก็เป็นพระวินัยเรียกเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจของตัวเองที่คิดผิดไปแต่ละครั้งละคราวแต่ละสิ่งละอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจมันก็ทำลายกันไปในตัวในตัวนั้นเหมือนเสื่อมนี้ในตัวนั้นเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในหัวใจแล้วมันเป็นของดีเมื่อไหร่หัวใจเป็นของสำคัญอยู่ด้วยแทนที่เราจะได้รับการทนุบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนตอนนี้แล้วแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยความเผลอก็ดีด้วยความนอนใจก็ดีและยิ่งคิดด้วยเจตนาด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่อันนั้นคืออารัตติตาทั้งความละอายไม่ได้ทำลายตัวเองแบบสุดๆร้อนร้อนทำลายศาสนาศาสนาที่หายไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยชอบธรรมแล้วจะไปไหนเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบธรรมนั้นความไม่ชอบธรรมก็คือเราผู้ทำผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่นี้ไปถึงไปเท่าไหร่นี้มีความละเอียดอ่อนลงไปโดยมากหาทุกขั้นไม่ได้ที่เป็นแง่ใดมุมไหนเป็นความละเอียดสุดมันจะนะครับพูดตามขั้นอยากของจิตใจของมนุษย์กับศาสนามันจะเข้ากันไม่ได้นะพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจซึ่งเป็นประการกระแสของโลกให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คือเพราะเป็นยาคือธรรมโอสถต้องฝืนตัวอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้หากมีการฝืนต่อให้เป็นประการยถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตนั้นก็มีแต่กิเลสเป็นผู้ควบคุมฉุดลากไปโดยหนักหาเรื่องธรรมที่จะควบคุมหรือฉุดลากไปไม่มีในขั้นนี้ไม่มีมันก็กิเลสฉุดลากไปทีนี้เราจะทำให้จิตใจของเราดีเราก็ต้องต่อสู้ด้วยการฉุดลากจิตใจคืนถึงจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหาข้ามใจมีที่เรียกว่ามีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันอยู่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นลำดับเมื่อมีการชนะแล้วมันก็ มีทางได้คือการประพฤติปฏิบัติให้เร็วถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้พาดำเนินด้วยดีท่านดำเนินด้วยหลักธรรมฉันทะพอใจความในผลที่ตนจะพึงได้และให้พอใจในเหตุคือการกระทำของตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปรารถนาฉันทะวิริยะให้เพียรพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งกันทุกหัวใจเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราอยากเข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่คือกิเลสตัวฝังจมภายในจิตต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันฉันทะวิริยะจิตตามีความฝักใฝ่ค่ายทำอยู่เสมอค่ายต่อจิตใจของตัวเองนั่นแหละทำอยู่ที่นั่นค่ายต่อแนวทางการดำเนินวิมังสาแต่รักษาจากปัญญาจะทำอะไรด้วยความเลื่อนเลื่อนเกิดสติให้คิดอ่านแต่จองในจิตที่ทำคำที่พูดทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนี่ด้วยความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่วงศาสนาเพื่อความฉลาดทำนำอุบายของธรรมมาสอนตนเองหัดคิดหัดอ่านแต่จองอย่าอยู่เฉยๆการที่เฉยก็คือความหลับรักความสุขเป็นความขี้เกียจการคิดเราเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เป็นความทุกข์ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนั่นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ต้องทานกันกับที่เหลือซึ่งเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันขาดก็คือปฏิบัติเรียนถึงความพ้นทุกข์มันเป็นหลักใจมาเรียนจิตใจถึงความพ้นทุกข์เป็นหลักใจและความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องสื่อล่าความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามประโยชน์แห่งความเพียรทุกด้านว่างจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปโดยลำดับทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในธรรมกายแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อทุกข์อยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดับตั้งแต่วันตกข้อลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาเท่าไหร่ปีคิดดูสิอายุเรากี่ปีกี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปีเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับทุกข์ในขณะที่เราจะประกอบความภาคเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ในใจเราคงจะนอนใจเพราะเราจะกลัวทุกข์ซึ่งมีในท่าในขันทุกข์เพราะที่เหลือเจ็บแทงจิตใจนั้นเป็นทุกข์ที่สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาตุขันซึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทรงรับทราบเหมือนกันเรื่องทุกข์ในท่าในขันเป็นแต่เพียงว่าพวกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่างกันกับพวกเราท่านให้ซึมซาบอย่าตื่นเต้นในทุกในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่ากลัวทุกข์จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ได้ทนทุกข์ให้หาเหตุหาผลหาสติปัญญามาแก้ไขตนเองเวลาไปติดขัดที่ตรงไหนเป็นติดขาดทั้งว่าจิตไม่เอาไหนหาเหตุหาผลจากความไม่เอาไหนของจิตหนักจนเรียกปัญญาความขี้เกียจความขี้เกียจนี้เคยเป็นเศรษฐีกระดุมพีทั้งสมบัติเงินทองและอาธรรมมั้งไม่มีใครได้เพราะความขี้เกียจความมั่งมีสูงสุดได้เพราะความขยันหมั่นเพียรผู้พ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังที่กล่าวแล้ววิธีเรื่องของมาเจติกเนี่ยมันพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเปลี่ยนนี่แยกได้ทั้งทางโลกทางธรรมคือทุกข์ทางคารวะเพราะความขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่เครื่องใช้ไม่ต่อเรื่องอุปโภคบริโภคกับที่เกียรติมันก็ขาดเขินขาดตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์มีความขยันหมั่นเพียรต่อการต่อแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องครอบครัวของตนเรื่องจิตของตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเปลี่ยนทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะถอดถอนที่ต่อได้แต่อย่างละอย่างเป็นลำดับไป ไรก็ข้อมหน้าทางความเพียรท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสำคัญเพื่อสนับสนุนสติปัญญาโดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าได้มองอะไรให้นอกเหนือไปจากพุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นสรณะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภายในตัวก็ให้ยกพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเทียมพระองค์สลบทรงสลบถึง3ครั้งนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คนขนาดสลบก็ไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์ถึงขั้นสลบถึงสลบทุกข์ถึงตายถึงตายได้คนเราความเพียรของเราถึงขั้นสลบทำไมถึงไม่ทุกข์เป็นทุกข์ทำไมความเพียรแค่นี้เข้าใจว่าเสื่อมกับครูได้ความเสื่อมขนาดเราท่านๆทำไมจะอวดเสื่อมว่าเสื่อมกับครูนี่อุบายวิธีแก้ฟอกทำไมภาษาวกทำความภาคเพียรบางองค์ถึงฝ่าเท้าแตกเลือดบางองค์จับสุกแตกจับอุบายจับสุกแตกทั้งโสนะฝ่าเท้าแตกและนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดที่ว่าความเพียรเด็ดเราไม่มีคำประกอบความภาคภูมิไม่เห็นถึงขนาดนั้นเมื่อกำลังจะตายเป็นลูกผู้พิทักษ์ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นการประกาศมีการพอกสติสติจะให้หาเสียงจากกันจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วไทยก็ไม่ค่อยความคิดปรุงขึ้นจากใจจิตก็รู้ทันคิดไปในเรื่องใดร้อยครั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากอดีตการมณ์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมายั่วยวนจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองเหมือนเขาดูหนังนั่นแหละหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นโรงบ้าโรงบาลหนังสดหนังแห้งก็คือเขาฉายภาพยนตร์ฉายหนังเอาเงามาฉายกันดูทีนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสมาซึ่งเป็นเรื่องสดหนังก็ติดแน่หนึ่งแล้วแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่เรียกว่าตีการมมันเข้ามาทำลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เสมอเป็นเรื่องของความคิดคือทั้งขานกับสัญญาทั้งเขียนโยงกันมีสติแล้วหักห้ามจิตอย่างนี้คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพิ่มเพิ่มไปตามนั่นคือความรุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัยที่ตุ่มออกดอกเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยตุ่มมาแล้วได้ผลไม่เสียอะไรบ้างคิดอย่างที่ว่านี่เคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลเกิดอะไรนอกจากก่อตัวเรื่องทุกข์ขมาขอหลงไปเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีเราจะหาวิธีคิดแง่ใหม่ถึงขณะที่จะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องหักห้ามทั้งหมดไม่ให้จิตแสดงตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจิตเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ก็แสดงว่าจิตแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทำให้เราหลงไปตามเคลื่อนไปตามได้แล้วขณะที่จิตสงบไม่ยอมจิตก็ย่อมไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างไรเป็นขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญามีแต่เรื่องราวปลดเครื่องที่หลุดอาสวะซึ่งนอนเนื่องภายในจิตใจออกไปโดยลำดับอันใดถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของโมหะอย่าให้เป็นเรื่องของสมุทัยซึ่งคอยจะหลอกลวงตนเสมอต้องฝืนนักปฏิบัติให้ฝืนมากๆนี่เคยทำมาแล้วเวลาจิตมันไม่เป็นอะไรแต่เรื่องลูกคุกครั้งนี้ทุกแสนครั้งตั้งหลักจิตไม่ได้แต่ก็พยายามหา ที่ช่วยเหลือเลยหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับกิเลสประเภทนี้มันจะได้ยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาอยู่ตามป่าตามเขาที่เป็นที่น่ากลัวไปอยู่นั้นเมื่อไปอยู่สถานที่น่ากลัวความเพียรก็ตั้งขึ้นมาน่าสมานนอนใจสติเมื่อความเพียรตั้งขึ้นมาที่สติมันตั้งขึ้นความของถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่างตายในเวลาเช่นนี้วันเวลากำลังเผลอๆจิตใจเล่นหลอนจะไปทางดีหรือทางชั่วล่ะตาก็หมายถึงตาด้วยเสือนั่นแหละอยู่ในป่าของเขาเพราะเต็มไปด้วยเสือมันเหมือนทุกวันนะแต่ก่อนเสือชุมมากไปดงไหนมันจะเสือแต่นี่มันได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่รูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้เพื่อถูกมัดความเพียรก็ก้าวดีสติปัญญาดีสติที่ดีเป็นกับตาสมองไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่ยอมให้จิตตุ่มถึงเรื่องคือเรื่องหนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่จะนั่งก็ให้ติดแนบไปพุทโธแนวนั้นยอมเป็นยอมตายกับคำบริกรรมนี้ไม่ให้ส่งจิตไปเกาะหาเรื่องหาราขึ้นมาหลอกตนเองเช่นอยากคือล้มหาหรือจะมากินคนมากินเรามีหลอกตอนนั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจแต่ท่านจึงไม่ให้จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยมันก็หมุนติ้วๆอยู่ในจิตภายในจิตอย่างยาวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมื่อจิตสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั้นหายไปที่เคยกลัวนั้นหายไปหายไปความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหาญมันเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหาญสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคำหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นได้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่ไหนนี่เราเป็นแล้วกล้าหาญขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญเช่นนี้และเดินเข้าไปลูบคำหลังเสือทั้งที่เป็นจักรร้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและเป็นรูปคำได้อย่างสบายไม่สะทกสะท้านเลยเป็นคนกันทั้งที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้อย่างสบายแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่ไม่สนใจคิดต่อแน่ใจอยู่แต่ว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยไม่ขนาดไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรทั้งเพราะจิตมันเต็มที่กำลังของจิตในขณะนั้นรู้สึกว่าเต็มที่ขนาดที่ว่าถัดรู้ว่ามีกลัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวมันดับกับของได้ถึงขนาดนี้เองทีแรกมันกลัวก็เป็นตัวสั่นดีไม่ดีเวลาเสือกระหึ่มกระหึ่มมันก็ไม่ใช่มากระหึ่มข้างข้างข้างกลมมันก็กระหึ่มอยู่ตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วแล้วมันกลับพลิกมาเป็นความกล้าหาญแบบเต็มที่แบบตัวสั่นเหมือนกันดูเมื่อจิตมันฝึกได้อย่างนี้ด้วยอุบายสิของเราที่ฝึกเราเราจึงต้องไปเที่ยวหาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อดัดสังขารจิตประเภทดื้อๆดันบ้านนี้ให้มันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นๆแล้วเราจึงชอบหาอยู่แต่สถานที่ที่นั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับนี่เป็นขั้นเริ่มแรกของการประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตไม่ให้คิดตุ้มออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบริกรรมซึ่งพุทโธพุทโธเป็นต้นถึงแนบสนิทกับใจไม่อยากให้คิดแม้ละขนาดนี้ให้ติดแนบเป็นไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี้ตายนะเวลาเสือมากันประการที่สองแล้วตรงไปอีก หาความดีไม่ได้เขาไม่มีสติมีในท่านเริ่มแรกวิธีฝึกความกลัวปราบความกลัวของตนก่อนพอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาท่านี้แยกธาตุแยกขันธ์มันไม่อยู่แบบนั้นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่ความกำหนดว่าเสืออันดังที่เขียนในนั้นในปฏิปทาความกำหนดว่าเสือเสือมีอะไรที่น่ากลัวน่ะมาค้นนะตัวขนมันเหนือเสือมันมีลายมีอะไรขนดำขนเหลืองขนไหนขนเราก็ยังมีเหม็นกลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราสิมีขนเราเหม็นกลัวทำไมจะกลัวขนเสือซึ่งเป็นขนเหมือนกันเอาเล็บกลัวเล็บคือเล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเหม็นกลัวไม่แก้กันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูอังดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกลัวเที่ยวมันเหรอเที่ยวเราก็มีเหม็นกลัวเนี่ยกลัวตาหรือตาแล้วก็มีเหม็นกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่ไปด้วยปัญญาติดจ่ออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพลาดไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันถึงมันพลาดไปไหนกำหนดกันพิจารณาด้วยปัญญานี่ก็คือควบคุมมาแยกไปแยกไปแล้วไปจนกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือจริงๆเราไม่มีหางมันจะเจริญกรอบเลยนี่แล้วกลัวหางเสือเหรอที่เราไม่มีหางก็หางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางอยู่แล้วนะตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะกลัวมันทำไมแหมมันก็เกลียดนั่นจนได้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไปกลัวมันทำไมก็แยกอีกนะจริงออกมาแล้วแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุขันทุกอวัยวะของมันมันแยกออกแยกออกด้วยปัญญานี่มันถึงขั้นปัญญามันแยกปัญญานี่มีที่มีน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตมันไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้าที่ยิ่งกว่าจิตของจิตแล้วกลัวอะไรหลอกเจ้าของมันแยกมันแยกด้วยสับด้วยส่วนเพราะมันไม่มีกลัวละมันแยกธาตุได้หมดกลัวอะไรธาตุเฉยๆคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นนั่นก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่กระทบกระทานถึงขั้นปัญญานี้แล้วน่าจะตกตะกอนในเรื่องความกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรนั้นพิจารณาแยกและได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นนั้นรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกแยะนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าสู่ความว่ามันร่างจริงๆจิตเนี่ยพิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารณานานเข้านานเข้ามันก็คลาดจากกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทางร่างกายมันหลบไปมันต่อยออกจากนั้นแล้วพิจารณาต่อไปนั้นมันว่างไปร่างกายแม้จะมองเห็นแบบเพียงลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นของว่างไปหมดที่ร่างกายทั้งล่างมันหยุดขึ้นอยู่กับจิตเป็นของสำคัญเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างไปต่างๆหมดมองดูต้นไม้ภูเขาที่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆแต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสือเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพอมันปรุงขึ้นเรื่องเสือเยียบมันก็ดับพับความปรุงอันนี้มันเป็นเสืออยู่นะมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีนี่นะปรุงแทบดับพร้อมปรุงแทบขึ้นมาเป็นรูปเสือนะปรุงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันปรุงเกิดขับดับพร้อมคุณเองอ่ะแล้วอะไรจะมาหลอกเราเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันปรุงขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาทันเพราะไม่มีอะไรหรอกนี่เป็นความสะดวกสบายเป็นหลักไว้ที่ปราศจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิให้จิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาตุแยกขันธ์ของสิ่งที่น่ากลัวออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกหักพอที่จะให้กลัวจิตมันก็อย่างทราบตามนั้นมันก็ไม่กลัวพอขั้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือขึ้นมาแล้วพับมันก็ดับพร้อมมันว่างปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดเ
1: พอถูกปรุงดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดเป็นภาพขึ้นมาเย็บก็เหมือนอย่างไฟแม่ครับนั้นดับไปพร้อมที่จะเป็นภาพของเสือยืนตั้งก้าอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เลยมันดับพร้อมดับพร้อมที่เราก็ทราบท่านว่าความปรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าเราปรุงเป็นเสือก็คือสังขารนี่แหละเป็นเสือมันจะอะไรเป็นเสือตัวสังขารนี่เป็นเสือตัวสังขารนี่หลอกตนเองปัญญามันทันว่าสังขารเป็นตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัวแต่สังขารก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงน่าอุบายวิธีเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นขั้นเป็นขั้นมันเลยจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่ความว่างมันเป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงหรือหลุดพ้นแล้วโดยสมุนก็ตามความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจารณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางวิปัสสนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมันว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วก็วางไปหมดเพราะเป็นงั้นจะอะไรมายึดมาถือคว้าจะจิตที่น่ากลัวกลัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนภาษาราศีอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นนะถึงขั้นนั้นมันพูดไม่ถูกละจริงจะกลัวนั่นจะพิจารณาแก้ความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกและไม่พูดก็ดีมันพิจารณาไปมันรู้เองนี่พูดมาอย่างนี้พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นจะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวกันนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางไปจิตใจตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตก็ได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันหมดละอาการหาประการทั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติจะว่าอะไรก็แล้วจะว่าไม่ว่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีหิวมีกระหายมีอะไรสบายเลยหมดเรื่องทำความหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาเกาะกับมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องทีนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะนั่นก็สบายการฝึกหัดตนหาอุบายทำเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็ให้คุณใช้ปัญญาให้มากอย่าไปจ่อหรือเฉยกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเช่นนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอบช้ำถ้าร่างกายเจ็บเราก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนให้จิตจ่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บกระดูกหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นๆมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บหนักและทุกขเวทนาที่กำลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้มันทราบความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบสิ่งทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปประขันเป็นต้นมันทราบความหมายมันไหมมันทราบว่ามันได้บีบอะไรไหมเมื่อย้อนมาดูเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละส่วนส่วนที่ว่าเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนังเนื้อเองกระดูกตามหลักธรรมชาติมันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันและผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เกิดร้อนมาย้อนกลับมาหาใจมันกลับมาถูกที่ใจแล้วก็แยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็นอาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็สักแต่เวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงมาแล้วเขาย้อนมาเห็นจิตก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในท่านนี้แล้วหนึ่งทุกข์เวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมันอย่างนั้นไม่มาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนกันเลยมีวิธีพิจารณา ถ้าพิจารณาเห็นตามความจริงตัวเองนี้แล้วมันเกิดความอาถรรพ์นะไม่ใช่ธรรมดานะอาถรรพ์เหมือนกับว่าเอาผิวสารแปลงภูเขาลงไหนภูเขานั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาหารของจิตของปัญญาทั้งที่เอาหัวแปลงจะภูเขาภูเขาแตกความจริงก็หัวมันแตกนั่นแหละแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของสติปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถแก้ที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเนื้อในกายในจิตได้โดยลำดับหมดถึงทะลุไปหมดทั้งกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจพร้อมสติปัญญาปัญญาสมุทนักจิตปัญญาสมาอาภานะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูกปัญญาไม่แทงไปที่ไหนทะลุหมดนั่นจึงพากันรักษาสติที่มีในยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ละให้คุณประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตปรุงเรื่องอะไรรู้นั่นแหละคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกยาบทถ้ามีสติกำกับใจแล้วเรียกมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาสติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขาดต่อเนื่องความเพียรแม้จะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จับแต่ว่านั่งหนุนหัวต่อกิริยาของจิตไม่ได้ทำความเพียรตามประโยคพยัญชนะเดินจงกรมอยู่ก็จับแต่ว่าเดินอย่าว่าแต่เดินวิ่งไปก็วิ่งเถอะถ้าลงแค่ขาดสติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไอ้ตีนจุ่มนั่นแหละไอ้ตีนหกเนี่ยมันวิ่งจับแต่ไม่มีสติจะเรียกว่ามันเก่งได้ง่ายไม่มีสติอ๋อคราวนี้จะปัดต่อให้ท่านปัญญาที่มันต้อง

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

0: ปไปดูคราฟนั่นตรงนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติทำไมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงว่าพอประมาณนานมานานมาผู้ตรวจจาริกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสตรวจจาริกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้ตรวจจาริกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แก่ไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นอีกเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนมีกิเลสทำเรื่องของจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำไปเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วข้าพิธรรมทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจอสิบรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจอสิบก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามธรรมนิพพานความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรๆสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดีดดิ้นๆมันไม่จริงไม่จังแต่จิตเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดีดดิ้นๆหลอกๆลวงๆได้อย่างไร ต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหากิเลสประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากของงูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มดอนด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพไหนที่เคยวาดมันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นคือพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจานให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความตั้งคันมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปไปตั้งคันมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่เมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถ่ายหลอกลวงตัวเองให้ตะกิดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนักเพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อภัยก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราจักรวาลไงไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยชน์ระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหรอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขนานออกไปไหมยาวเหยียดจนหาถึงหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันต่างได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ต่างได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเยอะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอยากจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกไหนรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งขัดดันให้มันต้องยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นขั้นสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเหนือนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่ากิจนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าไปกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอรับปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้ากับภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม
1: กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นลานหลายปีแล้วแต่ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเสี้ยนน้ำหรือความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจะนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนะจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมมันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามก็ปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอย่าที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจตกลงปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งที่อยากมอบกับกายวาจาใจก็ยินแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอปายกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างทำทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกงไปกงมาถ้าในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้ของเราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคาอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังกลมก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้ถ ผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตสันติโกหรือปัจจังเวตบุญอยู่อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงนั้นด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจคิดปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุ4ทั้งอ่ะมันแตกไปแล้วตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งแต่พูดตั้งตอนนั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2.ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: วันนี้ควรตัวนะฉันแล้วค่อยละเอียดทุกวันทั้งจัดอาหารยังไม่เสร็จละเอียดเดียวฉันก็ไม่เสร็จละเอียดวันนี้ฉันเสร็จ เรียบร้อยอะไรร้อยแล้วมันยังไม่เหยียดจนจับดึงออกก็จะมันดีขึ้นทุกวันความหมายว่างั้นมันค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันระยะนี้ไม่ได้ไปไม่เอาของไปโรงพยาบาลต่างๆพักเพราะธาตุขันมันเพียบมากเลยพักไปส่งอาหารตามโรงพยาบาลต่างๆระยะนี้พักรู้สึกว่ามันอ่อนมากธาตุขันธ์ของเราทีนี้ค่อยเริ่มดีขึ้นนะรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นนะตามส่วนร่างกายต่างๆนี่ก็ค่อยดีขึ้น 8:45 ลืมถามเขาหัวไม่ทราบว่ามีพระเท่าไหร่ตามธรรมดาเขาไปส่งของกลับมาเขาจะมาบอกนี่เงียบเลยครัวนี่มันมีพระดูท่านจะตั้งจุดศูนย์กลางเอาไว้ว่าประมาณ30องค์เพราะมันมีสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ในจุดศูนย์30องค์นะเป็น35มีรู้40บ้าง27 28บ้างอะไรอยู่ทำเลนี่ดีมากนะที่ครัวนี่ก็เลยได้เป็นสำนักขึ้นแน่นหนามันคงก็ว่าได้แล้วเดี๋ยวนี้แรกๆจริงๆท่านอาจารย์ฟั่นท่านเที่ยวทุรงผ่านมาที่นั่นมาพักที่นั่นมันก็พักไม่ได้แล้วเพราะไม่มีที่โคจรบินตบาทพักเดียวนิดเดียวท่านก็จะออกแล้วหลังวันนี้ท่านอยู่ไทยก็เลยไปอยู่ที่นั่นเอกสารที่อยู่นั่นมีหมู่บ้าน3-4หลังคาเรือนอาศัยเขาอยู่เขาก็อดอยากท่านก็อดอยากท่านอดอยากขาดแคลนทางด้านธรรมะเขาอดอยากขาดแคลนทางอาหารบริโภคอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละได้ยินมานานอยู่ใครมาเล่าให้ฟังเราหาโอกาสจนได้เข้าไปอยู่จริงคือตั้งหน้าไปอยู่อาจารย์นี่รู้สึกว่าร่ำลือกันในวงกรรมฐานว่างั้นคือวงกรรมฐานร่ำลือกันว่าที่ไหนมาพูดกันแล้วสู้ครูวัวไม่ได้ว่างั้นครูวัวเด่นแก่แต่ขาดอาหารโคจรมิจฉาสถานที่ไม่มีที่เหมาะสมมากที่สุดว่างั้นแต่ก่อนเราก็ไปหาไปไม่ได้ไปพักที่นั่นเราไปเที่ยวกรรมฐานโดยลำพังเราไปแถวนั่งหากไม่ตั้งใจพักจริงๆพอสอเท่าไรนะกลางที่เราเที่ยวอยู่ทางภูสิงห์ภูวัวตรงสีชมพูเนี่ยไปขานที่เป็นป่าเป็นเขาจากเนื้อเสือร้ายถุงมากเดี๋ยวเราเคยเที่ยวทางนั้นเราก็ไปองค์เดียวเรานี่เนี่ยผมนึกใจออมเป็นอย่างนั้นนึกใจอาภัพไปที่ไหนมีแต่องค์เดียวนะเราหมู่เพื่อนไม่ค่อยมีเรียกว่าเป็นพระอาภัพไปที่ไหนมีแต่องค์เดียวองค์เดียวองค์เดียว ไปเที่ยวแข่งนั่งแต่ก็ไม่เข้าไปพักจุดที่ท่านอุทัยพักพอได้โอกาสจึงตั้งหน้าตั้งตาไปอยู่เลยพอไปลงรถปั๊บก็เข้าเลยเข้าไปเที่ยวซอกแซกโอ้ยกว้างขวางมากเราไปหาดูจุดที่สำคัญสำคัญคือที่เป็นหินยานก็หินยานกลางแจ้งเลยกลางคืนเดินโยกมได้สบายกลางคืนถ้ากลางวันก็เป็นป่ามันมีอยู่ในป่าเสียกลางคืนออกมาเดินโยกมนี่ก็ได้เรียกว่าหายากยากที่จะเหมือนที่นั่นเพราะเราตั้งใจไปดูจริงๆพาไปที่ไหนไปดูจนเป็นที่ลงใจทุกอย่างการที่ร่ำลือมานั้นถูกต้องแล้วมาก็เพราะนั้นกับท่านอุทัยอยู่นั้นมีพระสองสามองค์มันไปอยู่ที่นั่นมีพระสองสามองค์อยู่มากกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่มีชื่อโคจรบินขบาดไปแล้วก็ดูหมดแล้วมาก็มาพูดตกลงกันเลยให้ท่านอุทัยนี้ท่านตั้งใจบันนี้ต่อไปคือสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมมากสำหรับพระอัดพ่อธรรมมรรคผลนิพพานจะไม่หนีจากนี้ไปได้เลยบอกว่าชั้นเอกแล้วว่างี้เลยมันตั้งใจนี้ต่อไปท่านจะรับพระสักเท่าไหร่รับได้ไม่อั้นแล้วบอกเลยนะบอกถึงวันเอารับวางกันเลยนะคือ

มึงอย่าให้มันหนักภูเขาลูกนี้เด็กทั้งสองตั้งจะบัดนั้นเลยนะเราก็ส่งตามนั่นเลยไม่ลดละมือเขียนมือลบตลอดถ้ามาจำนวนมากๆก็มีท่านไปเที่ยวไปดูแต่ท่านก็คงจะเกรงใจเจ้าของถิ่นนะเพราะเจ้าของถิ่นก็มาเกี่ยวกับเราท่านก็ต้องเกรงใจอยู่โดยดีว่าเราเป็นผู้ส่งเสียบางทีถึง50ก็เหมือนจะอยู่ไม่นานท่านไปไปชั่วระยะส่วนมากจะอยู่ใน30กว่า30กว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นตลอดมาเรารับตั้งแต่นั้นมาได้20กว่าปีแล้วนะรับเลี้ยงจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะถึงวันตวนสิ้นเดือนตวนสิ้นเดือนวันจันทร์วันที่26 27 28ในย่านนี้อ่ะมันเขาไปส่งอาหารเราสั่งเสียเรียบร้อยทุกอย่างคำนวณพระเดี๋ยวเราก็สั่งเสียให้เขาจัดอาหารให้พอแล้วอาหารบอกว่าให้ดีเลยเต็มเหนียวตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้สถานที่นั้นจึงเหมาะสมและมีขีดเส้นตายด้วยเราเป็นผู้อุปถัมภ์บูชาไปบังคับพระอะไรที่อุปถัมภ์ทั้งหลายไม่บังคับพระนะแต่อุปถัมภ์อีตาบัวนี่บังคับพระเข้าใจไหมไปสถานที่นี้ไม่ต้องยุ่งนั่นใครจะมาส่งเสียอาหารการกินที่ไหนไม่อะไรก็ตามอย่ามาตั้งวงคงโรงครัวให้เป็นสถานที่วุ่นวายสถานที่นี้เป็นอันขาดพูดเอาขนาดนะมีเฉพาะญาติโยมที่เขามาอยู่เมื่อที่เขามีบ้านเรือนอยู่นั้นมาทำอาหารให้ตอนเช้าเท่านั้นพอกับประชาชนที่เขามาจากทางไกลเขามาพักชั่วการเวลานั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ที่จะมาตั้งสำนักให้เป็นของอกเกิดที่หายห้ามเด็ดขาดเลยจะบอกสถานที่นี้เราจะพออัดพอทำระว่างนั้นท่านจะปฏิบัติตามนั้นโดยตลอดเหมือนกันนะตลอดมาจะกระทั่งตัวนี้พระเนรถึงอยู่พระสุขสบายแทบนี่ส่วนมากเป็นของเราอยู่นั่นเต็มไปหมดแล้วส่วนมากมีแต่ธรรมะท่านแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้นตอนตกค่ำมานี่หกโมงกว่าแล้วเริ่มมืดอ่ะท่านก็ต่างองค์ต่างมาจากที่ต่างๆอยู่ลึกๆไกลๆกันนะไม่ใช่ใกล้ๆกันนะท่านก็มารวมกันที่ศาลาหลังนั้นแล้วก็เอาเทปตั้งตึกลงเทปเปิดขึ้นท่านก็นั่งสมาธิฟังอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันนะอย่างน้อยวันละหนึ่งกันมากกว่านั้นแล้วใครจะคลุกไปไหนก็ไปได้ไปสบายแล้วก็ผู้ที่จะนั่งภาวนาต่อก็ต่อกันไปเลยอย่างนั้นเป็นประจำประจำจนกระทั่งทุกวันนี้เราคอยสอดส่องตลอดคือเราทำอะไรเราทำจริงๆไม่ได้ทำเล่นนะอย่างที่นี่ก็เรียกว่าเราไปดูพระธาตุเราเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นหมดชี้ขาดไว้เลยเดียวเคลื่อนไม่ได้บอกงั้นเลยถ้าเคลื่อนผมยกทับหนีเลยบอกงั้นนะบอกกงๆอย่างนี้ด้วยทำไมเหลวไหลผมเห็นไม่ได้นะบ้างสถานที่นี้เหมาะสมแล้วอย่ามาขี้ราดจะตามนี่ไม่ได้ป่ะเอาอย่างนั้นเลยนี่เราพูดถึงสถานที่เหมาะสมในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงยกเป็นเอกอย่างนี้ชั้นเอกชั้นเอกอุเดียวลุคโมระเซนาจลังนิซาจะปปชาตัดเตยาวชีวาอุซาโฮกันเดียวนี่คือพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าจะประทานให้พระทุกองค์ไม่มีเว้นนอกจากมันพระแหวกแนวนั้นจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะพระอยู่ในโอวาทพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ไหนบวชมาเสร็จมีอุปชาจะต้องนี่เป็นมาจากพระพุทธเจ้าสอนข้อนี้เป็นที่หนึ่งฉะนั้นก็ปิณิยาโลบิณฑบาตเพื่อกำลังปีแข้งฉะนั้นแล้วก็ท่านอยู่ในบรรพชาวัฒนบทแล้วนี่แปลออกตามที่ว่าลุกขมูลเชนาฉลังลุกขมูลก็คือร่มไม้เป็นสถานที่อยู่เชนาฉลังแล้วก็นั้นลูกไปบรรพชาสวดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดซึ่งเป็นที่สถานที่เหมาะสมกับการประกอบความเพียรแล้วก็ให้มากันพยายามอยู่และบำเพ็ญอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นพระโอวาทข้อนี้ที่ขาดอย่างเด็ดทีเดียวนี่ละพุทธศาสนาของเราจึงเป็นสกุลของป่าล้วนนี่เป็นอันดับแรกเลยเอกเลยตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระจึง

0: ต้องอยู่ในป่าในเขาตามพระโอวาทซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาปฏิบัติกันตลอดมาจนทุ่งสร้างทุกวันนี้นี่เรียกว่าเป็นชั้นเอกของศาสนาของผู้ปฏิบัติศีลธรรมชอบอยู่ในสถานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงชี้บอกเข้าไปเลยนะทรงชี้บอกเข้าไปในที่เช่นนั้นไม่ได้บอกว่าให้ไปอยู่ตามตลาดลาดเลที่มีกระดูกหมูกระดูกวัวชุมๆนะท่านไม่เห็นบอกนี่นะท่านบอกเขาในป่าในเขาว่าอย่างนั้นนี่โอวาทว่าไงก็ยันกันอยู่อย่างนี้ใครจะมาทำลายทำลายศาสนาถ้าทำลายอันนี้แล้วทำลายศาสนาทันทีหมดไม่มีอะไรเหลือหมดศาสนาหมดศาสนาหมดถ้าลงทำลายอันนี้ได้แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยนะศาสนาพุทธของเรานี่คือถือนี่เป็นรากฐานสำคัญที่พระเจ้าประสงค์ซึ่งเป็นแนวหน้าของประชาชนจะต้องดำเนินตามนี้ทีเดียวส่วนบ้านนั้นก็ท่านอารมณ์ไปเฉยนะป่านี่บอกชัดเจนอย่างนี้นี่บอกให้ชัดตามหลักคัมภีร์วินัยมาท่านบอกชัดเจนชี้ขาดก็ไปเลยทีเดียวยังอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นน่ะของเล่นมาอะไรยาวชีวังอุตสาโหกันโยอุตส่าห์พยายามอุตสาโหกันโยเป็นจิตที่ควรแก่สมณะเพศอย่างยิ่งแล้วจงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นนั้นก็บอกต่อไปเรื่อยๆขึ้นต้นกับร่มไม้ในป่าในเขาไปเลยล่ะพระท่านจึงต้องอยู่อย่างนั้นเป็นชีวิตใจและพระเหล่านี้แหละเป็นผู้เจตทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานผู้ที่ยันเลยเพราะสวดคาถาสามตัดไว้ในจุดนี้ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่จุดนี้อย่าไปจุดอื่นความหมายว่างั้นให้ลงในจุดนี้นะถ้าออกจากนี้แล้วจะเหเล่ร่อนไม่มีจุดหมายปลายทางเลอะเทอะไปหมดถ้าออกจากพระโอวาทจุดสำคัญที่ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชพระทุกองค์ไม่มีแว้นแม้องค์เดียวตามพระโอวาทนี่พอบวชเสร็จต้องอุปชาต้องสอนทันทีเลยนี่สอนอย่างนี้อุปชาจะไม่ชอบป่าชอบเขาอย่างไรก็ตามต้องสอนอุปชาต้องสอนถ้าผิดจากนี้อุปชาผิดปลดอาคุปชานั่นผิดการแนะนำสั่งสอนสัตว์ทิ้งมีอะไรผู้บวชกับตนเองทำไมไม่จริงๆไม่สอนตามหลักที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วนั่นต้องสอนอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอย่างนี้ตลอดองค์ไหนก็ตามบวชในพุทธศาสนานี่ขึ้นลูกของโมเสสนาสร้างทุกองค์อุปชาทุกองค์จะต้องสอนอย่างนี้ด้วยกันมีข้อบังคับบีบไว้เลยแต่ผู้มันจะแหวกแนวนั้นอันนั้นมันมีอยู่ทั่วไปมันอาจมีอันนั้นนะแต่หลักตายตัวสอนอย่างนี้แล้วก็อยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาป่าคนกับป่าไม้มันต่างกันป่าคนป่ายุ่งยากปากหมองวุ่นหยงวุ่นหยงวุ่นวายตลอดเวลาป่าไม้ไม่มีอะไรไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนสงบงบเงียบกลางค่ำกลางคืนเสียงนกเสียงกาไปเสียไม่ใช่เสียงอันตรายเหมือนเสียงมนุษย์เสียงมนุษย์นี่เสียงอันตรายเสียงเครื่องบรรลงบรรเลงบรรอะไรทุกอย่างของเสียงมนุษย์ทั้งนั้นออกยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ในตัวเองให้ชิบหายไปปวงจนกระทั่งชาพูดเราก็ไม่มีศาสนาติดตัวเพราะไม่นำมาประดับเอาตั้งแต่สิ่งโสกโปกโรคหลงลังก็มาครอบคุณหมดทั้งตัวมองหาคนนี้เห็นที่ไหนเห็นแต่ของโสกโปกเต็มตัวของพระของเนรของประชาชนชาพูดเราทั้งนั้นนะไม่ได้เห็นของดีของดีอะไรตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี่นะศาสนาใดที่จะเอกยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราพูดจริงๆขึ้นเวทีลงมาแล้วจึงมาเทศสอนประชาชนเทศอย่างมัชฌิมกถาซะด้วยเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละ ในหัวใจมันได้เปิดโล่งออกมาหมดแล้วจากลุกมูลแท้นาสนังนี่นี่ละบวชแล้วไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้เปิดขึ้นจากนี่แล้วธรรมะเปิดขึ้นจากป่าเนี่ยด้วยลุกมูลแท้นาสนังคือป่าเปิดขึ้นจากนั่นบำเพ็ญธรรมนาธรรมสติก็ดีปัญญาก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายขยับออกไปทางไหนมีสติปัญญารอบตัวพิจารณาข้าศึกศัตรูมันออกจากสังขารความคิดความปรุงของตาหูจมูกลิ้นกายอยากรู้อยากเห็นอยากดูทุกอย่างนี่เป็นความอยากของกิเลสทำไตคอยตีเอาไว้ไตเอาไว้สติตีเอาไว้ปัญญาตีเอาไว้ความอดความทนตีเข้าไปความภาคความเพียรตีเข้าไปเพื่อระมัดระวังตนเองคนเราเมื่อได้ระวัดระวังอยู่ทุกวี่ทุกวันมันจะไม่ดีได้ยังไงก็บำรุงกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ทำลายทุกวัน มันชิบหายได้ทำลายไม่มีเหลือเหลือแต่เท่าแต่ทานถ้าปล่อยให้มันกิเลสทำลายถ้าปล่อยให้ทำเป็นผู้ทำลายกิเลสได้กิเลสหมอบราบจ้าขึ้นมาเลยนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านจ้าขึ้นมาด้วยทำปราบกิเลสตัวทำลายให้เสร็จลงไปจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือจึงว่าพุทธังธรรมังสัทธังสรณังคัจฉามิแล้วสิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของชาวพุทธเรานั่นนอกนั้นถือใครเป็นสรณะอะไรจะมาใหญ่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาไม่มีอะไรใหญ่เพราะนั้นจึงจะมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ถ้าตั้งวันนี้เรียกว่ารื้อถอนชาวไทยหมดจากพุทธศาสนาจมลงในแดนนรกไปทันทีเลยนี่คือหัวใจของชาติไทยชาวพุทธเราคือพุทธศาสนาเคารพเทิดทูนสุดหัวใจเวลาจะตายเวลาจะหลับจะนอนก็หลับไปกับการภาวนาอย่างนี้นี่ชาวพุทธเราถือเป็นจิตเป็นใจจริงๆนี่นะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งยั่วยวนเป็นสิ่งทำลายต้องปัดออกทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องศาสนาเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าอย่างอื่นเข้ามาครองหัวใจหัวใจก็ออกปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมถ้าใจไม่มีธรรมใหญ่เท่าไรก็ใหญ่เหมือนกองที่กองหมู่กองพูดนั่นแหละกองใหญ่เท่าไรยิ่งเหม็นคลุ้งไปทั่วโลกดินแดนถ้ามีธรรมแล้วนั้นหอมหวนไปหมดนะธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบ้านเมืองที่จะปกครองให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆต้องมีธรรมเป็นเครื่องปกครองของผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองถ้าไม่มีอันนี้ปกครองเหลวไหลกันทั้งนั้นใครจะแก่งยิ่งกว่าศาสดาไม่มีในโลกนี้นอกนั้นมีแต่ครั้งที่เหลวทั้งนั้นมีแต่ครั้งส้วมครั้งฐานที่โลภที่โกรธที่หลงไม่ว่าที่จะเรียกว่าอะไรมันอยู่ในหัวใจถ้าปล่อยมันออกเป็นผ่านเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลเป็นไปด้วยกันทั้งนั้นของสกปรกติดตรงไหนเลอะไปหมดไม่มีของดีอยู่ละถ้าลงในของชั่วเข้าไปที่ไหนแล้วเลอะไปหมดนี่จะทำไปที่ไหนก็สะอาดไปเรื่อยๆนี่เราพูดถึงเรื่องการอยู่ในป่าของท่านเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ผู้ทรงมากทรงผลและศาสนาแน่นหนามันคงมาอย่างนี้มาจากไหนไม่มาจากผู้อยู่ในป่ามาจากไหนนะพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสาวกเป็นลำดับลำดามาอยู่ในป่าในป่าในป่าฉะนั้นสอนธรรมออกจากป่าเป็นกระจายไปทั่วโลกดินแดนให้รับความสงบเย็นใจมีจะออกจากป่าของสาวกทั้งหลายที่เป็นอรหันต์ละหันทั้งนั้นละสอนไม่ได้สอนเลอะเทอะนะเรียนมาอย่างหนึ่งปฏิบัติอย่างหนึ่งสอนไปอย่างหนึ่งนั่นพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรรู้อย่างไรเห็นอย่างไรสอนสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นพระสาวกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรสำเร็จมหาวิทยาลัยอยู่ในป่าเข้าใจไหมในครั้งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าบ่มมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้เราก็ยกขึ้นที่มหาวิทยาลัยเรามีอยู่มหาวิทยาลัยอะไรใหญ่ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยของพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยพุทธเจ้าคือมหาวิทยาลัยป่าล้วนๆเลยเดียวไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเลยนั่นมหาวิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าสำเร็จจะมาจากมหาวิทยาลัยป่าเพราะทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายสำเร็จอรหัตอรหันต์ตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ออกจากป่าจากป่าจากป่าแทบทั้งนั้นมางั้นเลยเนี่ยท่านมาสั่งสอนทั้งโลกเดี๋ยวลืมหูลืมตากันอยู่ทุกวันนี้ออกจากป่าทั้งนั้นนะไม่ได้ออกมาจากกระดูกหมูกระดูกวัวโผล่หน้าขึ้นมาเป็นหมูเป็นวัวเป็นสัตว์เป็นสารสิงเป็นต่างๆเป็นของสกปรกโสมมเลอะเทอะกันทั่วโลกดินแดนเพราะไปโปะกันอย่างนี้ไม่มีศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่สะอาดสุดยอดแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าพากันย่ำยีตีเรียกศาสนาถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองของเราล่มจมชิบหายลงไปทั้งที่มนุษย์ยังมีอยู่ในโลกแต่สัตว์ที่มันแฝงขึ้นกับมนุษย์นี่มันเต็มโลกนี่คือกิเลสความชั่วช้าระบบมันพอกหัวมนุษย์เราไม่รู้จักบาปจากบุญคุณโทษประโยชน์อะไรไม่มีทั้งนั้นนะมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจใหญ่เท่าไรก็ใหญ่กองมู่กองคู่มันได้ใหญ่กองศีลกองธรรมนะกองศีลกองธรรมนี่ใหญ่โตเท่าไรไม่มีคำว่าเฟ้อสง่างามไปหมดนั่นถ้ากองของเลอะเทอะนี่กองมู่กองคู่มีเท่าไรเลอะไปหมดนี่ละกองของกิเลสตัณหาปล่อยให้มันเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีการยับยั้งกันบ้างแล้วโลกนี้ชิบหายได้นะเปิดทางให้ทำละสิ่งที่สกปรกโสมมมันก็ค่อยสะอาดไปสะอาดไปกายวาจาสะอาดได้ด้วยกันเพราะสกปรกก็เราเป็นคนนะทำสกปรกได้ทำให้สะอาดทำไมทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เกิดในท่ามกลางแห่งความสกปรกคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเหมือนกันจ้าขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกได้เพราะการชำระจิตใจบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจเช่นเดียวกับเราแต่อาศัยท่านชำระซักฟอก อยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสารณะชั้นเอกของพวกเราของโลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะการชำระนั่นแหละการบำรุงรักษาพากันจำเอานะวันนี้พูดถึงเรื่องป่าก็เลยไปใหญ่กันใหญ่เลยนี่พูดถึงเรื่องป่าที่เราไปส่งเราส่งจริงเราอยากส่งเสริมผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไอ้ตั้งใจเพื่อเรื่อยๆมันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งเขาทั้งเราไปต้องหาที่ไหนหาในตัวของเราเต็มตัวแล้วมันจะไปหาไปจ่ายตลาดที่ไหนความชั่วเต็มอยู่สำหรับทุกคนไม่จำเป็นต้องมีตลาดจ่ายกันความชั่วมันมีอยู่ทุกคนแต่ความดีนี่ลำบากนะหามาแต่จะได้แต่ละครั้งละคราวแทบเป็นแทบตายทั้งพุทธเจ้าสลบสามหนเห็นไหมล่ะนั่นนะนั่นก็จะได้ความดีมาบรรดาสาวกทั้งหลายบางองค์ฝ่าเท้าแตกบางองค์ศีรษะตาแตกไม่ยอมถอยหมอเขาให้นอนหยอดยาไม่หยอดไม่นอนเราตั้งสัจจริชานแล้วในภายในสามเดือนเราไม่นอนเอาเป็นก็เป็นถ้าท่านไม่นอนตาท่านก็บอดบอดก็บอดนั่นท่านไม่ว่างนะชาตินี้ก็พอตาข้างนอกบอดตาข้างในจ้าขึ้นมาเป็นจักขุบาลขึ้นมาสารรังกระฉามีพวกเราเห็นไหมนั่นผู้ประกอบความภาคเพียรจนฝ่าเท้าแตกใครเคยเห็นไหมฝ่าเท้าแตกประกอบความภาคเพียรไปที่ไหนมันเห็นตั้งแต่หมอนแตกเสื่อแตกเสื่อขาดเต็มวัดเต็มวาเต็มไปที่ไหนเห็นแต่ก้มหน้าก้มตาทำอะไรเองปะเสือปะหมอนมันเป็นอะไรหรือเปล่านอนทับมันจนแตกฟังจริงมันเห็นแต่อย่างนั้นนะพวกเราหมอนเขาก็หมอนเราเหมือนกันเดียวกันอย่าไปดูหมอนน้องตาวัวนะไปหาดูหมอนอื่นหมอนตัวอย่าไปแตะนะไม่ได้นะจะไปเจออะไรก็ไปอีกเนี่ยเข้าใจไม่ไปเจอหมอนเราเอาละตอนนั้นวันนี้เชื่อตอนนั้นนะทางภาวนาเราภาวนาหมอนแตกก็แตกไปเรื่อยเหมือนกันเราก็ไม่ถอยหมดแล้วนะเอามีอะไรเข้ามาต่อไปนี้จะให้ฉีดให้ก่อนนี่อันนี้ผ้าเราก็เอามากนี่แหละเห็นไหมล่ะมีไหมมีวินัยไหมนั่นดูดิให้พระวินัยไม่ได้เทศน์นั่งกับเทศอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เทศนี้ออกทั่วประเทศออกทั่วโลกด้วยตอนเช้าปั๊บที่เข้านั่นออกเลยนี่ออกทั่วโลกนั่นเทศอย่างนี้ออกทั่วโลกพาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกๆองค์นะให้เรื่องความภาคเพียรเรื่องความภาคเพียรนี่อยู่กับสติท่านทั้งหลายอย่าลืมนะสตินี่ตั้งเป็นพื้นฐานตั้งได้ด้วยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติหนุนตลอดกิเลสจะขึ้นไม่ได้ถ้าสติติดแนบอยู่แล้วกิเลสมันจะมากขนาดไหนมันก็ขึ้นไม่ได้กิเลสทับไว้นะถ้าเผลอเวลาแยบออกเลยนั่นแหละแยบออกไปเอาไฟมาเผาเราแล้วนั่นพากันดูหัวใจเจ้าของดูอย่างนั้นไม่ผิดนี่ดูมาแล้วนี่มาสอนหมู่เพื่อนนะภายสติดีกิเลสจะไม่ได้ออกเพี้ยนพลาดแล้วไม่จะนำพื้นไฟมาเผาเจ้าของพากันตั้งใจให้ดีงานการภายนอกก็เรียกว่าพร้อมมาโดยลำดับดีมาโดยลำดับที่เป็นไปด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีทุกอย่างรู้จักกฎระเบียบภายนอกภายในของตนภายนอกก็คือข้อวัดปฏิบัติที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนกับอะไรทำอะไรทำให้เรียบร้อยคือถ้าทำด้วยความมีสติแล้วปัญญาจะสอดแทรกในนั้นจะเรียบร้อยถ้าไม่มีสติอย่างเลอะเทอะไปหมดนะดูงานดูการนี่ดูเขาไปหาความโง่ความฉลาดความโง่คือสตินั่นไม่มีสติไม่มีตั้งตัวไม่ได้ความรู้สึกนี่จะกระจายไปหมดแล้วออกไปให้กิเลสถลุงหมดถ้าสติมีแล้วความคิดความปรุงหน้าที่การงานจะเรียบร้อยทำอะไรด้วยความเจาะจงด้วยสติท่านจำให้ดีมันอดไม่ได้นะที่เกี่ยวข้องกับผมจึงไม่ใครไปเข้าไปเกี่ยวข้องในกุฏิผมนะเข้าไปแล้วมันนักเห็นสิ่งที่จะขวางตาขวางใจออกมาจากความโง่ของพระนั่นที่ว่ามาแก้กิเลสมาแก้ยังไงมองเห็นสิ่งที่ทำเอาไว้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องความเซ่อซ่ากิเลสเหยียบหัวพระแล้วมาแสดงกิริยาเอาไว้ที่ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับกุฏิผมจึงไม่ให้เข้าไปนะผมอยู่คนเดียวผมสะดวกไม่มีอะไรแสดงหูแสดงตาคนนั่นเข้าไปคนนี้เข้าไปเอาแต่เรื่องเก่งๆกลางๆเข้าไปมีแต่เรื่องกิเลสนี่แหละพูดให้ชัดเจนซะเลย ผมอยู่กับหมู่เพื่อนเหมือนว่าหลับตาอยู่นะผมไม่ได้อวดผมไม่เหมือนหลับหูหลับตาเหมือนไม่ได้ยินฟังเฉยถ้ามันมากต่อมากเขาจะว่ากสักทีหนึ่งมากสักทีหนึ่งเราอยู่คนเดียวเราพอดีพอดีพอดีตลอดถ้ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องแสดงความฉลาดให้เห็นมันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่ความเก่งก้างเก่งก้างตามนิสัยของตัวเองที่มีกิเลสฝังจมภายในนั้นแหละออกมาแสดงให้เห็นในข้อวัดปฏิบัติตัวอย่างท่านจะให้ดูหัวใจตัวเองนะกิริยาแสดงมาภายนอกจะออกมาจากหัวใจนี่ละธรรมมาพระพุทธเจ้าละเอียดไหมละเอียดขนาดนั้นล่ะใครไม่เคยเรียนธรรมเรียนตั้งแต่กิเลสจบนั่นจบนี่จบมาสักเท่าไหร่ก็มีแต่คลังกิเลสเต็มหัวใจพอออกมาแล้วกิเลสพองเอาไฟเผากันทั่วโลกดินแดนไม่มีแต่พวกที่เรียนมากๆเรียนกิเลสมันเต็มหัวใจเรียนหาอะไรแผลงฤทธิ์ออกมาก็มีแต่เรื่องกิเลสแผลงฤทธิ์ทำไม่ได้แผลงฤทธิ์ถ้าลงทำแผลงฤทธิ์โลกนี่จะมีความสงบร่มเย็นนะทำพระพุทธเจ้าเลิศเลยขนาดไหนความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่สิ้นจากกิเลสแล้วความรู้ของเรานี่เป็นความรู้แห่งทางกิเลสจะไปแข่งพระพุทธเจ้าได้ยังไงแข่งไม่ได้อย่าแข่งอย่าอวดดีอวดเด่นนะเวลานี้กำลังกิเลสอวดดีอวดเด่นในเมืองไทยชาวพุทธเหล่านี้แหละกิเลสอวดดีอวดเด่นกว่าธรรมเห็นธรรมมาเป็นผ้าขี้ริ้วเหยียบไปเหยียบไปเหยียบมาอยู่อย่างนั้นนะเห็นกิเลสเป็นทองคำตั้งแทงเอามาเทิดหัวเจ้าของโป๊อ้อหัวเจ้าของมันมีแต่กองขี้เท่านั้นนะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเข้าใจเหรอไอ้ป้ากันพักพิจารณาดีเนี่ยแล้วพูดจริงๆเราไม่ได้พูดดูถูกโลกเราดูละเอียดเรามากเราจึงบอกว่าเรียนโลกจบแล้วเรียนธรรมก็จบโลกจบแล้วคือว่าไม่ติดทั้งหมดในสามเดือนเราก็ถาดไม่มีอะไรก็มาติดใจเรียนรู้มันปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงธรรมก็พอตัวแล้วพอตลอดเวลานี่ยิ่งเรียกว่าบรมสุขก็อยู่ที่นั่นนิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ไหนให้เรียนตามหลักธรรมพุทธเจ้าที่สอนศาสดาองค์เอกเท่านั้นนะเท่านั้นที่มาสอนโลกให้มีความหลุดรอดออกมาจากกิเลสตัณหาทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงนิพพานได้คือคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นนะอย่าเอาอะไรมาอวดพระพุทธเจ้านะนี่เป็นความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสความรู้ของท่านผู้มีเป็นบรมสุขภายในใจไม่มีทุกข์แม้ไม่เห็นวิสัยในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นแหละท่านเอาธรรมนั้นมาสอนพวกเราที่เป็นกองทุกข์เป็นฟืนไฟเต็มอยู่ในหัวใจทุกคนทุกคนอย่าอวดดีนะกิเลสมันชอบอวดดีเสมออวดดีเสมอทั้งๆที่มันเลวที่สุดอวดดีเท่าไหร่ยิ่งเลวยิ่งเลวคือกิเลสอวดดีมันไม่มีดีอวดออกไปก็เป็นเรื่องกิเลสพอออกไปมันก็เลวอวดมากเท่าไหร่ยิ่งเลวกิเลสถ้าทำไม่อวดมันเป็นอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะอย่าเล่นๆร่อนๆทำอะไรให้มีสติติดตัวติดตัวจำให้ดีคำนี้นะสตินี่ออกมาจากใจงานการอะไรก็ตามจะเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าสติจับปัญญาจะแทรกเข้าแทรกเข้าถ้าไม่มีสติปัญญาก้าวเดินมาได้นะเป็นความเซ่อซ่าไปหมดถ้าสติจับเกาะเป็นติดเป็นหลักไว้แล้วปัญญาจะแยบออกพอเป็นที่เข้าใจผมก็ไม่ค่อยได้อบรมพระให้ท่านทั้งหลายให้ดูศาสนาที่เลิศเลอขนาดไหนดูกิเลสมันเลวขนาดไหนให้ดูที่หัวใจเจ้าของนะมันดิ้นมันดิ้นตลอดเวลาทุกวันนี่และตลอดมานี่มันมีแต่กิเลสดิ้นดิ้นเป็นหัวใจพระปฏิบัติเรานะพระอื่นๆเราไม่ว่าละไอ้พระปฏิบัติไอ้พระวัดป่าบรรตาไปที่ไหนมองเห็นพระเห็นเด็ดมีแต่เสื่อซาซาคงจะเป็นเพราะหลวงตาคืออาจารย์มันพาเสื่อนั่นแหละมันเป็นลูกศิษย์ลูกหามันถึงได้เสื่อนั่งหนาไปที่ไหนเห็นแต่เสื่อซาซามันดูไม่ได้นะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสติจับติดความเพียรเป็นตลอดถ้าเรามีสติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้นะถ้าสติจับติดจับติดกิเลสจะเกิดไม่ได้หนาแน่นเท่าไรถูกสติบังคับไว้หมดบังคับไว้หมดจากนั้นปัญญาออกปัญญาออกนี่แหละจิตได้รับการส่งเสริมได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะค่อยเจริญไม่ค่อยมีไม่เคยมีความสงบจะสงบได้ด้วยสติเป็นผู้รักษากิเลสเข้ามากวนไม่ได้พระอาจารย์มันละเมื่อเอาง่ายคำเมื่อการคำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างง่ายเมื่อการคำไปขึ้นไหนถึงกันหมดนะเมื่อการคำอ่อนนิ่มไปหมดเลยเหมือนพ่อแม่กับลูกลูกคนเล็กเท่าไรพ่อแม่ยิ่งรักมากอย่างนั้นอันนี้เป็น ผู้ใหญ่เท่าไรมีธรรมะมากธรรมะมากซึ่งอ่อนลงถึงประชาชนและสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกนะไม่เหมือนเกลือไงเกลือใหญ่เท่าไรยิ่งทะนงยิ่งเบ่งกองเบ่งอยู่กับเกลือนั่นแหละยิ่งไปเรียนมาสูงสูงมาแล้วหัวเบ่งกล้ามเหมือนบ้าเรียนสูงสูงมาแค่เกลือจะก็มีเสียสละให้เป็นกิจจอยากแต่ผู้น้อยผู้โง่ทั้งหลายกับเป็นตัวที่อะไรง่ายเกี่ยวว่างั้นเลยเรียนมามากเลยยิ่งง่ายเกี่ยวความรู้มาทั้งนั้นทั้งนี้มันเต็มเลยสิมีแต่ความรู้ของตัวเองหาความง่ายอยู่ไม่ได้ที่ต่างกับความรู้ของธรรมนะเรื่องความรู้ของธรรมไปไหนเรียนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเอาพระสาวกทั้งหลายเรื่องไปหมดแล้วท่านผู้มีศีลมีธรรมภายในใจไปไหนเย็นไปยาแบบปัญญานี่ละธรรมกับโลกมันต่างกันอย่างนี้นะถ้าโลกไปที่ไหนนี่มักจะเบ่งกล้ามเอารักเอาเปรียบทุกแบบทุกฉบับเอารักเอาเปรียบคู่ง่ายคู่ง่ายตลอดไปมีเรื่องของเกิดเป็นอย่างนี้เรื่องธรรมไม่เอาคงไม่ถึงไม่ถูกที่ไหนเรียบร้อยแล้วเปิดออกมาทำออกมาตามนั่นเลยค่อยจะดูถูกศาสนาคือพุทธศาสนาธรรมของพระเจ้าเอาลองดูสิใครดูถูกใครก็เหยียบตัวของตลอดเหยียบตัวของตลอดว่าดีว่าเย็นว่าจังว่าเหนียวมากบ่ายเหนียวมากก็มีแต่ลมปากเขาคือว่าออกมาลมปากหัวใจเขาเป็นเขาอยู่ถูกอย่าหยามเรียกว่าเพราะข้างหลังหน้าเขาก็ไหว้แต่ไปเจอข้างหลังหลังหลอกเขาแทงข้างหลังไปยิงบางทีเรามันเจ็บแบบมากว่ามันแทงข้างหลังเอากระมือมันโมโหตกลงก็เลยพี่กับทำก็เลยกลายเป็นพี่ไปยังกันก็แค่ไหนอ่ะเมื่อบินขอจะต้องแล้วให้หนักในธรรมนะถ้าท่านสลายจะมองดูหน้ากันทั่วถึงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนะให้มีธรรมนะเอาธรรมดูนี่จะรู้ความลึกซึ้งหนาบางของกันและกันแยกเห็นใจกันนะถ้าพี่ดูนี่ไม่เห็นอยู่เท่าไรยิ่งเอาระดับเหยียบเหยียบหัวคนไปทั่วโลกดินแดนนะนี่แหละพี่เด็กมันหาเหยียบหัวคนมันต่ำๆเลยพี่เด็กมันเหมือนฝ่าเท้านี่แหละมันต่ำๆแต่ฝ่าเท้ามันมักเหยียบสูงๆคู่เขามันก็ขึ้นเหยียบได้ฝ่าเท้าได้ไหมอันนี้หัวคนมันก็เหยียบเห็นแล้วคนมีที่เหลือหนาถ้ามันมีธรรมในใจหาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้นะเรียนมาจากชั้นไหนประเทศไหนก็มีประเทศมีที่เหลืออาจารย์ที่ผู้ฝึกฝนวิชาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก็เป็นทางที่เหลือที่เหลือออกมาแล้วมันก็กระจายเป็นแผ่ขยายออกไปเป็นที่เหลือทั่วโลกดินแดนถ้าทำเอาเข้าไปศึกษาที่นะตั้งใจไปศึกษาทำอบรมทำเอาตั้งก้นตั้งอะไรที่ไปอยู่ที่นะเหมือนเราเขาไปศึกษาเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยให้ผู้ไปศึกษาธรรมะนี่จะเหมือนคนไปศึกษาวิชาทางโลกภายนอกแล้วจะเย็นมากนะมันเมืองไทยเราก็ได้เมืองไหนก็ตามถ้าไปเรียนคือเรียนเป็นธรรมไม่ใช่เรียนจากจะเอาเสียงเสียงมาเป็นนอนแค่กระดาษนะเรียนธรรมเป็นนอนแค่กระดาษก็มีเยอะสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นนอนแค่กระดาษเรียนจำมาแล้วเอาชื่อเสียงมาเบ่งอีกแล้วนั่งมันเป็นที่เด็ดไปแล้วนั่งถ้าเป็นธรรมไม่เบ่งเรียนมากเรียนน้อยอะไรยิ่งรู้เหตุรู้ผลหนักเบามากน้อยจิตยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงรับกันกับโลกทั่วไปทีนี้เข้ากันได้หมดนี่แหละผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันมากนะขอท่านทั้งหลายจะมองดูหัวใจตัวเองที่มันลุกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั่นตลอดเวลาเอาใจเอาสติเขาไปจับไปดูบ้างนั่นจะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมันเป็นอะไรมันถึงร้อนหนาหนาเพราะก็ว่าเรียนรู้มากมาพี่เด็กมันวิ่งพองตัวขึ้นพองตัวขึ้นมันเรียนมาเพื่ออะไรก็เรียนมาเพื่อพี่เด็กเพื่อพี่เด็กก็เพื่อเผาตัวของแล้วก็เผาชาติบ้านเมืองไปหมดนี่เรื่องของพี่เด็กเป็นอย่างนั้นนี่เอาแต่เรื่องอวดเบ่งอวดดีปวดดีลมแรงๆมาอวดกันที่โลกมันถึงได้ร้อนถ้าเอาธรรมมาประกาศไม่ต้องอวดมาหักเป็นเองนะไม่อวด เย็นไปหมดนั่นแหละทำมันต่างกันมากนะคนที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสนใจกับธรรมนี้นี่แหละผู้ที่ว่าได้ดีได้ดีไปเรียนอะไรสูงๆมาตัวนี้ตัวเร็วมากที่สุดเรียนมามีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาบ้านเผาเมืองตัวเองเผาตัวเองไปด้วยกันเผาตัวเองละก่อนจากนั้นก็เผาคนอื่นไปตามๆกันแล้วก็ตื่นลมตื่นแรงกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่จืดจางนะกิเลสหลอกคนถ้าเป็นธรรมจับปั๊บผิดตรงไหนรู้ทันทีทีแก้ปั๊บแก้ปั๊บนั่นธรรมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เย็นไปเรื่อยๆนี่มันมีตั้งแต่ความร้อนแล้วเมืองไทยเราก็เป็นเมืองพุทธเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองฟืนเมืองไฟแล้วนะเพราะมันมีธรรมในใจมีในเมืองพุทธจากลมปากเฉยๆหัวใจไม่มีธรรมมันก็ไม่มีความสงบร่มเย็นต่อกันได้ละเห็นกันก็คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบท่านั่นท่านี่อย่างนั้นนะถ้าทำมีแต่ความเมตตาจะควรช่วยเหลือยังไงยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็เลยรู้ได้นะเราไปนี่ละไปตามโรงพยาบาลนี่นะไปหนองบัวลำพูทางโค้งแต่มันมีอะไรเขาเรียกเสามีเสานั่นแล้วมีแผ่นนั้นดันเอาไว้นะรถนี่มันจะแฉลบไปชนเอานั่นแหละเห็นรถจอดกันอึกกระทึกว่ามันยังไงกันนี่ไปดูรถคันนั้นไปแฉลบไปยังไงแต่มันไม่ตกเพราะมันมีอันนั้นกั้นเอาไว้ไม่งั้นลงเลยนี่ไอ้รั้วอันนั้นก็ดีอย่างไรอ๋อนี่มีผลอย่างนี้เราก็ดูหน้าดูตรงไหนนะแกเห็นเลือดไหลอย่างนี้แล้วก็จอดรถให้ดูยิ่งว่าถ้าหากว่ามันจำเป็นมากกว่านั้นเราจะโทรไปถึงโรงพยาบาลทันทีให้เอารถมารับคนนี้เข้าไปสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้ของเรานั่นฟังที่นะตัวเท่าหนูมันก็เป็นในหัวใจจะว่าไงไปเรียนที่ไหนเห็นเหตุการณ์ก็มาปั๊บมันจะคิดทางช่วยเหลือเมตตานี่มันจะมาพร้อมกันเลยนี่ไปดูทุกอย่างเรียบร้อยตัวเขาเองเขาก็ลงมาเป็นผู้หญิงนั่นล่ะผู้หญิงกับผู้ชายกันในรถคันนั้นนะดูเขาแข็งแรงปังปังไม่เห็นมีอะไรก็มีแต่เลือดอย่างนี้แล้วดูรถก็ไปชนอันนี้แล้วก็อยู่นี่เสียไม่ลงนะก็ไม่มีอะไรแต่คนคงจะไปกระทบของในรถนั่นแหละหรือจะในแขนมีแสงตาเห็นเลือดอยู่นี่แล้วก็ดูเขาก็ไม่น่ะคนนั่นล่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในรถนั่นแต่ว่าเขาไว้อะไรกับมันเรื่องไหนเรียกว่าไม่มากว่างั้นเขาก็เลยเราก็เลยผ่านไปถ้าว่ามันหนักคนนั้นจะโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลยถึงโรงพยาบาลมารับคนคนนี้ไปคนคนนี้เป็นคนไข้ของเราทันทีเลยพอเรากลับมาแล้วก็จะติดตามเข้าไปเลย นี่ไม่คุยนะมันเป็นในหัวใจว่าไงไปทุกไหนมีจะไปด้วยความเมตตาสงสารงานแล้วไม่ไปอะไรเลยเห็นอย่างนั้นทางนั้นแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเรื่องทำไปแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้ากิเลสไปเป็นภัยทางนั้นมากน้อยเป็นระดับลำดับนะถ้าทำแล้วไม่มีภัยไม่เป็นภัยตัวเองไม่มีภัยแล้วจะไปเอาภัยที่ไหนไปเผาคนอื่นนะไม่เป็นนี่แหละธรรมให้ท่านหลายสนใจในธรรมนะถ้าอยากมีจิตใจอ่อนโยนมองหน้ากันทั่วถึงมองดูเขาดูเราคนเต็มตัวเหมือนกันให้มองกันด้วยความเต็มตัวเหมือนกันแล้วก็มองกันเต็มหน้าสงสารกันนั่นญาติมิตรของเราก็คือพวกเรานี่แหละเป็นญาติมิตรกันเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันทั้งนั้นเราจะไปหาญาติหามิตรมาจากที่ไหนเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นญาติเป็นมิตรพึ่งเป็นพึ่งตายกันมีความจำเป็นที่ไหนช่วยเหลือกันทันทีนี่เรียกว่าญาติมิตรนั่นเราจะไปคอยหาโคตรหาแท้ของเรามาช่วยโคตรแท้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนที่คนนั้นตายได้ถ้าเป็นมนุษย์ที่มีธรรมแล้วช่วยกันทันทีเลยนั่นนี่แหละมนุษย์ช่วยกันช่วยอย่างดีนะให้ดูนะมนุษย์อยู่ร่วมกันต้องหวังพึ่งกันอย่าไปเล่าดัดเอาเปรียบกันใช้ไม่ได้นะต้องมีความมองดูเขาให้มองดูเขาเต็มตัวเหมือนดูเราเต็มตัวมองดูใครให้ดูเต็มตัวอย่าไปมองด้วยความดูถูกอย่าย้ำเห็นเป็นคนขาดบาดขาดตาเต็มไปเลยไอ้เรานี่มันเลยบ้าไปแล้วคนนั้นเข้าใจไหมว่าเขาคนนั้นขาดบาดขาดตาเต็มเขาด้อยกว่าเราด้อยกว่าเราเราสูงกว่าเขาไอ้สูงแบบนี้มันสูงลงนรกเข้าใจไหมโดดหนึ่งที่ลงแล้วที่โดดแล้วก็ลงนรกนี่สูงเพราะจะลงสูงแบบนี้แล้วกันจำนะมนุษย์อยู่ร่วมกันอาศัยกันทุกคนเป็นญาติกันทุกคนอย่าไปมองใกล้ว่าคนใกล้คนไกลอย่าไปมองเพราะช่วยเหลือขนาดไหนให้รีบช่วยเหลือกันมนุษย์เราอยู่ร่วมกันนี่แหละมนุษยธรรมมีธรรมในใจ และสมกับนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเห็นกันเต็มตัวเห็นกันเต็มหน้าเต็มตาช่วยกันได้เต็มที่เต็มฐานนี่เรียกมนุษย์อยู่ด้วยกันอาศัยกันพึ่งกันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปคอยตั้งแต่ญาตินู้นคนนี้มองดูคน5กี่ประจังมองดู2สลึงบ้าง1สลึงบ้างตัวว่าตัวเลยบาทเลยบาทมันก็คือบ้าเลยเข้าใจไหมมันไม่ใช่ธรรมดาคนเลยบาทคือคนบ้าคนเต็มบาทเป็นคนมีอาจมีธรรมเต็มตัวคนขาดบาขาด2สลึง5สลึงนี่นั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งตามกรรมของเขาถ้าไปมองเขาว่าขาดแล้วนี่เราก็ขาดบาทอีกด้วยนะเนี่ยมันมีอะไรแย่อยู่นะถ้ามองเราความเมตตาเราเต็มบาทหาจำมันนะทำเรานี่ประสานมนุษย์ประสานกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้พึ่งกันไม่ได้ไม่มีทางพึ่งนะทำเท่านั้นเป็นที่จะให้โลกทั้งหลายได้พึ่งกันได้ผู้ใหญ่ผู้น้อยเอาหัวใจของเราของเขาเอาคนของเขาของเราเต็มตัวมาด้วยกันหัวใจเต็มหัวใจกันมองกันแล้วจะเห็นความผิดถูกชั่วดีแล้วคนที่ช่วยเหลือกันได้อะไรๆช่วยเหลือได้เต็มเนี่ยเต็มหน่วยนั่นนี่เราเรียกว่ามองกันเต็มตัวอย่าไปมองด้วยความดูถูกเหยียดหยามมองแบบเย่อหยิ่งจองหองคนนั้นเป็นอันธพาลสูงเท่าไหร่เป็นอันธพาลว่าตัวใหญ่แสดงยิ่งเท่าไหร่นั่นแหละอันธพาลตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นนะหาจำวันนี้เทศเพียงกันนี้นะไม่ใช่มากละไม่ใช่ทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทางวิทยุนั่นออกทั่วโลกเลยนั่นแหละอิจาบัวไปที่ไหนเห็นแต่ลูกอิจาบัวมาตัดติดไปหาอะไรไม่รู้นะนี่พูดจริงๆนะเรียกว่าคนทั่วโลกไปไหนเห็นจำได้หมดเมื่อวานตอนเราไปเอาของไปส่งตำรวจกองตรวจอะไรๆทั้งมาทั้งหัวหน้ามาอะไรมาจอดอยู่ใต้ต้นไม้พอรถจอดเต็มอยู่นั่นแหละเขาตรวจรถพอเราไปปั๊บเขาก็ตรวจเราตรวจไปจนมาเขามองมาเห็นนี่เห็นไหมล่ะคือเขาเคยเห็นในเทวทัศน์เข้าใจนี้เนี่ยพอมองเห็นปั๊บจับปุ๊บเลยนะพอมองปั๊บปุ๊บจะสกิดกันปั๊บมาคนนั้นมามองคนนี้มามองเนี่ยพอมองแล้วเขาก็ไปถามคนรถนี่เป็นรถไงมาไงรถอย่างนั้นอย่างนั้นรถหลวงตาท่านจะไปแจกของที่โรงพยาบาลไปได้เลยไปเลยไม่ตรวจอะไรมากไปได้เลยนี่คนไม่มีโทษเข้าใจไหมจะมาตรวจหาโทษอะไรก็ไม่มีโทษไปทำคุณต่างหากเราจะมาตรวจอะไรดีไม่ดีผู้ตรวจอยู่มันเป็นนักโทษนะเข้าใจไหมคนดีๆก็มาตรวจนักโทษอะไรที่อย่างนั้นแน่เอาตรงนั้นไม่เอามาคนดีเลือกตรวจหาอะไรคือเขาไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าโง่แน่เอาอีกเข้าใจไหมมันต้องเป็นชั้นๆอย่างนั้นเลยมันพูดขบขันดีก็เราไม่มีโทษอะไรกับใครไปในโลกนี้เราไม่มีโทษอะไรกับใครไปพอถูกสบายเย็นใจไปหมดนะแต่พูดถึงเรื่องพวกตำรวจทั้งหมดเลยรู้กันหมดนะแล้วก็กระซิบถามคนขับรถอีกเขาแล้วก็รถนี่เป็นหลวงตามหาบัวใช่ไหมว่าใช่เลยนะท่านจะไปไหนท่านจะไปแจกของโรงพยาบาลอุ๊บปั๊บบอกเขาว่าไปเลยเราไม่ต้องดูอะไรอะว่างั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยก็เราไม่มีโทษหรืออะไรเราหาโทษอะไรก็เราเอามาเดี๋ยวกลับเร็วๆไปหาเงินมาว่างๆนะกลับไปเฉยไม่ได้นะเอาละมาจะให้พร
1: วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
2: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์